0: หน่วยงานด้านการบินและความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานเดินหน้าปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดตัดวงจรเครือข่ายข้ามชาติและขุดรากถอนโคนผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติมีความซับซ้อนและใช้ช่องทางการคมนาคมขนส่งในการกระทำความผิดรัฐบาลจึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกมิติทางด้านการข่าวการบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปิดทุกช่องทางของกลุ่มผู้ค้าสำหรับปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดครอบคลุมแผนปฏิบัติงาน7ด้านหลักซึ่งผลการดำเนินงานในช่วง8เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569มีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมได้แก่ด้านการปราบปรามสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้กว่า 230,000 รายยึดยาบ้าได้กว่า997ล้านเม็ดไอซ์กว่า39ตันและอาจยัดทรัพย์สินได้มูลค่ารวมกว่า 7,600 ล้านบาทส่วนกรณีพนักงานต้อนรับสายการบินที่เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานด้านการบินและความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานโดยยึดหลัก Zero Trust หรือการตรวจสอบมาตรฐานเดียวกันกับทุกคนเพื่อปิดช่องโหว่การลักลอบขนสิ่งของผิดกฎหมายอย่างสิ้นเชิงพร้อมย้ำรัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนการปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งยกระดับการดำเนินคดียาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหลังเกิดคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมพร้อมกำชับให้เร่งสืบสวนขยายผลให้ถึงผู้บงการนายทุนและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังรวมทั้งเดินหน้ายึดทรัพย์และตัดวงจรการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอย่างเป็นระบบส่วนความคืบหน้าคดีล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่บรรจุยาเสพติดใส่กระเป๋าผ้าลายช้างได้แล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลติดตามผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการที่เหลือคดีดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติจึงเตรียมแจ้งข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียซึ่งอยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์ของกลางเพื่อยืนยันน้ำหนักและจัดทำรายงานผลอย่างเป็นทางการขณะที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งสินของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพ.ศ. 2569เพื่อยกระดับการกำกับดูแลสายการบินและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกลูกเรือป้องกันการนำสถานะหรือสิทธิของการเป็นลูกเรือไปใช้ในการรับฝากรับหิ้วหรือรับขนสินของของบุคคลอื่นโดยมิชอบอันเป็นการส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยความมั่นคงทางการบินและความน่าเชื่อถือของระบบการบินพลเรือนของประเทศไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยืนยันความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยและการบินของประเทศไทยหลังผ่านการตรวจประเมินครั้งใหญ่จากองค์กรระดับสากลถึง3ด้านภายในปีที่ผ่านมา
3: พลอากาศเอกมนัสชวนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าด้านมาตรฐานความปลอดภัยทางการบินของไทยว่าในรอบปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับการตรวจประเมินระดับสากลใน3ด้านสำคัญประกอบด้วยสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐหรือ FAA ได้ปรับระดับมาตรฐานของไทยจาก Category 2กลับขึ้นสู่ Category 1ซึ่งเป็นการยกระดับกลับสู่มาตรฐานโลกองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO เข้าตรวจประเมินความปลอดภัยหรือ Safety ในช่วงเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาซึ่งไทยได้รับคะแนนสูงในระดับโลกและการตรวจประเมินด้านความมั่นคงปลอดภัยหรือ security ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศแรกในโลกที่ได้รับการตรวจประเมินครั้งใหญ่พร้อมกันถึง3ด้านภายในปีเดียวกันทั้งนี้กพท.พร้อมขานรับนโยบายรัฐบาลในการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการบินระดับภูมิภาคโดยมุ่งพัฒนาทุกภาคส่วนให้มีความสมบูรณ์ในระดับสากล
4: ซึ่งน่าจะเป็นประเทศแรกในโลกที่โดนตรวจใหญ่ๆ3ตรวจในปีเดียวกันนะครับเราก็ผ่านมาด้วยดีมีคะแนนผ่านเป็นที่น่าพอใจครับทีนี้ในส่วนนี้เราก็พยายามที่จะยกระดับประเทศไทยในด้านการบินขึ้นไปรัฐบาลให้นโยบายว่าเราต้องการเป็น Aviation Hub นะครับเราก็พยายามที่จะทำทุกอย่างให้มีความสมบูรณ์ในระดับโลกนะครับ
3: ผู้อำนวยการก

0: แก้วคำรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีตั้งทีมมหาไทยขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาภายในปี2571เสริมศักยภาพกลไกทางเศรษฐกิจการพัฒนาที่ยั่งยืนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนามาตรฐานระบบราชการสู่สากลนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของกระทรวงมหาดไทยโดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการพร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องโดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการร่วมกันผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD เพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมและผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ตามคำแถลงนโยบายของรัฐบาลโดยคณะกรรมการจะทำหน้าที่ครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดนโยบายวางแผนภาพรวมปรับปรุงข้อกฎหมายและกฎระเบียบของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตลอดจนการประสานงานระหว่างประเทศเพื่อหาเสียงสนับสนุนและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มประเทศสมาชิกสำหรับการเข้าเป็นสมาชิก OECD ถือเป็นหนึ่งในวาระสำคัญของรัฐบาลเนื่องจากเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปและยกระดับประเทศในหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจกฎหมายกฎระเบียบธรรมาภิบาลการลงทุนการแข่งขันนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพภาครัฐให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดความเหลื่อมล้ำระหว่างพื้นที่เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของเมืองภูมิภาคและพื้นที่ชนบทของประเทศสมาชิกสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
2: รัฐบาลเดินหน้าโครงการ Thailand Fast Passกระตุ้นการลงทุนในประเทศยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจตั้งเป้าสร้างการลงทุนได้กว่า900,000,000,000 บาทนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ Thailand Fast Passเพื่อเร่งการลงทุนในประเทศโดยตั้งเป้าให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ดึงการลงทุนปีนี้กว่า900,000,000,000 บาทโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ Thailand Fast Pass จะต้องเริ่มลงทุนจริงอย่างน้อยร้อยละ20ภายในปีนี้พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาทักษะแรงงานไทยผ่านโครงการสะพานเชื่อมทักษะเพื่อยกระดับขีดความสามารถแรงงานและสนับสนุนภาคธุรกิจไทยโดยเฉพาะ SME ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและปรับตัวสู่เศรษฐกิจใหม่นอกจากนี้รัฐบาลจะใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ BOI และกองทุนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและอุตสาหกรรมใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระยะยาวขณะที่การลงทุนปีนี้จะมีทั้งการลงทุนในรัฐวิสาหกิจวงเงินกว่า 270,000 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ10จากปีก่อนกองทุนนอกงบประมาณเช่น BOI และกองทุนพลังงานรวมถึงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนและกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเช่น Thailand Future Fund
3: เราก็มีเงื่อนไขนะครับว่า1ก็คือว่าใครได้รับบัตร Thailand Fast Pass เนี่ยคุณจะต้องลงทุนอย่างน้อย 20% ในปีนี้มันก็จะช่วยทำให้เกิดเม็ดเงินการลงทุนจริงนะครับ2ก็คือคุณต้องมาช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีสอนทักษะให้กับคนไทยโดยเฉพาะในเรื่องของ Reskill Upskill ผ่านโครงการที่เรียกว่าโครงการสะพานเชื่อมทักษะ Skill Bridge เราก็ใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันมาช่วยส่งเสริมให้ SME ช่วยปฏิรูปเปลี่ยนผ่านพลังงานต่างๆช่วยให้เขาเข้าสู่แล้วก็ให้เขาทรานส์ฟอร์มไปสู่ธุรกิจใหม่มากขึ้นเม็ดเงินทั้งหมดเนี่ยปีนี้เนี่ยคาดว่าเม็ดเงิน BOI เนี่ยจะได้ประมาณสัก900,000,000 ล้าน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายจากการถูกหลอกซื้อแพ็กเกจแสวงบุญอุมเราะกว่า150คนมูลค่าความเสียหายกว่า 3,700,000 บาท
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.

0: มอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรับฟังข้อร้องเรียนและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์แต่ไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดพร้อมติดตามดำเนินคดีและเร่งคืนความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายโดยเร็วเบื้องต้นพบผู้ได้รับผลกระทบประมาณ150คนมูลค่าความเสียหายกว่า 3,700,000 บาทซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าองค์กรผู้รับดำเนินการไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มผู้ต้องหาและแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นแล้วนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำว่าจังหวัดจะเร่งรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือรวมทั้งติดตามความคืบหน้าของคดีอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมและการเยียวยาโดยเร็วที่สุดทางนี้สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรืออำเภอหรือโทรสายด่วน1567ตลอด24ชั่วโมงชวิศาประทุมมารายงาน
1: วันนี้มูลนิธิอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราหมู่ที่5โรงเรียนสุราเกาะไร่ตำบลเกาะไร่อำเภอบ้านโพจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลยืนยันบริการฮอร์โมนยืนยันเพศสภาพสำหรับบุคคลข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นการดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชน์ตามปกติของสปสช.ไม่ใช่การกำหนดสิทธิประโยชน์โดยเร่งรัดหรือข้ามขั้นตอนมีระบบการเบิกจ่ายที่ชัดเจนกำหนดให้บริการบุคคลข้ามเพศและเพศหลากหลายสัญชาติไทยเท่านั้นทั้งนี้ต้องอายุ18ปีขึ้นไปและต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญขอย้ำว่าบริการนี้ไม่ใช่การแจกยาไม่ใช่บริการเพื่อความสวยงามและไม่ใช่การเปิดให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงยาได้แต่เป็นการบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: 7:15 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐโดยระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดการพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนในวันพุธนี้ระหว่างการร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีในวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการยุติสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนเนื่องจากหลายเดือนที่ผ่านมาทั้งสองประเทศต่างไม่สามารถลุกคืบได้มากนักซึ่งถือมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องยุติสงครามนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียโดยเสนอที่จะหาทางออกให้กับสงครามในยูเครน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าบุตรชายทั้ง3คนและสมาชิกในครอบครัวของอายาตอลละอาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านซึ่งถึงแก่อสัญญกรรมจากปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้เข้าร่วมพิธีศพของอดีตผู้นำอิหร่านรายนี้โดยร่วมกันสวดภาวนาในมัสยิดฮามานโคไมนีแกรนโมซัลลาในกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านโดยพิธีศพของอายาตอลละอาลีคาเมเนอีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง9กรกฎาคมนี้ อย่างไรก็ตามอายาตอลอมัตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านคนใหม่ไม่ได้เดินทางมาร่วมพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านผู้เป็นบิดาโดยมีรายงานว่าอายาตอลอมัตตาบาคาเมเนอีได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนนับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นำสูงสุด
6: กระทรวงกลาโหมของจีนเปิดเผยว่ากองทัพเรือจีนและรัสเซียเตรียมจัดการฝึกซ้อมร่วมทางทะเลและทางอากาศประจำปีภายใต้รหัสจอย42569ในน่านน้ำและน่านฟ้านอกชายฝั่งเมืองชิงเต่าทางตอนใต้ของมณฑลซานตงซึ่งเป็นท่าเรือทางทหารและเมืองตากอากาศชายทะเลทางตะวันออกของจีนโดยหลังเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมรบแล้วกองกำลังบางส่วนจากทั้งสองประเทศจะร่วมปฏิบัติการภารกิจลาดตระเวนทางทะเลในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยซึ่งการฝึกซ้อมรบครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายด้านความมั่นคงและการปกป้องสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้านกองเรือแปซิฟิกของรัสเซียยืนยันว่าการฝึกซ้อมร่วมทางทะเลและทางอากาศในครั้งนี้ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง13กรกฎาคมนี้บริเวณทะเลเหลืองซึ่งเป็นน่านน้ำที่อยู่ระหว่างจีนและคาบสมุทรเกาหลี
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: ศึกฟุตบอลโลก2026เออร์ลิงฮาแลนด์ยิง2ประตูพานอร์เวย์เอาชนะบราซิล2ประตูต่อ1นอร์เวย์แพ้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะจากคู่ของเม็กซิโกกับอังกฤษเทนนิสอาชีพ Challenger 75 Carry Tennis Classic ที่เมืองแครีสหรัฐอเมริกาในรอบรองชนะเลิศชายคู่ปรัชญาอิสโลนักเทนนิสไทยจับคู่กับนิกิการิยันดาปูชาน่าจากอินเดียและชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการแพ้กับนำจีซุงจากเกาหลีใต้และแพทริกนิกราสซันมิเนนจากฟินแลนด์1ต่อ2เซต6ต่อ4 5ต่อ7และซูเปอร์ไทเบรก9ต่อ11พลาดเข้าชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สวนกีฬากมล FBT ถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายกมลนางปวีนาโชคไพบูลย์กิจประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ติ้งกู๊ดจำกัดร่วมในพิธีเปิดผลปรากฏว่าในรุ่นอายุ3ขวบ6เดือนฝ่ายชายที่1เป็นของปรินสุรขันธ์ส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของกวินธาดานาชัยโชติขณะที่รุ่น3ขวบชายที่1ได้แก่รัตนวัฒน์พรหมจารีและฝ่ายหญิงที่1เป็นของทิติชยาจำเริญกุลขณะที่นายซุนเหวยหมินนายกสมาคมจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยืนยันส่งนักกีฬาบาลานซ์ไบค์เข้าร่วมศึกชิงแชมป์เอเชียในปี2570ที่ประเทศไทยหากได้การรับรองจากที่ประชุมสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียในวันที่6สิงหาคมนี้โดยจะเพิ่มเป็น15ประเทศที่มาร่วมชิงชัยต่อยอดไปสู่การรับรองของสหพันธ์จักรยานนานาชาติในอนาคตการแข่งขันกอล์ฟควีนครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สนามเรเวเดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายเอกปริจูนักกอล์ฟจากจังหวัดระยองทำเพิ่มอีก4อันเดอร์พาร์สกอร์รวมเป็น23อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์พร้อมถ้วยพระราชทานและเงินรางวัล 2,100,000 บาทโดยเฉือนชนะอติวิทย์เจนวัฒนานนท์2สโตรกวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี AVC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่เทอร์มินอล21โคราชในรอบก่อนรองชนะเลิศทีมนักตบสาว U18 ไทยตบเอาชนะอินโดนีเซีย3ต่อ0เซตมาเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับเกาหลีใต้ที่ตบเอาชนะคาซัคสถานมาได้3ต่อ1เซตแข่งขันในวันนี้เวลา 19:00 นทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ระหว่างวันที่8ถึง12กรกฎาคมนำทัพโดยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนและพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมในโปรแกรมของทีมสาวไทยนัดแรกวันพุธที่8กรกฎาคมพบสหรัฐอเมริกาเวลา 13:30 นาทีนัดที่2วันที่9กรกฎาคมพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:20 นาทีต่อด้วยวันที่11กรกฎาคมเวลา 13:30 นาทีพบบราซิลและนัดสุดท้ายวันที่12กรกฎาคมพบตุรกีเวลา 13:30 นาทีพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่13 เมื่อเวลา1นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้วโดยเมื่อเวลา4นาฬิกามีศูนย์กลางอยู่บริเวณมณฑลกวางซีประเทศจีนหรือที่ละติจูด25องศาเหนือลองจิจูด109องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนข้างตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งเกิดขึ้นได้ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนน้อยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยและมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:48 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 23:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 16:42 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 นาที
8: 1นาทีกับกปท.ในปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างว่ารับทำและจัดหาใบอนุญาตขับรถบนโลกออนไลน์โดยไม่ต้องอบรมหรือทดสอบเพียงแค่จ่ายเงินก็รอรับใบอนุญาตขับรถที่บ้านได้เลยซึ่งไม่เป็นความจริงขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถทุกชนิดมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศคือผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนที่สำนักงานขนส่งหากพบเป็นการโฆษณารับทำใบอนุญาตขับรถโดยไม่ต้องมีขั้นตอนการอบรมหรือทดสอบขอให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพ และอย่าหลงเชื่อโอนเงินไปให้กลุ่มมิจฉาชีพโดยเด็ดขาดซึ่งขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับมิจฉาชีพที่มีพฤติกรรมดังกล่าวเพื่อลดความสูญเสียทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าตะเข้ตะเข้เขียนต่อเต่าสระอะสระเอคอระคังไม้เอกเป็นคำเรียกเครื่องเคลื่อนย้ายของที่มีน้ำหนักมากอย่างพระพุทธรูปโลหะขนาดใหญ่โดยมากใช้กำลังคนชักลากและอาจใช้กำลังสัตว์อย่างช้างม้าวัวควายเข้าช่วยด้วยต่อมาคำว่าตะเข้มีความหมายกว้างออกเมื่อนำมาใช้กับคำว่าแม่แรงเรียกว่าแม่แรงตะเข้หมายถึงแม่แรงชนิดที่มีล้อคันโยกและแขนยกออกแบบมาเพื่อใช้ยกรถเวลาเปลี่ยนยางหรือซ่อมช่วงล่างแม่แรงตะเข้มีรูปร่างคล้ายจระเข้มากส่วนตะเข้โบราณสำหรับเคลื่อนย้ายของหนักสันนิษฐานว่าเดิมอาจมีลักษณะคล้ายจระเข้เช่นกันจึงได้เรียกว่าตะเข้พ้องเสียงกับคำว่าตะเข้ซึ่งหมายถึงจระเข้
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
12: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณี12เดือนตอนที่2การฟื้นฟูประเพณี12เดือนเมื่อปี2563ประเทศไทยต้องเผชิญวิกฤตโรคโควิด-19 ชาวอีสานบางกลุ่มก็ได้รื้อฟื้นประเพณีที่เคยมีมาแต่ครั้งโบราณคือประเพณีแตกบ้านแตกเมืองเพื่อเอาเคล็ดนั่นคือพากันทิ้งบ้านทิ้งเรือนอพยพออกนอกหมู่บ้านหนีจากภัยโรคระบาดเพื่อออกไปตั้งบ้านตั้งชุมชนขึ้นใหม่เป็นปรากฏการณ์สำคัญที่ชาวบ้านทำขึ้นอย่างน้อยเพื่อเรียกขวัญและกำลังใจให้กันและกันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลอากาศเอกมนัสชวนะประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เกี่ยวกับการออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพ.ศ.2569ค่ะ
6: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่านถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
14: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
6: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในฐานะผู้กำกับดูแลกฎระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพุทธศักราช2569ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้ระบบการบินพลเรือนตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดโดยให้ความร่วมมือกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมและสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดทางอากาศยานติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากพลอากาศเอกมนัสชวนะประยูน ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ซึ่งสัมภาษณ์โดยณภศรแก้วคำครับ
15: ค่ะขณะนี้นะคะท่านพลอากาศเอกมนัสชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยขณะนี้พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
16: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
15: ค่ะแน่นอนนะคะตอนนี้ก็เป็นกระแสฮือฮาและต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเป็นประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงในเรื่องของลูกเรือมีการลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศเนี่ยนะคะในส่วนของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแน่นอนมีหน้าที่กำกับดูแลในเคสเนี้ยค่ะเราต้องมีการออกประกาศควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยลูกเรือนะคะที่ออกมามันมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะท่านคะ
16: ครับผมขออนุญาตชี้แจงให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะครับการออกประกาศฉบับนี้นะครับไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเพียงอย่างเดียวครับแต่ว่าเป็นจากการประเมินร่วมกันของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายแล้วก็หน่วยงานด้านการบินครับซึ่งภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่าเราจะต้องยกระดับมาตรการป้องกันเชิงระบบครับเพราะว่าที่ผ่านมาก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้นะครับผมขออนุญาตเรียนให้ทราบว่าก็ได้มีทั้งระดับท่านเอกอัครราชทูตเจ้าหน้าที่สถานทูตหรือเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดของต่างประเทศเนี่ยก็ได้ไปเข้าพบกับผมแล้วก็ขอความร่วมมือในการที่จะให้ประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นต้นทางที่เครื่องบินออกไปเนี่ยได้กำกับดูแลแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีการนำยาเสพติดเข้าประเทศเขานะครับซึ่งในรายละเอียดตรงนี้ผมขออนุญาตไม่พูดถึงนะครับแต่ว่าในส่วนของเรานั้นเนี่ยแต่เดินถึงแม้กระทั่งปัจจุบันนะครับผมก็ยังเชื่อว่าลูกเรือทั้งหมดเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็มีความเป็นมืออาชีพนะครับแต่ว่าจากการที่มีลูกเรือของเราเนี่ยได้ถูกจับกุมพบว่ามียาเสพติดอยู่ในสัมภาระของตนเองเนี่ยมันได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยแล้วก็ความเชื่อมั่นในด้านของประชาคมการบินระหว่างประเทศครับดังนั้นกปท.จึงต้องดำเนินมาตรการเชิงป้องกันครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะรอให้เกิดปัญหาซ้ำอีกได้นะครับในส่วนนี้คือถ้ามันเกิดปัญหาซ้ำอีกเนี่ยเราก็น่าจะลำบากครับในการที่จะบินไปประเทศต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เป็นการที่เราจะแสดงให้เห็นถึงว่าเราให้ความจริงจังแล้วก็มีการบริหารความเสี่ยงในเชิงรุกมากกว่าที่จะไปรอแก้ไขอีกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วครับแล้วก็ยังเป็นการสื่อสารให้ประเทศอื่นได้ทราบว่าประเทศไทยนั้นมีความจริงใจแล้วก็มีความร่วมมือในการที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องยาเสพติดครับ
15: ค่ะที่ท่านกำลังพูดถึงนี้ก็คือประกาศควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยลูกเรือนะคะที่ออกมาสาระสำคัญของประกาศนี้นะคะท่านคะมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่แล้วก็ขอสาระสำคัญเลยที่บอกท่านบอกว่าเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกเนี่ยค่ะ
16: ครับจริงๆแล้วคือเมื่อออกประกาศไปนะครับแล้วก็ส่งไปถึงสายการบินนะครับจริงๆก็มีผลบังคับใช้โดยทันทีนั่นแหละครับทีนี้ในเรื่องสาระสำคัญของประกาศนะครับก็จะมีแบ่งเป็น5เรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกก็คือกำหนดให้สายการบินทุกแห่งนะครับจะต้องจัดทำระบบ crew baggage control ในการควบคุมสัมภาระของลูกเรือนะครับเช่นการกำหนดขนาดกำหนดประเภทกระเป๋าหรือกำหนดเงื่อนไขและน้ำหนักที่ลูกเรือสามารถจะนำติดตัวขึ้นไปบนอากาศยานได้นะครับในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ครับอันที่สองก็คือห้ามลูกเรือรับฝากหรือว่ารับหิ้วรับขนนำส่งสินค้าของผู้อื่นนะครับไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามนะครับเว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่สายการบินมอบหมายนะครับอันที่สามก็คือกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงครับในการสุ่มตรวจการตรวจค้นเพิ่มเติมการฝึกอบรมการรับแจ้งเบาะแสนะครับแล้วก็การสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับอันที่สี่ก็คือกำหนดให้มาตรการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารของสายการบินนะครับไม่ว่าจะเป็น safety management system เรื่องของ compliance monitoring system หรือว่า aircraft operator security program ครับแล้วก็หากพบว่ามีการฝ่าฝืนนะครับสายบินจะต้องดำเนินการทางวินัยแล้วก็รายงานให้กปท.ทราบแล้วก็ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับคือจริงๆแล้วในเรื่องนี้นะครับไม่ได้ต้องการจะสร้างภาระเพิ่มเติมให้กับลูกเรือโดยทั่วไปนะครับระบบจะเป็นลักษณะของการบริหารความเสี่ยงนะครับในการสุ่มตรวจเฉยๆนะครับ
15: ค่ะก็ยืนยันว่าจะไม่กระทบกับการใช้ชีวิตปกติของลูกเรือในการปฏิบัติหน้าที
16: ่ไม่ครับจริงๆแล้วผมได้ให้แนวทางนะครับก็คือเราไม่ควรจะเอาคนดีๆมาลำบากในเรื่องของผู้ที่ทำดีอยู่แล้วก็ไม่ควรจะต้องมาลำบากด้วยนะครับครับทีนี้ย้อนไปถึงการรับฝากเนี่ยรับฝากได้ค่าตอบแทนหรือไม่ได้ค่าตอบแทนมันจะมีเส้นแบ่งอย่างไรนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยหัวใจสำคัญของมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีค่าตอบแทนหรือไม่ครับ แต่มันอยู่ที่วัตถุประสงค์เรื่องของความเหมาะสมแล้วก็ความสามารถในการตรวจสอบที่มาของสิ่งของนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นของใช้ส่วนตัวหรือว่าคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องเนี่ยฝากของไปซึ่งสามารถจะอธิบายแหล่งที่มาของของได้แล้วก็ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สายการบินกำหนดเนี่ยก็ไม่สามารถจะไปห้ามได้หรอกครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการรับหิ้วรับฝากจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลในครอบครัวหรือไม่ทราบที่มาไม่สามารถตรวจสอบได้เนี่ยโดยการอาศัยสิทธิพิเศษของลูกเรือเนี่ยมันจะเป็นเหตุผลหรือว่าวัตถุประสงค์ที่ประกาศฉบับนี้มุ่งที่จะป้องกันครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ know your baggage รู้จักและก็รับผิดชอบต่อสิ่งของทุกชิ้นที่ตัวเองนำติดตัวไปนะครับคือลูกเรือจะต้องรู้ว่าสิ่งของที่นำติดตัวมันนั้นน่ะมันมาจากไหนมันคืออะไรแล้วก็ต้องสามารถรับผิดชอบได้ครับซึ่งในส่วนนี้ผมยกตัวอย่างถ้าเอามาเป็นการคมนาคมด้านอื่นนะครับง่ายๆอย่างเช่นเป็นรถไฟรถประจำทางหรือรถทัวร์เนี่ยผมเชื่อว่าเจ้าของเนี่ยคงไม่ยอมให้พนักงานรับขนส่งสินค้าในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เช่นกันนะครับอีกประการนึงคือสายการบินก็มีธุรกิจด้านการขนส่งพัสดุคือรับขนส่งสินค้าอย่างเช่นเป็นคาร์โก้อย่างเงี้ยครับก็รับส่งสินค้าอยู่แล้วถ้าลูกเรือมารับขนส่งพัสดุด้วยนะก็คือการมามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ที่เป็นนายจ้างของตัวเองก็คือสายการบินซึ่งไม่สมควรที่จะทำนะครับ
15: ค่ะประเด็นนี้ในกรณีหากมีการสุ่มตรวจแล้วพบว่าสายการบินยังปล่อยปละละเลยหรือมีลูกเรือหรือหากยังมีการฝ่าฝืนอยู่เนี่ยค่ะเราจะมีบทลงโทษอย่างไรบ้างคะ
16: ถ้าสุ่มตรวจแล้วพบว่าสายการบินยังปล่อยปละละเลยหรือว่าลูกเรือยังฝ่าฝืนมาตรการเนี้ยในส่วนของลูกเรือนั้นเนี่ยสายการบินก็ต้องกำหนดว่าการฝ่าฝืนเนี่ยเป็นการผิดวินัยนะครับก็จะมีโทษแล้วแต่ที่สายการบินจะกำหนดไม่ว่าจะเป็นการพักงานจนไปถึงการเลิกจ้างแล้วแต่ว่าแต่ละสายการบินจะกำหนดครับกำหนดเองได้เลยครับแต่ว่าถ้าเกิดมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดหรือสิ่งของผิดกฎหมายก็ว่ากันไปตามคดีอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับทีนี้ย้อนกลับมาในอำนาจของกปท.ในการกระทำเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติของผู้ถือใบอนุญาตนะครับซึ่งตรงเนี้ยกปท.เนี่ยออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให้กับลูกเรือเรียกว่า Cabin Crew Member Certificate หรือว่า CMC นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองว่าผู้ที่ถือใบรับรองเนี่ยมีคุณสมบัติแล้วก็มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารและอากาศยานไม่ใช่ว่าให้สิทธิใบรับรองนี้เพื่อสิทธิพิเศษในการรับฝากหรือขนส่งสินของให้บุคคลอื่นนะครับดังนั้นการใช้สถานะของลูกเรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากหน้าที่ตามใบรับรองที่ออกให้เนี่ยมันก็จะขัดต่อเจตนารมณ์ของการออกใบรับรองให้นี้ทีนี้ประเด็นอีกอันนึงก็คือในหลักการของ ICAO เนี่ยกำหนดให้ลูกเรือเป็น Safety Professional มีหน้าที่หลักคือดูแลรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของการบินนะครับไม่ใช่ไปใช้สถานะลูกเรือเพื่อกิจกรรมส่วนตัวอื่นครับ
15: ก็แน่นอนทางสายการบินเองลูกเรือเองก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับตัวปรับขบวนการด้วยอันนี้เราจะมีคำแนะนำให้กับทางสายการบินและลูกเรืออย่างไรครับ
16: มีครับในเรื่องของกระบวนการสัมภาระของลูกเรือเนี่ยเราไม่ได้ต้องการเพิ่มภาระให้กับลูกเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ครับแต่ว่าอยากให้ทางสายการบินเนี่ยกำหนดในหลักของการบริหารความเสี่ยงในการตรวจสอบมาใช้อย่างเช่นมีการสุ่มตรวจโดยไม่แจ้งล่วงหน้าซึ่งพอมีการสุ่มตรวจเนี่ยผู้ที่กระทำผิดเนี่ยอาจจะต้องระวังตัวขึ้นหรือว่าไม่ทำในส่วนนี้ครับถ้าเกิดว่ามีการแจ้งข่าวจากคนที่เป็นลูกเรือด้วยกันก็จะต้องทำการตรวจค้นเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยนะครับหรือขอดูว่าสัมภาระที่ขนมีอะไรบ้างกำหนดให้มีช่องทางในการรายงานเป็นต้นนะครับซึ่งผมเชื่อว่าตรงนี้มันเป็นเหมือนเรียกว่า internal audit คือการตรวจสอบภายในของตัวเองนะครับรวมไปถึงการที่ถ้ามีสิ่งของเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบว่ามันเป็นของใครมีที่มาอย่างไรได้นะครับก็คือย้อนกลับไปก็คือในเรื่องของ know your baggage หรือรู้ว่าสินค้าหรือของที่อยู่ในกระเป๋าตัวเองนั้นเนี่ยมันมาจากไหนเป็นอย่างไรถูกกฎหมายไหมลักษณะนี้เป็นต้นครับ
15: คือท้ายที่สุดแล้วนะก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันขอให้ท่านฝากถึงสายการบินลูกเรือผู้โดยสารรวมถึงผู้ให้บริการสนามบินด้วยค่ะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรการกำกับดูแลการบินของไทยเพื่อจะผลักดันสู่ศูนย์กลางการบินของโลกด้วยค่ะ
16: ครับขอบคุณมากครับในลำดับแรกเลยก็คือประเทศเราเนี่ยมีระบบกำกับดูแลด้านการบินที่ยึดในมาตรฐานของ ICAO นะครับหรือองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแล้วก็ให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็การรักษาความมั่นคงทางด้านการบินครับทีนี้ในส่วนที่ออกประกาศฉบับนี้ครับเป็นการยกระดับระบบกำกับดูแลให้ทันต่อความเสี่ยงรูปแบบใหม่ในโลกการบินนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือต้องการคุ้มครองลูกเรือส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตครับทีนี้ในส่วนของสายการบินนะครับก็ขอให้นำมาตรการไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ขอให้ประชาชนของไทยนะครับมั่นใจว่า เราจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยความมั่นคงแล้วก็ความน่าเชื่อถือของระบบการบินพลเรือนของไทยในระดับสากลครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ทำเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นที่นานาชาติมีต่อระบบการรับรองลูกเรือของประเทศไทยต่อไปเราอาจจะถูกตรวจมากขึ้นหรือพลเมืองไทยหรือประชาชนไทยที่ไปก็อาจจะถูกตรวจมากขึ้นขอวีซ่ายากขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นผลกระทบต่อส่วนรวมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีระบบจำกัดดูแลที่เหมาะสมนะครับทางนานาชาติก็จะได้ทราบถึงความจริงใจว่าเราให้ความร่วมมือในด้านการป้องกันและปราบปรามการขนสิ่งของที่ไม่เหมาะสมไปกับทางอากาศครับ
15: ก็เรียกศักดิ์ศรีเรียกความเชื่อมั่นของเรากลับคืนมานะคะ
16: ครับ
15: เอาละค่ะในวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะต้องขอบพระคุณท่านพลอากาศเอกมนัชชวนประยูรท่านผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะคะที่มาสร้างความกระจ่างและสร้างความเชื่อมั่นในเช้าวันนี้ในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
16: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
17: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะตลอด1เดือนที่ผ่านมาประชาชนจะให้การตอบรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นอย่างดีแต่ขณะเดียวกันยังมีเสียงสะท้อนเกี่ยวกับวงเงินและข้อกังวลหลังจบโครงการติดตามรายละเอียดจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
18: เคาะข่าวเล่าประเด็น
19: เดือนที่2ของการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังคงเป็นไปอย่างคึกคักกระตุ้นยอดขายให้ร้านค้ารายย่อยได้เป็นอย่างดีเช่นที่ร้านก๋วยเตี๋ยวของนายสังวานเวียงคำบริเวณ5แยกอินทามระกรุงเทพมหานครซึ่งขายก๋วยเตี๋ยวราคาเดียว40บาทเมื่อลูกค้าใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสก็จะอิ่มได้ในราคา16บาทส่วนร้านก็มียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเช่นเดียวกับร้านน้ำชงของนางสาวนัสนันท์วาสนาชัยชนะที่บอกว่ามีลูกค้ามาใช้สิทธิ์จำนวนมากช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นแต่ก็มองว่าวงเงินน้อยเกินไปและกังวลว่าหากจบโครงการการค้าขายจะกลับมาซบเซาย
20: อดขายก็เพิ่มขึ้นอยู่ค่ะแต่ว่าให้น้อยไปอยากจะให้เพิ่มกว่านี้นะแป๊บเดียวก็หมดกันแล้วดีค่ะดีค่ะอยากจะให้ทำต่อเนื่องนะคะรัฐบาลไหนก็อยากให้ทำต่อเนื่องเลยค่ะเพราะว่าประชาชนก็ใช้ดีอยู่เงินสะพัดดีอยู
19: ่ด้านประชาชนที่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสกล่าวว่าวงเงินน้อยเกินไปประกอบกับราคาสินค้าและค่าครองชีพในปัจจุบันปรับสูงขึ้นจากภาวะความขัดแย้งในระดับภูมิรัฐศาสตร์โดยส่วนใหญ่จะนำไปซื้อของไว้ใช้ในครัวเรือนและใช้จ่ายครบสิทธิ์ตั้งแต่สัปดาห์แรกซึ่งหากเปรียบเทียบกับโครงการคนละครึ่งพลัสมองว่าในช่วงนั้นสามารถซื้อของได้เยอะกว่า
21: ช่วยได้ไหมช่วยได้ไม่เยอะหรอกเพราะว่าเดี๋ยวนี้ของมันก็แพงขึ้นเรื่อยๆซื้อของใช้ก็ได้ชิ้นที่ว่ามันไม่แพงมากก็คือช่วยพื้นฐานได้คนละครึ่งให้ใช้วันละ200ได้เท่ากับ400ถูกไหมด้วยวันนี้ให้รัฐให้200แหละก็คือใช้ได้เต็มที่ก็300กว่าบาทแล้วของมันก็แพงขึ้นก็จากเมื่อก่อนก๋วยเตี๋ยว40เดี๋ยวนี้50 60แล้ว
19: ขณะที่นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนเพื่อประคองเศรษฐกิจไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจจึงไม่ส่งผลให้ GDP ของประเทศขยับตัวมากรัฐบาลจึงต้องวางแนวทางภายหลังจบโครงการว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปโดยเสนอให้มีการยกระดับทักษะและโอกาสการเข้าถึงของผู้ประกอบการรายย่อยให้ทั่วถึงมากขึ้น
22: การออกแบบไม่ได้เป็นการกระตุ้นเป็นเพียงการที่ไม่ให้ประชาชนซุดลงไปหรือผู้การซุดลงไปเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัว GDP ไม่ได้มี damage มากอีกที่จะต้องบูรณาการต่อไปก็คือว่าหลังจากที่โครงการหมดแล้วยังไงต่อนะครับเราจะยกระดับในเรื่องของผู้ประกอบการคนตัวเล็กที่อยู่ในระบบนี้ให้ได้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึงต่อไปอย่างไร
19: แม้ว่าไทยช่วยไทยพลัสอาจไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างก้าวกระโดดอย่างที่หลายภาคส่วนสะท้อนแต่รัฐบาลก็ได้วางแผนและอยู่ระหว่างการขับเคลื่อน ให้ศักยภาพเศรษฐกิจไทยสูงกว่าร้อยละ3จากปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.7 และยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจไทยมีความมั่นคงและแข็งแรงตั้งแต่ฐานรากนันทิกา กิตปาโลรายงาน
1: หน่วยงานภาครัฐร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการการตรวจราชการและการป้องกันการทุจริตผ่านกลไกคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและการสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการภาครัฐติดตามจากรายงานค่ะ
0: การยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับพื้นที่ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตเกิดประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นล่าสุด5หน่วยงานภาครัฐประกอบด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อบูรณาการการตรวจราชการการเฝ้าระวังและการป้องกันการทุจริตโดยใช้กลไกคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหรือกทจ.เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยนายสุชาติกรวยกีตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเชื่อมโยงการทำงานของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีผู้ตรวจราชการกระทรวงและคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดทั้ง75จังหวัดเพื่อร่วมติดตามตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ความร่วมมือดังกล่าวยังช่วยเชื่อมโยงข้อมูลและการทำงานของหน่วยงานตรวจสอบลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะจากพื้นที่สู่ส่วนกลางเพื่อนำไปกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในแต่ละจังหวัดอันจะส่งผลให้การกำกับดูแลภาครัฐมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความเดือดร้อนของประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นทั้งนี้รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ยังกล่าวอีกว่าในปีงบประมาณ2569จะมุ่งเน้นการตรวจติดตามหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนโดยเฉพาะด้านที่ดินและสาธารณสุขเพื่อยกระดับความโปร่งใสลดความเสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์และยกระดับมาตรการให้บริการของภาครัฐให้มีความรวดเร็วเป็นธรรมและตรวจสอบได้ก่อนรวบรวมผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะเสนอต่อฝ่ายบริหารและนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาในทิศทางเดียวกัน
2: เรามุ่งเน้นเรื่องการส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานที่ให้บริการด้านที่ดินด้านสาธารณสุขนะครับโดยใช้กลไกการสอบสวนของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหรือว่ากทจ.นะครับในกลไกในการที่ตรวจแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะนะเพื่อให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้นนะครับมีความโปร่งใสมีความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ได้รับสิทธิในการรับบริการอย่างเท่าเทียมครับแล้วก็หน่วยงานของรัฐเองเนี่ยที่รับข้อเสนอแนะก็จะมีการยกระดับธรรมาภิบาลให้บริการต่อสังคมด้วยความเป็นธรรมแล้วก็ลดปัญหาการทุจริตและความเสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์นะครับเราเน้นที่เรื่องการบังคับใช้กฎหมายครับ
0: อีกทั้งการบูรณาการความร่วมมือของทั้ง5หน่วยงานในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับธรรมาภิบาลภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบในพื้นที่และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐจะดำเนินไปอย่างจริงจังโปร่งใสและเกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนวาสนาตะระเกตรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชนยกระดับนวดไทยสู่ผู้เชี่ยวชาญเวลเนสสร้างกำลังคนสุขภาพขับเคลื่อนไทยสู่ศูนย์กลางสุขภาพโลกติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
3: นวดไทยวันนี้ไม่ใช่เพียงภูมิปัญญาที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติแต่กำลังกลายเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศท่ามกลางกระแสความนิยมด้านเวลเนสที่เติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลกล่าสุดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ผนึกกำลังกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนบริษัทชีวาสมอินเตอร์เนชั่นแนลเฮลท์รีสอร์ทจำกัดและสมาคมสปาไทยร่วมเดินหน้ายกระดับวิชาชีพด้านนวดไทยสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเวลเนสโดยนายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าปัจจุบันเศรษฐกิจเวลเนสของไทยเป็นที่ยอมรับในระดับต้นๆของโลกแต่ยังขาดแคลนบุคลากรด้านการบำบัดและเวลเนสกว่า 70,000 คนความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับนวดไทยและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
4: เศรษฐกิจเวลเนสของประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง 1.5 ล้านล้านบาทโดยมีขนาดเศรษฐกิจอยู่ในอันดับที่24ของโลกในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness Tourism ของประเทศไทยก็มีความโดดเด่นและได้รับการยกย่องและจัดอันดับอยู่ในลำดับที่15ของโลกอย่างไรก็ตามครับความท้าทายที่สำคัญที่พวกเรากำลังเผชิญก็คือการขาดแคลนบุคลากรด้านการบำบัด Therapist ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลหากเราไม่เร่งพัฒนากำลังคนในด้านนี้ย่อมส่งผลต่อศักยภาพในการแข่งขันในการรองรับนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงอาจกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ในระยะยาวปัจจุบันทิศทางของอุตสาหกรรมเวลเนสโลกกำลังเปลี่ยนผ่านจากการมุ่งชะลอวัยไปสู่การเสริมสร้างการมีอายุยืนอย่างมีสุขภาพที่ดีรวมถึงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาวะด้านระบบประสาท Neuro Wellness ซึ่งมุ่งเน้นการปรับสมดุลของระบบประสาทและสมองลดความเครียดในขณะที่ประเทศไทยก็มีจุดแข็งในด้านของซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญก็คือนวดไทยและก็ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยซึ่งสามารถตอบสนองต่อแนวทางความต้องการของตลาดเวลเนสในระดับโลกได้อย่างชัดเจน
3: ด้านนายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวถึงสิ่งที่จะได้เห็นจากความร่วมมือครั้งนี้ที่ชัดเจนที่สุดคือไทยจะมีระบบนิเวศกำลังคนด้านเวลเนสอย่างครบวงจร
5: ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญเพื่อร่วมกันสร้างระบบนิเวศกำลังคนเวลเนสไทยอย่างครบวงจรตั้งแต่ระดับการศึกษาการรับรองมาตรฐานไปจนถึงเส้นทางการจ้างงานพัฒนาหลักสูตรเทอราปิสต์ด้านเวลเนสของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Global Wellness Hub อย่างยั่งยืนสร้างระบบดิจิทัล Credentialฐานข้อมูลกลางสำหรับบุคลากรเวลเนสให้มีมาตรฐานรองรับความต้องการของตลาดโลก
3: ซึ่งภายใต้ความร่วมมือนี้แต่ละหน่วยงานจะรับผิดชอบงานที่ถนัดตลอดช่วง3ปีจากนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่ผสานจุดแข็งของภาครัฐภาคการศึกษาและภาคธุรกิจเข้าด้วยกันเพื่อยกระดับนวดไทยจากภูมิปัญญาไทยสู่มาตรฐานวิชาชีพด้านเวลเนสระดับสากลสร้างบุคลากรคุณภาพรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมสุขภาพขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Medical and Wellness Hub ที่จะสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
14: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
23: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ด้านกฎหมาย
2: ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
1: ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี
3: ้แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางกฎหมายผ่านโทรศัพท์มือถือสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการเดินทางดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
4: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
5: ห้องอะไรมานี
4: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
5: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
4: ์ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
6: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
7: ่โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
8: เป็นอะไรล่ะพี
7: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
8: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
7: เราจะทำยังไงดีล่ะ
8: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
9: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการจันนี้ที่ราชพัฒน์ค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการจันมีที่ราชภัฏโดยงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์อำนวยการผลิตโดยท่านอธิการบดีรองศาสตราจารย์ดร.สิรานีจุโตปมาภายใต้พันธกิจของมหาวิทยาลัย6ประการดังนี้ค่ะผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการให้แข่งขันได้อนุรักษ์มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมและส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นท่านผู้ฟังคะพบเจอกันเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 8:15 นถึงเวลา 9:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์รายการของเราก็จะพาท่านผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจรวมถึงองค์ความรู้ดีๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่คณาจารย์และบุคลากรได้ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์มาถ่ายทอดและเล่าสู่ท่านผู้ฟังให้ได้รับฟังกันค่ะสำหรับวันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันกิตติยากึมรัมย์โดยในช่วงแรกของรายการคือช่วงข่าวสารรอบรั้วม่วงเหลืองดิฉันจะพาทุกท่านไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมที่น่าสนใจภายในมหาวิทยาลัยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะและในช่วงที่2ของรายการช่วงสาระดีๆจากมหาวิทยาลัยในช่วงนี้นะคะดิฉันจะพาทุกท่านไปรับฟังสาระดีๆรวมถึงรับฟังองค์ความรู้ที่น่าสนใจที่คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงร่วมกับพี่น้องประชาชนในชุมชนผ่านการดำเนินโครงการต่างๆโดยการบูรณาการองค์ความรู้จากห้องเรียนออกไปสู่การใช้ประโยชน์จริงเพื่อส่งเสริมพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนเป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

ท่านผู้ฟังคะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ข่าวสารรอบรู้ม่วงเหลืองค่ะในหุ้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมมากมายค่ะเริ่มกันที่กิจกรรม BIU Prime Month 2026ชมรม 2B No. 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จากโครงการ Sex Education ภายใต้กิจกรรม BIU Prime Month 2026โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พนาศิลป์ศรีวิเศษรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดโครงการในวันที่25มิถุนายน2569ณโดมหอพักนักศึกษามีผู้บริหารคณาจารย์อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมวิทยากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า300คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเพศศึกษาตลอดจนการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์และรู้จักหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมในงานประกอบไปด้วยการเดินขบวนพาเหรดรณรงค์จากบริเวณลานไซไปยังโรงหอพักนักศึกษากิจกรรมการเสวนาในหัวข้อความหลากหลายความรักความเคารพซึ่งกันและกันโดยนายธนรัตน์บัวมาศนักวิชาการขนส่งด้านพิธีการบินกรมท่าอากาศยานบุรีรัมย์และการประกวดดาวเด่น BIU Prime Month 2026ซึ่งผลการประกวดรางวัลชนะเลิศได้แก่นางสาวภาขวัญสุขใสนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะครุศาสตร์ค่ะต่อกันที่โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์แหล่งศิลปกรรมจังหวัดบุรีรัมย์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จากโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์แหล่งศิลปกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้แผนงานการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลปกรรมโบราณคดีและมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พนาศิลป์ศรีวิเศษรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดโครงการเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาที่ห้องประชุมศิวาลัยศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีคณาจารย์นักวิชาการและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนกว่า70คนทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อโศกไทยจันทรารักษ์ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการว่าเพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลปกรรมจังหวัดบุรีรัมย์อย่างเป็นระบบส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการและคุณค่าของแหล่งศิลปกรรมในมิติทางประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสังคมวัฒนธรรมพร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้จากพื้นที่จริงและสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษานักวิชาการชุมชนและเครือข่ายทางวัฒนธรรมในการร่วมกันอนุรักษ์และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์กิจกรรมภายในโครงการประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษวิธีวิทยากับการศึกษาประวัติศาสตร์แหล่งศิลปกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์และการอนุรักษ์โบราณวัตถุเพื่อมรดกทางวัฒนธรรมรวมถึงการเสวนาวิชาการในหัวข้อประวัติศาสตร์แหล่งศิลปกรรมจังหวัดบุรีรัมย์อดีตปัจจุบันและทิศทางการศึกษาในอนาคตโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์ศิลปกรรมโบราณคดีและวัฒนธรรมการจัดโครงการครั้งนี้สะท้อนถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นผ่านกระบวนการองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมกับการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์ให้คงคุณค่าสู่คนรุ่นต่อไปและต่อกันที่กิจกรรมการประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่41คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่41
เน้นสานต่อความร่วมมือพัฒนาแนวคิดวิสัยทัศน์ยกระดับมาตรฐานในการผลิตบุคลากรงานวิจัยที่ทรงคุณค่าและสิ่งประดิษฐ์ที่ก้าวล้ำทันสมัยท่านรองศาสตราจารย์ดร.สิรานีจุฑโฑปมาท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเป็นประธานเปิดการประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่41ที่จัดขึ้นโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ระหว่างวันที่30มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะจัดขึ้นที่ห้องประชุมพุทธรักษาอาคารเฉลิมพระเกียรติ50พรรษามหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีเครือข่ายคณบดีรองคณบดีผู้ช่วยคณบดีคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ25แห่งเข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนกว่า60คนทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชระวชิพัทรกุลคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมว่าเพื่อเป็นการสานต่อความร่วมมือการพัฒนาแนวคิดวิสัยทัศน์ยกระดับมาตรฐานการผลิตบุคลากรงานวิจัยที่ทรงคุณค่าและสิ่งประดิษฐ์ที่ก้าวล้ำทันสมัยและเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมตลอดจนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการการวิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษาเนื้อหาของการประชุมเริ่มต้นด้วยการบรรยายพิเศษในหัวข้อการขับเคลื่อนเครือข่ายเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิตัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาโดยรองศาสตราจารย์ดร.วิชัยแหวนเพชรประธานที่ปรึกษาสภาคณบดีการประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตามวาระและปิดท้ายด้วยการศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้และศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยตามแนวทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและมีอีกหนึ่งข่าวอยากฝากประชาสัมพันธ์นะคะสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญท่านผู้ฟังนะคะร่วมชมนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยบุรีรัมย์เมืองรวยวัฒนธรรมซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มทัศนศิลป์ร่วมสมัยจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวนะคะก็จะจัดแสดงระหว่างวันที่1ถึงวันที่16กรกฎาคมนี้ค่ะท่านสามารถเข้าชมได้ในช่วงเวลา 9:00 น.ถึงเวลา 16:00 น.ค่ะที่ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะก็ขอเรียนเชิญนะคะขอเชิญชวนท่านที่สนใจท่านที่มีความชอบและรักในงานศิลปะนะคะสามารถเข้าชมนิทรรศการและศิลปกรรมร่วมสมัยนี้ได้เข้าชมฟรีเลยนะคะที่ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะและมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่อยากจับประชาสัมพันธ์และเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญร่วมงานคืนสู่เหย้าชาววิทยาลัยครูบุรีรัมย์สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา 16:00 น.จนถึงเวลา 22:30 น.ณหอประชุมมาลินีจุฑโฑปมาพบกับกิจกรรมสุดพิเศษภายในงานได้แก่พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์55ปีรำวงย้อนยุคลีลาสำราญวาไรตี้มิวสิกและมีการจับฉลากรางวัลแกรนด์ไพรส์โต๊ะทองด้วยค่ะมาร่วมย้อนวันวานสารสัมพันธ์และสร้างความทรงจำไปด้วยกันนะคะท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์หมายเลขโทรศัพท์0853154142ในการจำหน่ายบัตรนะคะท่านที่สนใจสามารถติดต่อซื้อบัตรที่นั่งได้นะคะโดยจำหน่ายบัตรเข้าร่วมงานที่สำนักงานทุกคณะค่ะในราคาบัตรโต๊ะละ 3,500 บาทจำนวน8ที่นั่งค่ะและนอกจากกิจกรรมคืนสู่เหย้าแล้วนะคะก็ยังมีในส่วนของงานวิ่งนะคะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันเสาร์ที่3ตุลาคมตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบ55ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สำหรับประเภทการแข่งขันนะคะแบ่งออกเป็นประเภทฟันรันระยะทาง5กิโลเมตรค่าสมัครประชาชนทั่วไปจำนวน500บาทสำหรับนักเรียนนักศึกษา300บาทประเภทมินิมาราธอนระยะทาง 10.5 กิโลเมตรค่าสมัคร600บาทและประเภท VIP เลือกวิ่งได้ทุกระยะค่าสมัครจำนวน 1,000 บาทท่านที่สนใจนะคะก็สามารถสมัครออนไลน์ได้เลยนะคะที่เว็บไซต์ run.biu.ac.th ค่ะและสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook นะคะ BIU Charity Run สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะมาเลือกระยะวิ่งที่ใช่ในสไตล์ของคุณนะคะสมัครแล้วรับทันทีนะคะเสื้อที่ระลึกสุดพิเศษคูปองอาหารเหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัยก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังนะคะมาร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลนะคะกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ BIU Charity Run 2026วิ่งสารฝันปั่นโอกาสเพื่อการศึกษาค่ะงานนี้คุณจะได้ทั้งความสุขและการให้กลับไปเต็มหัวใจเลยนะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสานฝันทางการศึกษาไปด้วยกันทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าที่คิดค่ะเปิดรับสมัครแล้วนะคะแล้วมาพบกันที่จุดสตาร์ทในวันที่3ตุลาคม2569ค่ะอย่าลืมนะคะสามารถกดติดตามเพจนะคะ BIU Charity Run 2026ได้นะคะคุณผู้ฟังจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารนะคะเราจะอัปเดตกิจกรรมและรายละเอียดสำคัญของงานมีอะไรดีๆรอคุณผู้ฟังอยู่มากมายค่ะมาร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลไปด้วยกันนะคะสำหรับกิจกรรม BIU Charity Run 2026วิ่งสารฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษา3ตุลาคม2569พบกันที่จุดสตาร์ทมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะและนี่คือข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงรอบรั้วม่วงเหลืองค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันบุคลากรและประชาชนทั่วไปร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569เริ่มต้นกิจกรรมยามเช้าเวลา5นาฬิกากับ BIU Charity Run 2026วิ่งสารฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณ BIU Dome มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพพร้อมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาสมัครได้แล้ววันนี้โดยสมัครออนไลน์ได้ที่ run.biu.ac.th และในช่วงเย็นเวลา 16:00 น.ถึง 22:00 น.ขอเชิญร่วมงานคืนสู่เย้าชาววิทยาลัยครูบุรีรัมย์สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ณหอประชุมมาลินีจุโทปมามาร่วมย้อนวันวานสานสัมพันธ์และสร้างความทรงจำอันแสนประทับใจไปด้วยกันบัตรเข้าร่วมงานจำหน่ายที่สำนักงานคณะทุกคณะในราคาบัตรโต๊ะละ 3,500 บาทสำหรับ8ที่นั่งสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โทร0853154142แล้วพบกัน3ตุลาคม2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

0: ผู้ฟังค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสาระดีๆจากมหาวิทยาลัยค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะดิฉันจะพาทุกท่านมารับฟังสาระดีๆรวมถึงรับฟังองค์ความรู้ที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะซึ่งรายการของเรานะคะก็จะมีแขกรับเชิญหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะและในวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ดร.กรกฎศิลป์ประกอบรองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศคณะครุศาสตร์ค่ะซึ่งท่านจะมาร่วมพูดคุยนำเสนอและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะครุศาสตร์รวมถึงการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรเกษตรศึกษาและมีหลักสูตรต่อบัณฑิตวิชาชีพครูด้วยนะคะแล้วก็จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์งานคืนสู่เหย้ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ด้วยค่ะตอนนี้ท่านอาจารย์อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับสวัสดีครับพี่ดาครับ
0: ค่ะขอเชิญอาจารย์ทักทายคุณผู้ฟังสักเล็กน้อยค่ะเชิญค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับกับผมอาจารย์ดร.กรกฎศิลป์ประกอบครับรองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศครับคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ครับ
0: ค่ะก็ต้อนรับอาจารย์เข้าสู่รายการในช่วงสาระดีๆนะคะวันนี้อาจารย์มีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างคะ
1: วันนี้นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับด้วยความที่เราเป็นคณะครุศาสตร์ครับผมก็เลยอยากจะมาพูดคุยนะครับกับพี่ดาเนาะกับคุณผู้ฟังทุกท่านครับในเรื่องของปฏิทินการศึกษาน
0: ัก
1: ศึกษาคณะครุศาสตร์ของเราครับ
0: ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ช่วยเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อยค่ะ
1: สำหรับปฏิทินการศึกษานะครับหลักๆเลยเบื้องต้นเลยก็คือเราจะยึดตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ครับซึ่งนักศึกษาทุกคณะก็จะดำเนินกิจกรรมลักษณะคล้ายคลึงกันหมดเลยแต่ว่าสำหรับคณะครุศาสตร์ของเราครับจะมีพิเศษเนื่องด้วยเราเป็นบัณฑิตที่จะไปประกอบวิชาชีพทางการศึกษาหรือว่าเป็นคุณครูในอนาคตนั่นเองซึ่งเราก็จะมีเกณฑ์นะครับมาตรฐานของทางครุสภานะครับมากำกับอีกครั้งหนึ่งอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งก็จะมี6กิจกรรมหลักครับที่เราได้เตรียมสำหรับนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ครับ
0: อันนี้ก็เพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษานะคะจบจากเราไปแล้วนักศึกษาจะต้องเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพมีรายละเอียดกิจกรรมอะไรมีหลักสูตรยังไงบ้างคะอาจารย์เชิญค่ะ
1: กิจกรรมนะครับก็ยึดตามมาตรฐานของครุสภานะครับกิจกรรมที่หนึ่งนะครับก็เรื่องของกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นพลเมืองดีในด้านการรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ครับกิจกรรมตรงนี้ครับทุกชั้นปีนะครับนักศึกษาทุกชั้นปีของเราจะได้เข้าร่วมนะครับแล้วก็ส่วนกิจกรรมที่2ครับกิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพนะครับเช่นเดียวกันเลยนะครับอันเนี้ยส่วนเนี้ยจะเป็นกิจกรรมชื่อย่อคือ EPLC นะครับหรือว่า Ethics in Professional Learning Community นะครับซึ่งนะครับเป็นของสำนักงานเลขาธิการครุสภาครับเช่นเดียวกันครับนักศึกษาทุกชั้นปีครับต้องเข้าร่วมนะครับและกิจกรรมที่3ครับก็เป็นกิจกรรมครับส่งเสริมทักษะชีวิตนะครับการเป็นอยู่อย่างพอเพียงและการรู้เท่าทันทางการเงินนะครับซึ่งสำคัญมากเลยทั้งเรื่องของการเงินใช่ไหมครับถ้านักศึกษาเรามีความรู้ด้านนี้นะครับเขาก็จะสามารถเนี่ยไม่ใช่แค่ช่วงที่เป็นนักศึกษาครับหลังจากที่เขาจบการศึกษา
0: ไปประกอบ
1: ใช่ครับถูกต้องครับเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งทางครุสภาน่าจะออกแบบมาดีแล้วนั่นเองนะครับให้มหาวิทยาลัยนะครับทุกมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตนะครับที่บัณฑิตครูหรือว่าทางครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์นะครับได้นำกิจกรรมส่วนนี้นะครับที่เตรียมไว้ตามมาตรฐานให้เพื่อไปจัดให้กับนักศึกษาในสาขาวิชาในคณะนะครับถัดไปครับก็เรื่องของกิจกรรมจิตอาสาซึ่งกิจกรรมส่วนนี้น่าจะเป็นทุกคณะของมหาวิทยาลัยได้มีกิจกรรมส่วนนี้อยู่แล้วโดยเฉพาะนักศึกษาที่ผู้ยืมที่ได้รับทุน
0: ผู้ยืม
1: ทุนกยศ.
0: ก็จะมีการเก็บชั่วโมง
1: ใช่แล้วครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเรานะครับแล้วก็อีกกิจกรรมครับเป็นกิจกรรมเสริมทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษครับเรามีวงเล็บด้วยนะครับสำหรับครูนะครับนี่ก็เฉพาะเลยนะครับสำหรับนักศึกษาครูของเราเลยนะครับทุกชั้นปีเช่นเดียวกันเอาง่ายๆเลยครับทุกชั้นปีต้องเข้าร่วมครับพี่ดาครับแต่มีกิจกรรมสุดท้ายครับอันนี้ถ้าเข้าร่วมทุกชั้นปีอาจจะไม่ไหวครับเป็นกิจกรรมลูกเสือนั่นเองนะครับ
0: อันนี้สำหรับนักศึกษาชั้นปีไหนคะ
1: นักศึกษาชั้นปีที่5ครับซึ่งนักศึกษาของเราเนี่ยนะครับครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับพูดได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวนะครับของ บัณฑิตครุศาสตร์นะครับหรือว่าทางครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ที่เป็นหลักสูตร5ปีอยู
0: ่
1: นะครับซึ่งนักศึกษาของเราชั้นปีที่5นะครับจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูครับ1
0: 1
1: ปีการศึกษาเต็มๆก็คือ2เทอมมีเทอมที่1กับเทอมที่2นะครับซึ่งกิจกรรมลูกเสือนี้ครับเราจัดให้กับนักศึกษาชั้นปีที่5ที่กำลังออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูครับนะครับซึ่งนะครับกิจกรรมลูกเสือนี้นะครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะว่าเขาได้มาเห็นเขาได้จำลองเขาได้เหมือนว่าได้เรียนรู้ได้ทบทวนครับซึ่งแน่นอนครับเราเรียนลูกเสือเนตรนารีตอนไหนครับเราเรียนตั้งแต่
0: มัธยมค
1: ่
0: ะ
1: มัธยมต้น
0: ประถม
1: มัธยมต้นสุดท้ายน่าจะเป็นมัธยมศึกษาปีที่3
0: ใช่ไห
1: มครับซึ่งน่าจะส่งคืนผู้กำกับลูกเสือไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็นะครับเหมือนเป็นการทบทวนเพราะว่าอบรมครั้งนี้อบรมเพื่อที่เขาจะไปเป็นผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
0: เวลาที่เขาไปสอบบรรจุสำเร็จการศึกษาไปแล้วสอบบรรจุได้นะคะก็เข้าสู่กระบวนการทำงาน
1: ใช่ครับและที่จะได้ใช้อันดับแรกก็คือช่วงที่เขาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอยู
0: ่
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะคุณผู้ฟังนี่นะคะก็คือเป็นหลักสูตรในการพัฒนาผู้เรียนนะคะที่ทางในส่วนของคณะครุศาสตร์นะคะได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาที่จะออกไปสู่โลกกว้างในส่วนของการทำงานในศาสตร์ของวิชาชีพครูนะคะที่เราได้มุ่งเน้นนะคะแล้วก็พัฒนานักศึกษาอย่างเต็มเปี่ยมค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นพลเมืองดีทั้งกิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตการเป็นอยู่อย่างพอเพียงและการรู้เท่าทันทางการเงินค่ะกิจกรรมจิตอาสาจิตสาธารณะและการบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนสังคมค่ะกิจกรรมเสริมทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับครูและรวมถึงในส่วนของกิจกรรมลูกเสือด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญนะคะที่เราจัดขึ้นนะคะในการพัฒนานักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาของเราเป็นนักศึกษาที่เปี่ยมด้วยความรู้และเปี่ยมด้วยศักยภาพนะคะอาจารย์คะทราบมาว่าในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะมหาวิทยาลัยจะมีงานใหญ่นั่นคืองานเฉลิมฉลองนะคะเนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะในจุดตรงนี้ค่ะทางคณะครุศาสตร์นะคะมีการประชาสัมพันธ์และมีการติดต่อประสานงานกับศิษย์เก่าเพื่อให้มาร่วมงานนี้อย่างไรบ้างคะ
1: ครับผมสำหรับคณะครุศาสตร์ของเรานะครับซึ่งเราก็จะมีอยู่12สาขาวิชานะครับในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งท่านอาจารย์ในสาขาวิชาครับก็จะประชาสัมพันธ์นะครับไปยังช่องทางต่างๆที่เราสามารถติดต่อศิษย์เก่าได้ครับในเรื่องของการร่วมงาน BIU Charity Run 2026นะครับหรือว่าวิ่งสารฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษ
0: าน
1: ะครับซึ่งรายได้ส่วนนี้เราก็จะมาเป็นทุนการศึกษานะครับให้กับนักศึกษาของเรานั่นเองนะครับแล้วสำคัญยิ่งเลยครับตอนเช้าครับเราจะวิ่งเน
0: า
1: ะเอาง่ายๆเลย
0: เรา
1: ว
0: ิ่งกายตอนเช้า
1: ในช่วงเช้าครับวิ่งเสร็จครับพักผ่อนสักนิดนึงนะครับพี่ดา
0: หลังจากนั้น
1: มีกิจกรรมตอนเย็นครับอันนี้น่าจะเป็นกิจกรรมที่บางท่านหรือหลายๆท่านอาจจะรอคอยอยู่ครับผมงานคืนสู่เหย้าชาววิทยาลัยครูบุรีรัมย์สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ครับพี่ดาครับ
0: ค่ะ
1: เช่นเดียวกันครับกิจกรรมนี้นะครับมีการจำหน่ายโต๊ะเราพูดเป็นโต๊ะแล้วกันนะครับเพราะว่าคนเดียวเหมาโต๊ะไปเลยก็ได้ 3,500 บาทแล้วค่อยไปชวนเพื่อนมานั่งด้วยนะครับซึ่งนะครับทางคณะครุศาสตร์นะครับก็จะประสานไปยังคณาจารย์ทั้ง12สาขาวิชาและกลุ่มวิชาครับเพื่อติดต่อประสานงานแจ้งไปยังศิษย์เก่าว่านอกเหนือจากงานเนี้ยบุรีรัมย์ชาริตี้รันเนี่ยหรืองานวิ่งของเราเนี่ยนะครับเราจะมีกิจกรรมคืนสู่เหย้านะครับเชิญชวนศิษย์เก่านะครับแต่ว่าเราไม่ได้รับแค่ศิษย์เก่านะครับพี่ดาประชาชนทั่วไปถ้าท่านสนใจครับติดต่อได้เลยครับที่สำนักงานคณบดีคณะทุกคณะเลยแต่วันนี้ผมมาแนะนำคณะครุศาสตร์ก็ติดต่อที่คณะครุศาสตร์ก่อนแล้วกันนะครับ
0: มหาลูกค้ามหาศิษย์เก่าของครุศาสตร
1: ์ใช่ครับผมโต๊ะละ 3,500 บาทครับนั่งได้8ท่านนะครับเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับที่สนใจไม่เฉพาะที่เป็นศิษย์เก่าของคณะครุศาสตร์เรามี12สาขาวิชาก็จริงนะครับแต่จะมีสาขาวิชาที่ปิดไปแล้วหรือว่ามีการปรับปรุงชื่ออาจจะไม่เหมือนเดิมแต่ท่านไม่ต้องตกใจครับท่านยังคงเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์เหมือนเดิมครับเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับจำนวนโต๊ะเรามีอย่างไม่จำกัดครับเรามีเยอะมากนะครับเพียงแค่ท่านจองมา เรียนเชิญที่สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ครับหรือโทรที่เบอร์ผมก็ได้นะครับ
0: ให้เบอร์ได้เลยค่ะ
1: ครับผมเบอร์ผมได้เลยนะครับ0847274342ครับผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับก็เป็นเบอร์ส่วนตัวของผมเองนะครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ
0: โอเคค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่นะคะท่านรองกรกฎนะคะก็ได้มาประชาสัมพันธ์เชิญชวนแล้วนะคะในเรื่องของศิษย์เก่านะคะงานคืนสู่เหย้าชาววิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะขออนุญาตย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะในช่วงเดือนตุลาคมค่ะมหาวิทยาลัยนะคะจะมีงานใหญ่เลยนะคะซึ่งเป็นงานใหญ่เลยนะคะเป็นงานฉลองครบรอบ55ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันนะคะซึ่งกิจกรรมในงานนะคะในช่วงเช้าค่ะก็จะเป็นกิจกรรมการวิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ BIU Charity Run 2026วิ่งสันฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษาซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งนะคะก็จะเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ นะคะมาร่วมออกกำลังกายมาร่วมบุญมาร่วมวิ่งกับเราได้นะคะกับกิจกรรมวิ่งสันฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษาค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็เปิดรับสมัครอยู่นะคะท่านสามารถติดต่อสมัครได้เลยนะคะสำหรับในส่วนของกิจกรรมวิ่งการกุศลค่ะและมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงนั่นคืองานสู่เหย้าชาววิทยาลัยครูบุรีรัมย์สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะซึ่งในงานนี้นะคะก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมย้อนวันวานมาสานสัมพันธ์และสร้างความทรงจำไปด้วยกันนะคะในงานนะคะก็จะมีกิจกรรมมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมรำวงย้อนยุคนะคะลีลาดสำราญมีวาไรตี้มิวสิกโชว์ด้วยนะคะการสำรองที่นั่งค่ะท่านสามารถติดต่อสำรองที่นั่งได้นะคะ1โต๊ะนั่งได้8ท่านค่ะในราคา 3,500 บาทนะคะซึ่งจุดจำหน่ายบัตรนั้นนะคะท่านเป็นศิษย์เก่าคณะไหนท่านสามารถติดต่อซื้อบัตรได้ที่สำนักงานคณะทุกคณะได้เลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะอาจารย์คะทราบมาว่าทางคณะครุศาสตร์นะคะในปีการศึกษา2570จะมีการเปิดหลักสูตรในหลักสูตรของเกษตรศึกษารวมถึงปบัณฑิตวิชาชีพครูด้วยนะคะอยากให้อาจารย์ได้เล่ารายละเอียดจุดนี้ให้ฟังหน่อยค่ะเชิญค่ะ
1: ครับผมนะครับก็มีข่าวดีนะครับมาแจ้งแล้วกันพูดแบบนี้นะครับผู้ฟังทุกท่านครับแล้วก็นะครับเล่าให้พี่ดาฟังเหมือนกันนะครับผมก็คือหลักสูตรนะครับที่เราจะเปิดนะครับซึ่งหลักสูตรเนี่ยเราได้ผ่านสภาแล้วในส่วนของหลักสูตรเกษตรศึกษานะครับเตรียมเปิดแล้วแน่นอนแล้วเดี๋ยวก็จะมีเรื่องของงาน Open House ใช่ไหมครับเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ในงาน Open House ครับสำหรับหลักสูตรเกษตรศึกษานะครับซึ่งเช่นเดียวกันครับเป็นหลักสูตร5ปีนะครับเป็นหลักสูตร5ปีของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับก็เราจะรับที่30คนนะครับสำหรับหลักสูตรเกษตรศึกษานี้นะครับซึ่งก็จะจัดการเรียนการสอนเหมือนกับนักศึกษาทั้ง12สาขาวิชาของเราครับการร่วมกิจกรรมนะครับของนักศึกษาเกษตรศึกษานะครับก็จะต้องมาร่วมกิจกรรมที่คณะครุศาสตร์นะครับและก็มีอีก1หลักสูตรครับมีการสอบถามเข้ามาอยู่เรื่อยๆเลยว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
0: ์มีเปิดการเร
1: ีย
0: นการสอน
1: หลักสูตรปบัณฑิตวิชาชีพครูหรือไม
0: ่
1: นะครับผมก็จะได้รับข่าวสารมาอยู่เรื่อยๆก็เลยบอกว่ายังไม่ได้เปิดครับยังไม่ได้เปิดแต่ตอนนี้ครับสามารถบอกได้แล้วว่าเปิดอย่างแน่นอนครับในปีการศึกษา2570
0: ค่ะ
1: นะครับซึ่งตอนนี้นะครับหลักสูตรของเรากำลังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของสภานะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับและเราจะเปิดรับสมัครในเดือนมีนาคมนะครับในช่วงเดือนมีนาคมนะครับและเปิดทำการจัดการเรียนการสอนนะครับพร้อมกับระดับบัณฑิตศึกษานะครับเปิดแน่นอนครับปีหน้านะครับปีการศึกษา2570นะครับอาจจะเปิดช้ากว่าหลักสูตรปริญญาตรีครับก็ประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนนะครับแต่ช่วงที่เราจะรับสมัครนะครับก็จะเป็นช่วงเดือนมีนาคมนะครับผม
0: ค่ะก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะเอาจริงๆนะคะหลักสูตรปบัณฑิตวิชาชีพครูนี้นะคะก็เป็นหลักสูตรหนึ่งนะคะที่หลายๆท่านนะคะให้ความสนใจเป็นอย่างมากก็ได้ยินได้ฟังกันแล้วนะคะหากคุณผู้ฟังสนใจนะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะสำหรับหลักสูตรปบัณฑิตวิชาชีพครูและอย่าลืมนะคะมีหลักสูตรน้องใหม่ด้วยนะคะนั่นคือหลักสูตรเกษตรศึกษานะคะก็อย่าลืมค่ะในส่วนของข้อมูลรายละเอียดเดี๋ยวเราจะ เอาข้อมูลมาฝากคุณผู้ฟังนะคะก็ขอให้ท่านได้ติดตามข้อมูลไว้นะคะฝากช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะในส่วนของหลักสูตรปบัณฑิตวิชาชีพครูนะคะช่องทางแรกท่านสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่สำนักงานคณะครุศาสตร์นะคะช่องทางที่2นะคะกดติดตามเพจ Facebook ของคณะครุศาสตร์ก็ได้นะคะหรือจะเป็นทางเพจงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะก็จะมีเรื่องราวข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังเรื่อยๆก็สามารถกดติดตามได้นะคะค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารและสาระดีๆจากมหาวิทยาลัยที่ทางรายการของเราได้นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเรานะคะท่านอาจารย์ดร.กรกฎสินประกอบนะคะท่านรองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะท่านก็ได้มานำเสนอนะคะและพูดคุยในประเด็นของการเปิดรับสมัครนักศึกษานะคะในหลักสูตรเกษตรศึกษารวมถึงหลักสูตรปบัณฑิตวิชาชีพครูด้วยนะคะแล้วก็ได้มาบอกเล่าในเรื่องของปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่เรามีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาน้องๆ นักศึกษาของเรานะคะและได้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของงานคืนสู่เหย้านะคะ55ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะรวมถึงงานวิ่ง BRU Charity Run ด้วยนะคะซึ่ง2กิจกรรมนี้ก็จัดขึ้นนะคะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ55ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569นี้ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาร่วมรายการมาร่วมนำเสนอและบอกเล่าเรื่องราวข่าวสารดีๆสู่คุณผู้ฟังในวันนี้สำหรับวันนี้ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: ห่วงเรื่องระบือด้วยศาสตร์ศิลป
3: ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันบุคลากรและประชาชนทั่วไปร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569เริ่มต้นกิจกรรมยามเช้าเวลา 5:00 นกับ BIU Charity Run 2026วิ่งสารฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณ BIU Dome มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพพร้อมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาสมัครได้แล้ววันนี้โดยสมัครออนไลน์ได้ที่ run.biu.ac.th และในช่วงเย็นเวลา 16:00 นถึง 22:00 นขอเชิญร่วมงานคืนสู่เหย้าชาววิทยาลัยครูบุรีรัมย์สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ณหอประชุมมาลินีจุโทปมามาร่วมย้อนวันวานสานสัมพันธ์และสร้างความทรงจำอันแสนประทับใจไปด้วยกันบัตรเข้าร่วมงานจำหน่ายที่สำนักงานคณะทุกคณะในราคาบัตรโต๊ะละ 3,500 บาทสำหรับ8ที่นั่งสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โทร0853154142แล้วพบกัน3ตุลาคม2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางการบินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางการบินออกประกาศคุมเข้มสัมภาระลูกเรือป้องกันอุบัติการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นประชาคมการบินโลก
5: พลอากาศเอกมนัสชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.กล่าวถึงกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกเรือสายการบินที่อาศัยช่องโอกาสลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามประเทศว่าส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมการบินไทยในระดับสากลสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.จึงได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพ.ศ. 2569เพื่อเป็นมาตรการป้องปรามและบริหารความเสี่ยงเชิงรุกโดยความเห็นชอบร่วมกันของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ทันทีมุ่งเน้นใน5มาตรการหลักประกอบด้วยกำหนดให้สายการบินทุกแห่งจัดทำระบบควบคุมสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดห้ามลูกเรือรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาดเป็นแต่เป็นงานที่ได้รับมอบหมายจากสายการบินกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงให้บรรจุมาตรการนี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการของสายการบินและหากตรวจพบการฝ่าฝืนสายการบินต้องลงโทษทางวินัยเด็ดขาดตั้งแต่พักงานจนถึงเลิกจ้างกรณีเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายจะต้องดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายทันทีการยกระดับมาตรการครั้งนี้เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีและภาพลักษณ์ของบุคลากรการบินไทยและรักษาความเชื่อมั่นในระบบการบินพลเรือนของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไปศักดิ์ศรีประดับศิลป์รายงาน
4: วุฒิสภาเตรียมพิจารณากระทู้ถามและร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
6: การประชุมวุฒิสภาวันนี้เริ่มเวลา 9:00 นมีวาระพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลหลายประเด็นเช่นผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเกษตรกรไทยและการตรวจสอบและพิจารณายับยั้งการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศและวินัยการเงินการคลังจากนั้นที่ประชุมพิจารณาเรื่องด่วนรวม7เรื่องโดยมีร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วและวุฒิสภาจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน20วันตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา143นอกจากนี้ยังมีวาระพิจารณาการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาสนาตระเกตรายงาน
4: จังหวัดตรังเตรียมพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่าความจุเก็บกักเพื่อรองรับปริมาณน้ำหลากจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่
7: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้ต้องเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากกว่า180ของความจุเก็บกักทั้งอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตยและอ่างเก็บน้ำคลองสายขาวอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่าความจุเก็บกักเพื่อรองรับปริมาณน้ำหลากจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรตลอด24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของแม่น้ำตรังพร้อมปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและอิทธิพลการขึ้นลงของน้ำทะเลด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
2: หึไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
1: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
2: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอ้ควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
4: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz AM 1368 KHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
2: ์ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์FM 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปเสนอรายการวิธีประชาชนคุ้มครองผู้บริโภค

0: สวัสดีครับพี่น้องผู้บริโภคชาวบุรีรัมย์ทุกท่านนะครับวันนี้รายการเวทีประชาชนคุ้มครองผู้บริโภคก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในนามของสมาคมเพื่อผู้บริโภคจังหวัดบุรีรัมย์ผมเภสัชกรสมพรอุทิศสัมพันธ์กุลก็มาดำเนินรายการให้ความรู้แนวคิดแง่คิดทางด้านการใช้บริการและก็กฎหมายต่างๆนะครับในส่วนของน้องๆที่อยู่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์เขาก็จะให้ความรู้ทางวิชาการนะครับ เราอายุมากแล้วก็เป็นเรื่องแนวคิดต่างๆสำหรับผู้สูงอายุนะครับวันนี้ผู้บริโภคต่างๆนะฮะทุกกลุ่มนะฮะทางผู้สูงอายุและคนรุ่นใหม่นะครับก็จะต้องรับทราบถึงสิทธิผู้บริโภคของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522สิทธิที่จะได้รับข้อมูลและคำพรรณนาที่ถูกต้องและครบถ้วนของสินค้าบริการและข่าวสารต่างๆนะครับสิทธิที่จะเลือกบริโภคเลือกซื้อเลือกรับนะฮะสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยและสิทธิที่จะได้รับการชดเชยเยียวยาเมื่อเราถูกละเมิดหรือว่าได้รับผลเสียจากสินค้าและบริการและข่าวสารต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองตามสัญญาที่ไม่เป็นธรรมวันนี้นี่ผมว่าจะมาพูดถึงเรื่องกฎหมายใหม่ของผู้บริโภคที่จะเข้าสภาแล้วก็ออกมาใช้เป็นกฎหมายถ้าออกมาได้นะครับตอนนี้ก็ผ่านคณะรัฐมนตรีเข้าสภาไปแล้วก็คือกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับความชำรุดบกพร่องของสินค้าและบริการนะครับฉบับใหม่ที่เขาเรียกว่าเลมอนลอนะฮะท่านผู้บริโภคบางท่านคงจะเคยได้ยินนะฮะเลมอนลอเดี๋ยวพอดีผมไปเห็นบทความอันนึงซึ่งมีความสำคัญกว่าแล้วใกล้ตัวผู้บริโภคมากกว่าก็เลยในเรื่องกฎหมายนี้ถ้าตอนท้ายมีเวลาก็จะพูดให้ฟังแล้วก็ในครั้งต่อไปถ้ามีโอกาสจะมาก็จะพูดนะฮะวันนี้ผมอยากจะพูดในเรื่องของการตรวจสุขภาพนะครับโดยเฉพาะการตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุนะครับหลายๆท่านก็คงจะพอทราบแล้วเพราะว่ามันเป็นเพจที่อยู่ในโซเชียลนะครับแต่ว่าผมจะเอามาอธิบายอีกทีถึงความสำคัญของมันในรายละเอียดอีกนิดนึงนะครับเพื่อผู้บริโภคจะได้เข้าใจนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับการตรวจสุขภาพของคนที่มีอายุ70ขึ้นไปจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นหรอก60ขึ้นไปก็ต้องระมัดระวังแล้วนะครับก็ต้องระวังเขาบอกให้ระวังนะครับให้ระวังแต่คำพูดที่เขาเขียนก็คือห้ามทำเด็ดขาดจริงๆไม่จำเป็นหมอเขาสั่งก็ต้องไอ้นั่นแต่ว่าผมจะมาอธิบายว่าเหตุผลที่มันมีปัญหาเนี่ยเพราะอะไรทำไมเขาถึงไม่ให้เราไปตรวจเยอะแยะไปหมดโดยเฉพาะท่านที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิตกรมธรรม์สุขภาพนะครับโดยเฉพาะพวกคนที่ใกล้ชิดกับคนสาธารณสุขก็ยิ่งจะมีโอกาสตรวจเยอะเพราะหมอเขาอยากเขาก็จะสั่งตรวจให้ถ้าเผื่อว่าลูกหลานหรือว่าผู้ป่วยอยากตรวจนะครับส่วนชาวบ้านทั่วๆไปนี่ไม่จำเป็นก็อาจจะไม่ค่อยได้ตรวจก็จะปลอดภัยกว่านะครับมันก็มีอยู่ 4-5 เรื่องเรื่องที่1ก็คือ CT scan นะครับที่เข้าไปในอุโมงค์นะครับแล้วก็อันที่2ก็คือตรวจสมองก็เขาเรียกว่า MRI นะครับอันที่3ก็คือส่องกล้องนะฮะส่องกล้องในลำไส้ใหญ่อันที่4ก็คือตรวจหัวใจนะครับตรวจหัวใจแล้วก็อันที่5ก็คือตรวจแพ็กเกจใหญ่นะครับไอ้ตรวจแพ็กเกจใหญ่นี่นะโดยเฉพาะคนทั่วไปเนี่ยมักจะชอบอยากตรวจให้หมดเลยหมอนะฮะหมอก็ได้เลยสั่งให้นะครับโดยเฉพาะคนที่ไปโรงพยาบาลที่ไม่ใช่โรงพยาบาลรัฐนะฮะโรงพยาบาลอื่นๆที่ไม่ใช่โรงพยาบาลของรัฐบาลเนี่ยนะครับ ทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะถามว่ามีกรมธรรม์ประกันภัยไหมถ้าเราบอกไปว่ามีกรมธรรม์นี้นะฮะเขาก็จะรู้เลยว่ากรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทนี้บริษัทแต่ละบริษัทเนี่ยนะครับเขาให้วงเงินเท่าไหร่นะครับเขาค้นแป๊บเดียวเขาก็จะรู้เพราะว่าเขาเล่นกันแล้วเขาก็จะเก็บแล้วก็จะเสนอนะฮะเสนอแพ็กเกจการตรวจให้เอาไหมอย่างนี้เอาไหมอย่างนี้เอาไหมโดยเฉพาะเรื่องห้องเรื่องอะไรต่างๆเราก็เอาหมดจนครบทุกเม็ดทุกบาททุกสตางค์เก็บเกลี้ยงตามสิทธิประกันภัยที่มีอะไรอย่างเนี้ยนะ ซึ่งอันเนี้ยบางทีก็เป็นการตรวจที่มากเกินไปนะครับซึ่งไม่จำเป็นแล้วถ้าโดยเฉพาะเราอายุมากกว่า70ขึ้นไปแล้วเนี่ยความจำเป็นในการตรวจอะไรมากมายเนี่ยอาจจะต้องลดลงเพราะอะไรอย่างน้อยน้อยที่สุดนะครับถ้าเราตรวจพบอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่าคนตรวจหรือหมอที่ดูการผลการตรวจเนี่ยจะบอกเราว่าไงนะครับผมซึ่งเป็นคนที่อยู่ในวงการผมก็จะไม่พูดอะไรมากนะครับซึ่งบางทีการพูดอะไรมากเกินไปเนี่ยนะฮะหรือว่าสื่อสารไม่เก่งนะครับคนไข้ก็เกิดความพะวงกังวลนะตอนนี้ไอ้โรคที่ไม่มีมันก็จะมีมาเพราะว่าเราเกิดกังวลเกิดรู้สึกเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าเกิดพารานอยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไอสมัยใหม่เขาเรียกอีกอย่างว่าเป็นก็สรุปแล้วก็คือเป็นเรื่องของการกังวลนะฮะเอามันจะเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นจะเป็นยังไงไหมจิตตกเลยตอนนี้ไปกันใหญ่เลยนะครับผมอยากจะพูดในเรื่องของการตรวจ CT สแกนให้ฟังนิดหนึ่งนะครับว่าเหตุผลเนี่ยที่เขาไม่อยากให้ตรวจมากเนี่ยนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเราใช้เอ็กซเรย์ใช่ไหมฮะชาวบ้านเนี่ยไปหมดเงินกับเอ็กซเรย์นี่มหาศาลเลยนะครับชาวบ้านสมัยก่อนนะเมื่อ 3-40 ปีที่แล้วเนี่ยถึงขนาดว่ามีหมอที่อำเภอต่างจังหวัดที่ติดกับชายแดนสตึกอะไรอย่างเงี้ยก็ชาวบ้านก็แห่กันไปเสียตังจนเข้าล่ำรวยจนไอ้นั่นแต่ว่าเวลาเอ็กซเรย์เนี่ยสมัยก่อนมันก็ใช้รังสีแต่ใช้รังสีที่มันไม่แรงโดยเฉพาะเครื่องเอ็กซเรย์ของเอกชนเนี่ยนะของคลินิกของอะไรก็ตามเนี่ยมันจะไม่แรงเท่าของหลวงของหลวงเนี่ยมันมีงบประมาณเพราะฉะนั้นเขาก็จะซื้อเครื่องที่แรงๆได้นะครับมันก็ยิ่งทะลุทะลวงยิ่งมากนะฮะตอนหลังเขาก็มีนวัตกรรมใหม่นะฮะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆก็ออกมาเป็น CT scan นะฮะก็เหมือนเข้าไปในอุโมงค์อะไรต่างๆอย่างเนี้ยแต่ว่ามันยังใช้รังสีอยู่นะครับใช้รังสีในการเจาะเข้าไปในร่างกายแล้วก็อ่านผลจากอีกฟากหนึ่งที่มันทะลุทะลวงไปอันไหนไม่ทะลุทะลวงก็จะเป็นสีหนึ่งทะลุทะลวงไปก็เป็นอีกสีหนึ่งอะไรอย่างนี้หมอผู้เชี่ยวชาญเขาก็จะรู้เขาก็จะอ่านให้ฟังนะครับแต่อย่าลืมนะครับไอ้รังสีที่เข้าไปทั่วตัวเนี่ยนะฮะทั่วส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยมันมีผลแล้วมันมีผลในระดับเซลล์นะครับเหมือนกับโควิดนะฮะโควิดนี่ก็เขาโจมตีระดับเซลล์ระดับนิวเคลียสนะฮะแกนกลางของเซลล์อะไรอย่างเนี้ยนะครับพวกนี้มันก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของยีนนะฮะก็คือหน่วยของพันธุกรรมได้นะครับมันก็มีความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นหมอไม่สั่งนะฮะหมอสั่งก็ต้องถามส่วนมากแล้วหมอเขาจะบอกเนาะมันจำเป็นต้องอย่างนี้นะเพราะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราก็คิดดูถ้าเราคิดว่าจำเป็นเราอยากจะรู้เราก็ตรวจไปนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของสมัยใหม่นี้เขาเรียก CT scan นะครับโดยใช้รังสีเจาะทะลุทะลวงไปนะครับแต่เอ็กซเรย์ตามคลินิกก็ยังมีอยู่นะตามคลินิกต่างๆคลินิกหมอคลินิกฟันอะไรต่างๆพวกนี้ก็ยังมีอยู่นะครับ ซึ่งมันก็จะอ่านผลละเอียดไม่เท่า CT สแกนนะครับแต่ปัญหาของมันก็คือไอ้รังสีที่ทะลุเข้าไปในร่างกายมันจะไปทำให้เกิดความเสียหายต่างๆของร่างกายได้แต่ก็มันก็มีข้อดีอย่างนะฮะมีโชคดีอย่างเวลาอายุมากแล้วถึงมันจะเสียหายยังไงมันก็ไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อโรคแต่ว่ามันก็อาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อได้อะไรอย่างเนี้ยนะครับก็ต้องระวังถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปใช้นะครับส่วนเรื่อง MRI เนี่ยนะฮะ MRI เวลาเราเข้าไปเราก็ได้ยินเสียงดังต๊อกต๊อกต๊อกต๊อกต๊อกต๊อกมันเป็นเรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้านะฮะเป็นเรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้าที่เข้าไปนะครับมันก็อาจจะไปเปลี่ยนแปลงนะกระบวนการต่างๆในตัวเราอะนะครับโดยเฉพาะตรวจสมองนะครับเพราะว่าในสมองเราเนี่ยเราสั่งการให้ร่างกายทำนู่นทำนี่ทำนั่นด้วยไฟฟ้านะครับไฟฟ้าเล็กๆน้อยๆที่สมองสั่งมาตามเส้นประสาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็พยายามอธิบายให้แบบฟังแล้วพอรู้เรื่องนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเผื่อว่าเราไปตรวจบ่อยๆนะครับอยากตรวจก็เหมือนกับเอ็กซเรย์สมัยก่อนอะนะฮะเราก็ไม่รู้หรอกหมอคลินิกต่างๆเขาก็จับเอ็กซเรย์แล้วเขาก็มาส่องลองดูเราก็เห็นเขาส่องเราก็ไม่รู้เรื่องแต่เราก็ยอมเสียเงินนะครับอะไรอย่างเนี้ยไอ้นี่ก็เหมือนกันนะครับถ้าไม่จำเป็นเราก็ต้องระวังเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับการใช้ไอ้พวกแม่เหล็กไฟฟ้านี่มันอาจจะทำให้ระบบประสาทเพราะระบบประสาทเนี่ยเสียหายนะฮะมีปัญหาเนื่องจากระบบประสาทนี่มันสื่อสารกันด้วยไฟฟ้าแต่เป็นไฟฟ้าที่น้อยมากนะครับที่สื่อสารได้นะครับอีกอันหนึ่งที่เขาห้ามนี่ก็คือในเรื่องของกล้องส่องลำไส้ใหญ่บ่อยๆสมัยหนึ่งนะฮะเมื่อ20ปีที่แล้วนี่ฮิตมากเลยในเรื่องล้างลำไส้สวนล้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่สวนเข้าไปล้างอ่ะนะฮะผมก็บอกคนไข้ที่มาซื้อยาที่ร้านเขาก็มาถามหาไอ้ชุดสวนล้างเนี่ยเขาเรียกว่าชุดอะไรที่สมัยก่อนเขาเรียกกันนะฮะสวนล้างก็เป็นในลำไส้เนี่ยเขามาถามหาผมที่บ้านก็จะไม่ยอมขายเลยเพราะว่ามันไม่ดีมันทำให้ลำไส้เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงสมดุลของกรดด่างก็ดีสมดุลของเชื้อโรคที่เป็นมิตรกับร่างกายก็ดีอะไรต่างๆเสียหายมันไม่สมดุลแล้วก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นนะฮะมันจะผิดปกติได้แล้วบางทีส่องเข้าไปมันก็มีโอกาสนะเพราะว่าลำไส้ใหญ่เนี่ยมันเป็นช่วงที่บอบบางนะครับบางทีส่องเข้าไปมากหน่อยอาจจะทะลุหรือเลือดออกได้หรือมีการติดเชื้ออะไรที่มันเป็นเชื้อแปลกประหลาดจากภายนอกนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหมอท่านไม่ได้บอกว่าให้ทำต้องทำเพราะอยากดูไอ้ตรงนี้หน่อยเราก็อย่าไปอยากทำนะครับในเรื่องที่พูดมา 2-3 อย่างข้างต้นเนี่ยก็คือให้ระมัดระวังในคนไข้ที่อยากทำนะครับถ้าหมอเขาไม่ได้บอกว่าควรจะทำเราก็อย่าไปทำนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเรื่องตรวจนะฮะตรวจเอ็กซเรย์ CT สแกนตรวจเอ็กซเรย์สมองนะครับตรวจส่องกล้องนะครับแล้วก็ตรวจหัวใจเขาบอกแบบสเตตเทสนะครับทั้งที่ไม่มีอาการก็คือการวิ่งสายพานนั่นแหละนะฮะหรือการฉีดยากระตุ้นหัวใจหรืออะไรต่างๆพวกนี้ถ้าไม่จำเป็นแล้วหมอก็ไม่ได้อยากให้เรานั่นเราก็อย่าไปบอกหมอว่าผมอยากตรวจน นะครับผมเองนะผมก็ไม่เคยอยากตรวจนะนะฮะทั้งที่จริงๆแล้วเขาว่าอายุขนาด70ขึ้นไปแล้วเนี่ยมันต้องตรวจลำไส้ผมก็ยังไม่ค่อยกล้าตรวจนะฮะถ้ามันไม่มีอาการอะไรที่มันผิดปกติมากเราก็อย่าไปอยากตรวจนะครับเพราะมันเสียเงินนะฮะเสียเงินการตรวจจริงๆแล้วโดยเฉพาะในคลินิกเอกชนในโรงพยาบาลที่ไม่ใช่โรงพยาบาลของรัฐเนี่ยมันจะแพงมากนะครับมันจะแพงมากเพราะเครื่องนี้มันแพงแต่ในโรงพยาบาลของรัฐนี่ที่เราพอจะใช้ได้แล้วเขาก็ให้บริการก็คือมันเป็นงบประมาณจากภาษีราษฎรอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่แพงนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือที่บอกนะคือตรวจแพ็กเกจใหญ่คือยาตรวจทั้งหมดเลยหมออันนี้เขาแนะนำมาว่าถ้าไม่จำเป็นก็ไม่จำเป็นถ้าไม่มีอาการน้ำหนักลดเลยลดหวบหาบเลยไม่มีอาการเบื่ออาหารไม่มีอาการผิดปกติมากนะฮะถ่ายไม่ออกเลยถ่ายออกมาเป็นเลือดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปตรวจเยอะนะครับตรวจตามที่หมอเขาให้ตรวจเราก็พอแล้วนะครับแต่ผมก็ตรวจเพิ่มเวลาตรวจปกติที่หมอเขาตรวจสั่งตรวจให้ผมก็ขออนุญาตขอเพิ่มตรวจมะเร็งนิดนึงอะไรแค่นี้อย่างอื่นก็ไม่ขออะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับการตรวจที่มีประโยชน์จริงๆสำหรับผู้สูงอายุนะฮะก็คือตรวจความดันตรวจการทำงานของหัวใจหลอดเลือดการทำงานของไตตรวจลูกตาตรวจข้อนะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับผู้สูงอายุนะครับไอ้เรื่องตรวจเอ็กซเรย์ต่างๆส่องกล้องตรวจหัวใจตรวจแบบตรวจทั้งหมดเลยเท่าไหร่ก็จะจ่ายถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องถ้าไม่มีอาการผิดปกติมากๆนะฮะน้ำหนักลดหวบหาบเบื่ออาหารหมดเลี่ยวหมดแรงก็ไม่ต้องตรวจนะครับนอกจากเสียเงินแล้วอาจจะทำให้เกิดการกังวลเพิ่มขึ้นถ้าเรารู้ผลนะครับแต่จริงๆหมอเขาก็จะแนะนำถึงแม้ว่ามันจะตัวเลขมันจะมากไปหน่อยเขาก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องที่เอามาเล่าให้ท่านผู้บริโภคฟังแล้วจะได้เข้าใจแล้วจะได้วางตัวถูกในการตรวจต่างๆนะครับตอนนี้เรากลับมาเรื่องเก่าที่คุยกันแล้วเอาง่ายๆก่อนคำว่าเลมอนลอเนี่ยนะฮะท่านอาจจะเคยได้ยินทางวิทยุโทรทัศน์หรือโซเชียลต่างๆที่เขาพูดถึงมันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้ซื้อสินค้าแล้วสินค้ามีปัญหาไม่ตรงปกนะฮะไม่ตรงตามที่เราคุยกันตอนแรกไม่ตรงตามที่เราเห็นในสัญญาไม่ตรงตามที่เราเห็นในโฆษณาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเขาก็มันเป็นกฎหมายอันนี้แหละแต่ที่เขาเรียกเลมอนลอก็คือมันเป็นภาษาต่างประเทศนะครับเลมอนนี่ก็คือมะนาวนะครับส้มมะนาวนะครับซึ่งลักษณะสำคัญพิเศษนะฮะของเลมอนก็คือมันเปรี้ยวกินไม่ได้เลยถ้าไม่มีการแก้ไขโดยใส่น้ำตาลหรืออะไรมันก็ไม่มีใครอยากกินแต่ว่าลูกของมันเนี่ยสวยงามน่ากินเหลืองเหลืองนะฮะเลมอนเนี่ยมะนาวของฝรั่งนี่มันเหลืองสวยน่ากินนะฮะแต่เนื้อน้ำข้างในมันเปรี้ยวมากพอเปิดมากินแล้วมันจะก็เหมือนกับกฎหมายนะครับเลมอนลอกฎหมายที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆที่เขาโฆษณาโอ้อวดมีรูปมีภาพมีอะไรเยอะแยะดูแล้วมันน่าซื้อน่าเข้าไปร่วมกิจกรรมสมัยก่อนน่ะบ้านจัดสรรต่างๆเนี่ยโอ้ยดูโฆษณาเขาเรามีที่สาธารณะที่ส่วนกลางมีสนามเด็กเล่นเยอะแยะเลยพอเ พอหลังจากสร้างไปได้สัก10ปีไอ้ที่สาธารณะที่กันไว้นั่นก็บางทีสวนเด็กเล่นก็ไม่มีสระว่ายน้ำก็ไม่มีแล้วเอาไปสร้างตึกสร้างอะไรขายต่ออีกไอ้นี่อย่างเนี้ยก็คือมันผิดไปจากเรื่องปกติโฆษณาที่เราเห็นนะฮะตอนก่อนที่เราจะเข้าไปซื้อไอ้กฎหมายเลมอนลอนี้ก็เหมือนกันนะครับมันเป็นกฎหมายที่ให้การคุ้มครองสินค้าและบริการนะฮะต่างๆที่เวลาออกมาแล้วโอ้โหโฆษณาดูดีไปหมดเลยแต่พอซื้อมาแล้วมันไม่ได้เหมือนกันเช่นรถยนต์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะฮะเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอะไรพวกเนี้ยนะฮะซึ่งถามว่าเดิมเนี่ยเรามีกฎหมายไหมนะฮะเดิมเรามีกฎหมายฉบับหนึ่งนะครับซึ่งแต่ก่อนนี้ตอนที่ผมรับราชการอยู่ผมก็ได้ดูแลกฎหมายฉบับนี้แล้วได้ใช้กฎหมายฉบับนี้ในการฟ้องแทนผู้บริโภคด้วยนะครับกับของสมาคมเพื่อผู้บริโภคจังหวัดบุรีรัมย์คือกฎหมายพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยพ.ศ. 2551นะฮะกฎหมายเนี่ยฉบับแรกมันออกมาอย่างนี้แล้วตอนนี้คงจะมีพอวันเวลาผ่านไป51 69ก็เกือบ20ปีแล้วนะครับมันก็มีโดยเฉพาะมีสินค้าจากต่างประเทศทางภาคเหนือของประเทศที่อยู่ทางเหนือของประเทศไทยนะฮะส่งสินค้าอะไรที่มาขายเราก็ดูในตลาดโซเชียลอะนะฮะอยู่ในตลาดโซเชียลแล้วก็เปิดดูเห็นสินค้าที่เขาเขียนเขาโฆษณาเขาออกแบบมีรูปมีอะไรต่างๆบรรยายสรรพคุณต่างๆโอ้ดูมันดีไปหมดก็เลยซื้อเงินก็ออกต่างประเทศไปของมาก็ไม่รู้จะมีปัญหาไม่รู้จะเอาเรื่องกับใครถึงขนาดว่ามีรถยนต์อยู่ยี่ห้อหนึ่งอะนะครับยี่ห้อเนต้าช่วงแรกเนี่ยขายดีมากเลยคนไทยซื้อกันเยอะนะฮะตอนหลังบริษัทที่ประเทศเขาก็เจ๊งพูดง่ายๆคือเจ๊งนะฮะแล้วเขาก็รับผิดชอบต่อดีลเลอร์ในเมืองไทยยังไงก็ไม่รู้แต่ดีลเลอร์ในเมืองไทยไม่รับผิดชอบต่อผู้บริโภคเนี่ยจนสคบต้องฟ้องร้องกันอยู่ทุกวันเนี้ยบุรีรัมย์ก็มีเคสที่ส่งไปฟ้องนะครับส่งไปให้สคบช่วยฟ้องเขาก็ฟ้องรวมอยู่นะฮะเป็นการฟ้องรวมอันนี้ก็เป็นปัญหาที่มันเป็นสินค้าแต่ว่าไอ้กฎหมายเดิมอะความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยเขาไม่รับผิดชอบตรงนี้กฎหมายไม่รับผิดชอบตรงนี้มันจึงต้องมีกฎหมายใหม่ซึ่งรับผิดชอบต่อสินค้าที่ไม่ตรงปกนะฮะแต่ว่ากฎหมายเดิมเนี่ยเป็นความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยแต่ไอ้เลมอนลอที่ออกมาใหม่ผ่านครม.ไปแล้วเนี่ยก็เป็นกฎหมายที่ดูแลเรื่องสินค้าที่มันไม่ตรงตามที่โฆษณาที่ทำสัญญาซื้อขายกันอะไรต่างๆนะครับตอนนี้รายละเอียดสาระสำคัญของไอกฎหมายทั้งสองฉบับทั้งฉบับเก่ากับฉบับใหม่มันก็อยู่ในลักษณะที่ว่าผู้ประกอบการเนี่ยต้องร่วมรับผิดชอบต่อสินค้าไม่ใช่ให้ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าเนี่ยต้องไปรับผิดชอบตัวเองนะครับผู้ประกอบการคือใครคือผู้นำเข้าผู้ขายผู้โฆษณาหรือผู้แอบใช้เครื่องหมายการค้าของเขานะฮะพวกนี้ต้องร่วมรับผิดชอบหากสินค้าเกิดความเสียหายนะครับหรือว่าซื้อมาแล้วไม่ตรงปกนะครับแล้วก็ผู้ซื้อเนี่ยนะครับผู้ซื้อสินค้าเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปพิสูจน์ว่ามันไม่ดีมันเสียหายหรือมันไม่เหมาะสมในการใช้ตามที่โฆษณา พียงแต่ว่าพิสูจน์ว่าตัวเองได้รับความเสียหายหรือว่าใช้ไม่ได้ผลตามที่โฆษณาก็พอส่วนผู้ประกอบการต้องพิสูจน์ว่าของเขาดีจริงๆนะของที่เราใช้แล้วไม่ดีเพราะเราใช้ผิดเพราะผู้ซื้อใช้ไปใช้ผิดใช้ไม่ถูกไปทำเสียหายเองหรือไปทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยเองอะไรเนี่ยแค่นี้นะครับแล้วก็ฟ้องในภูมิลำเนาของผู้บริโภคไม่ต้องไปฟ้องในภูมิลำเนาของผู้ซื้ออันเนี้ยเป็นเรื่องที่ดีสำหรับกฎหมายใหม่ฉบับนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เอาวันนี้พูดคร่าวๆก่อนพอให้ท่านผู้บริโภคพอเข้าใจว่าเรามีกฎหมายใหม่แล้วนะกำลังจะมีนะฮะแต่ยังไม่ผ่านสภานะครับผมว่าเผลอๆก็อาจจะถูกเบี้ยวนะครับวันนี้ก็คงจะหมดเวลาแล้วก็คงจะลากันไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนรัฐฮาวายอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ15ปีเพื่อหารือระดับความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงระหว่างไทยกับสหรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนรัฐฮาวายอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ15ปีเพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารือระดับความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงระหว่างไทยกับสหรัฐและภูมิภาคอินโดแปซิฟิก
5: นายเสียศักดิ์คงเขตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติแดเนียลเคอิโนเอเมืองโฮโนลูลูรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาแล้วโดยเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่5ถึง7กรกฎาคมนี้และเป็นการเยือนในระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยครั้งแรกในรอบ15ปีโดยมีเป้าหมายสำคัญในการกระชับความเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยนายเสียศักดิ์มีกำหนดเข้าพบหารือกับพลเรือเอกซามูเอลเจปาปาโรผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐประจำภาคพื้นแปซิฟิกเพื่อขยายความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงโดยเฉพาะในมิติภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทั้งด้านไซเบอร์เทคโนโลยีอวกาศกับการตามกระบวนการออนไลน์สแกมตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศร่วมกันนอกจากนี้กองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าหารือกับประธานสถาบันอีสเวสเซ็นเตอร์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและขับเคลื่อนความสัมพันธ์ในภาคประชาชนระหว่างไทยกับสหรัฐให้เน้นแฟนยิ่งขึ้นเนื่องจากรัฐฮาวายถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่เชื่อมโยงระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตกปิญญวิทย์เสี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: ตำรวจตระเวนชายแดนที่346จับกุมผู้ต้องหาพร้อมยาบ้า487เม็ดที่อำเภอพบพระจังหวัดตาก
6: พันตำรวจโทอัจฉชัยออมสินสมบูรณ์รองผู้กำกับหัวหน้ากองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่346ได้สั่งการให้ร้อยตำรวจตรีปกเกล้าแสนฟองหัวหน้าชุดปฏิบัติการพบพระพร้อมกำลังพลกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่346ปฏิบัติภารกิจตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณกิโลเมตรที่52หมู่2ตำบลคีรีราชอำเภอพบพระจังหวัดตากสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาชาย1รายพร้อมตรวจยึดของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวน487เม็ดโดยกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพบพระเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่346ยังคงเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอบาเจาะและอำเภอยี่งอเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ
7: ์นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่กลางดึกตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอบาเจาะและอำเภอยี่งอรวม6แห่งพร้อมสั่งการให้ฝ่ายปกครองทหารและตำรวจบูรณาการกำลังดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมง เพื่อป้องกันเหตุร้ายและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้ประกอบการผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่สำคัญและป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์พร้อมกันนี้ได้กำชับให้มีการจัดกำลังพลและผัดเปลี่ยนเวรยามอย่างเหมาะสมเพื่อคงความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีย้ำว่าการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกและการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนเป็นกลไกสำคัญในการดูแลความสงบเรียบร้อยและสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ปภิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ

องที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์0446257444

0: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
1: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
2: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมังนี
1: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
2: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
1: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
2: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
1: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
2: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
1: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
2: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
3: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
4: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสสจ.บุรีรัมย์ค่ะ

ครับก็ผ่านไปนะครับ1ผลงานเสียงเพลงนะครับจากน้องเต้นะครับของเรามอบทุกเสียงทุกสายทุกคณะทุกชมรมนะครับที่ท่านได้ให้เกียรตินะครับฟังรายการร่วมคิดร่วมคุยกสสจนะครับวันนี้ผมปัญญาคงรำผู้ดำเนินรายการนะครับธัญญาประวันรำนะครับติดภารกิจนะครับดังนั้นวันนี้ผมปัญญาคงรำนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับดังนั้นท่านผู้ฟังนะครับที่กำลังฟังรายการของเราอยู่ก็ดีนะครับท่านผู้ฟังมิตรแฟนรายการของเราที่ฟังรายการของเราอยู่นะครับที่จะโทรเข้ามาได้นะครับก็ขอกราบเรียนเชิญทุกท่านทุกคนนะครับเพื่อร่วมด้วยช่วยกันนะครับรายการร่วมคิดร่วมคุยนะครับกับท่านสสจของเรานะครับท่านเป็นห่วงนะครับเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้านะครับท่านก็ได้ให้พี่น้องอสมได้กระจายนะครับร่วมพลคนอสมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลของเรานะครับได้ออกพื้นที่นะครับขี่ตามวัดวาอารามโรงเรียนนะครับทุกวันนี้หมาจรจัดเยอะแยะมากมายนะครับท่านผู้ฟังนะครับดังนั้นวันนี้ เรามาฟังรายการนะครับของเราร่วมคิดร่วมคุยกับท่านสสจนะครับทุกๆวันจันทร์นะครับพบปะเจอกันที่สถานีแห่งประเทศไทยนะครับวันจันทร์ของต้นสัปดาห์นะครับทุกวันนะครับของต้นสัปดาห์นะครับโดยเฉพาะธัญญาก็จะทำหน้าที่นะครับกับท่านสสจของเรานะครับดังนั้นก็ขอให้ท่านผู้ฟังนะครับได้โปรดเข้าใจนะครับตามนี้นะครับว่าภารกิจของเรานะครับมีอะไรบ้างนะครับที่จะมาร่วมด้วยเล่าช่วยให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันตรงนี้นะครับดังนั้นก็ขอนำเรียนนะบรรดาท่านผู้ฟังท่านทุกผู้ชมของเรานะครับที่ท่านได้สะท้อนเข้ามาก็ดีนะครับเมื่อเช้าก็สถานีแห่งประเทศไทยของเราก็ขอเรียนกราบประทานอภัยอย่างสูงนะครับวันนั้นนะครับมีฝนตกหนักลมกระโชกนะครับก็ทำให้ฟ้าลงมานะครับก็ทำให้สายโทรศัพท์ของเราโทรเข้านะครับอาจจะขัดข้องบางประการนะครับวันนี้เฉลิมพันธ์วันโพเกตนะครับท่านก็ได้ณทำหน้าที่นะครับเป็นช่างนะครับพอดีท่านติดภารกิจนะครับในงานสวทของเราเดี๋ยวอย่างไรก็จะร่วมแรงร่วมใจผนึกสภาพกำลังกายนะครับกำลังใจซ่อมแซมเพื่อให้เสียงนั้นได้ดีต่อไปนะครับวันนี้เรามาฟังเพลงขั้นรายการนะครับของเรานะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับน้องเต้ของเราก็ขึ้นเท่นเอาไว้นะครับแต่ละเพลงขั้นรายการของเรานะครับดังนั้นบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่อยากฟังผลงานเสียงเพลงนะครับอันไหนก็โทรเข้ามาได้นะครับถ้าท่านโทรได้ก็ดีนะครับท่านผู้ฟังอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับชกสอสมและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์แห่งประเทศไทยนะครับของเราก็ตั้งอยู่ที่อบจ.เก่านะครับด้านหลังนะครับโรงพยาบาลสาขา3จังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับอยู่ตึกชั้น3นะครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่จะเข้าไปใช้บริการนะครับเกี่ยวกับเรื่องรับค่าสินไหมชดเชยนะครับที่สมาชิกเสียชีวิตก็ดีนะครับหรือท่านจะไปแก้นะครับผู้รับผลประโยชน์นะครับโดยเฉพาะทางนะครับทางสมาคมชกสอสมแห่งประเทศไทยเรานะครับก็ตั้งอยู่คนละฝ้ากันนะครับสำหรับชกสอสมและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดวีรัมจะอยู่ด้านซ้ายนะครับห้องอยู่ด้านซ้ายสุดแล้วก็สำหรับชมรมหรือสมาคมชกสแห่งประเทศไทยก็จะอยู่ด้านขวานะครับด้านขวาสุดนะครับห้องด้านขวาสุดแต่ชั้น3เช่นเดียวกันนะครับส่วนกลางนะครับส่วนห้องใหญ่กลางนะครับจะ
เป็นห้องประชุมประจำเดือนนะครับของเจ้าหน้าที่นะครับผู้รับผิดชอบอสม.ทั้งจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็จะเป็นนะครับพี่น้องอสม.นะครับระดับอำเภอทุกอำเภอนะครับของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอำเภอละ1คนด้วยกันนะครับต้องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับณห้องประชุมใหญ่นะครับของอสม.นะครับจังหวัดวิรัมและก็ของอสม.แห่งประเทศไทยนะครับได้ผนึกสภากำลังกายกำลังใจซึ่งกันและกันมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับสร้างคุณงามความดีนะครับให้กับชนรุ่นหลังนะครับพี่น้องอสม.รุ่นหลังที่ได้เข้ามาก็จะได้เชื่อมโยงต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องสาธารณสุขของเรานะครับตั้งแต่แรกเกิดนะครับจนคิดว่าตั้งแต่แรกเกิดจนตายนะครับท่านผู้ฟังพวกเรานะครับก็จะมานะครับร่วมด้วยช่วยกันดูแลสุขภาพสุขภาวะของตนเองนะครับดังนั้นตื่นเช้าขึ้นมานะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ดูแลตัวเองแล้วหรือยังก็ขอให้ท่านได้เอาใจใส่นะครับเหมือนที่สปอร์ตนะครับเปิดต้นรายการนะครับก่อนที่ผมจะเข้ามานะครับท่านฟังอยู่ไหมถ้าท่านฟังอยู่นะครับก็ถือว่าท่านก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เอาใจใส่ในการดูแลสุขภาพสุขภาวะของตนเองนะครับหลังนั้นตรงนี้นะครับความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐถ้าเกิดท่านมีโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมานะครับก็จะทำให้ลำบากนะครับตัวนี้นะครับมีเมื่อเช้านะครับผู้ที่ขอมานะครับไอ้หนุ่มนาดอนแต่เราเปิดไม่ทันนะครับตอนนี้ก็เรามาฟังในห้วงรายการสสจนะครับพบประชาชนนะครับเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเมื่อเช้าเราเปิดไม่ทันนะครับช่วง4โมงกว่านี้นะครับก็จะให้ทางนะครับน้องเต้ของเรานะครับเปิดตอบสนองนะครับให้กับท่านผู้ฟังนะครับโดยเฉพาะคุณป้าบรรเทาได้มาตั้งแต่ตีห้านะครับเมื่อเช้านะครับท่านเข้ามาเพื่อนำของนะครับมามอบนะครับแด่สถานีของเราก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับทางท่านวีรยุทธน้อยพรมของเราอย่างสูงนะครับที่ท่านได้มีเมตตานะครับร่วมด้วยช่วยดูแลสวทของเรานะครับให้เดินหน้าต่อไปอย่างมีความสุขที่สุดในโลกนะครับอันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับมาฟังผลงานนะครับเพลงที่2นะครับที่วิริยุทธการบรรจงมอบให้ทุกเสียงทุกสายทุกคณะทุกชมรมเชิญรับฟังได้เลยครับ

คุณท่านผู้ฟังนะครับกำลังอยู่ในรายการร่วมคิดร่วมคุยนะครับกับสสจของเรานะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับอย่างสูงนะครับที่บรรดาพ่อแม่พี่น้องนะครับชมรมแต่ละชมรมนะครับที่ท่านได้ขอเพลงเข้ามานะครับก็จัดให้ตามคำขอนะครับครับรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสสจของเรานะครับโรคตับบีนะครับเป็นโรคที่สำคัญมากเลยนะครับท่านผู้ฟังดังนั้นนะครับทางโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับนำโดยท่านผอ.ภูวดลกิติวัฒนสารนะครับท่านได้มองการไกลนะครับเพื่อลดการแออัดนะครับของโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับท่านก็ได้มอบหมายนะครับให้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกๆตำบล นะครับของจังหวัดบุรีรัมย์เราถ้าบรรดาพ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่ตามชนบทของเราในหมู่บ้านในชุมชนท่านเข้ามาในตัวโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดบุรีรัมย์นั้นลำบากนะครับ1แออัดสถานที่จอดรถ2นะครับเพื่อลดการแออัดของโรงพยาบาล3เพื่อลดโรคไม่ติดต่อนะครับเพราะเรามาในชุมชนนะครับหลายพ่อพันแม่นะครับที่เข้ามาสู่โรงพยาบาลนะครับผมเชื่อว่าบรรดาพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับคงไม่อยากเข้ามาในศูนย์โรงพยาบาลนะครับนอกจากจำเป็นเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังดังนั้นตรงนี้นะครับทางท่านผู้ดูแลของเรานะครับท่านมองการไกลก็เลยให้ทางนะครับหัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือพยาบาลวิชาชีพนะครับประจำตำบลนั้นๆนะครับได้นะครับดูแลนะครับแล้วก็เป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเราโดยเฉพาะแต่ละโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับจะมีหมอใหญ่นะครับออกไปเยี่ยมทุกสัปดาห์หรือออกไปร่วมงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนั้นๆ นะครับตามนะครับบุ๊กที่ท่านได้กำหนดเอาไว้นะครับท่านจะออกไปวันไหนนะครับท่านก็ออกไปตามที่เวลาบุ๊กที่กำหนดนะครับดังนั้นผู้ที่รักษานะครับกับคุณหมอของเราก็คงจะจำได้ดีนะครับแต่ละรปสตของเราเราจะมีหมอใหญ่ออกไปนะครับแต่จะออกไปวันไหนนั้นนะครับรปสตตรงนั้นจะทราบดีและก็ผู้ที่เข้าไปรักษาก็คงจะทราบดีเพราะท่านเคยเข้าไปประจำอยู่แล้วนะครับผู้ที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บนะครับที่เป็นค่ายของคุณหมอนะครับก็คงจะทราบกันดีอันนี้ก็เพื่อการลดการแออัดนะครับอีกอันหนึ่งนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับของเราชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับท่านสสจของเราหรือท่านผอ.โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับได้เร่งสร้างนะครับโรงพยาบาลเพิ่มเติมนะครับขึ้นมานะครับที่ศูนย์ราชการหลังใหม่นะครับที่โคกเขาบรรดาพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เคยไปใช้นะครับโรงพยาบาลฟื้นฟูส่งเสริมสุขภาพตัวเองนะครับอยู่ทิศตะวันตกนะครับของศาลากลางหลังใหม่นะครับถ้าบรรดาพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ใช้บัตรทองนะครับจะไปนวดฟื้นฟูนวดสมุนไพรนะครับก็เชิญได้นะครับที่โรงพยาบาลนวดฟื้นฟูนะครับมี6ชั้นด้วยกันนะครับแต่ห้องนวดก็คงจะอยู่ชั้น5นะครับของโรงพยาบาลนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคุณหมอที่เรียนจบเรื่องกายภาพบำบัดนะครับเรื่องของการนวดอบคบนวดอบประคบสมุนไพรนะครับท่านผู้ฟังก็ขอให้ท่านนะครับได้ไปลองใช้ดูนะครับท่านจะติดใจนะครับเพราะนวดอบคบสมุนไพรเหมาะสมกับผู้สูงอายุเกษียณราชการก็ดีนะครับหรือผู้ที่
ป็นโรคเส้นสมองตีบนะครับท่านเดินไม่ค่อยได้นะครับย่างขาย่างแขนไม่ค่อยได้นะครับเพราะเส้นสมองตีบนั้นนะครับจะทำให้ลุกก้าวเดินนั้นลำบากนะครับจะเดินจะเหินก็จะไม่คล่องแคล่วเหมือนผู้ที่ไม่ได้เป็นดังนั้นตรงนี้นะครับถ้าท่านอยากให้ยืดเส้นยืดสายได้ดีได้เร็วนะครับอายุยาวขึ้นท่านก็ไปใช้บริการนะครับโรงพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพของเราที่อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับติดกับศาลากลางนะครับหลังใหม่แล้วก็ทางทิศตะวันตกนะครับก็คงจะเป็นสนามกีฬานะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทิศตะวันตกมาอีกก็จะเป็นนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์นะครับหลังใหม่ของเรานะครับดังนั้นบรรดาพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับก็ดีนะครับใกล้บ้านใกล้ใจนะครับท่านอย่าให้โรคภัยไข้เจ็บนั้นนะครับได้มาเป็นที่ตัวท่านนานท่านรู้เร็วรักษาเร็วหายเร็วท่านรู้จริงนะครับรีบไปนะครับถ้าท่านมัวโอ้เอลังเลใจนั้นนะครับเป็นบ่อเกิดแห่งความผิดหวังในเรื่องของการรักษานะครับถ้าท่านรู้เร็วก็จะหายเร็วนะครับตรงนี้ก็ขอเรียนนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับที่ฟังรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสสจ.ของเราท่านเป็นห่วงภาคประชาชนเปรียบเสมือนญาติมิตรเลยนะครับเจ้าหน้าที่ของเรานะครับเพื่อลดการแออัดของโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับท่านก็เลยได้ไปสร้างนะครับที่โคกเขาหรือที่เขากระโดงนะครับของเราที่มีสถานที่อันกว้างขวางแล้วก็บรรยากาศนะครับท่านลองไปดูนะครับตึก5ชั้นท่านขึ้นไปนะครับท่านก็จะเดินชมได้นะครับโดยเฉพาะสำหรับด้านซ้ายมือนะครับของเราก็จะมองเห็นนะครับมองเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับพระสุภัทรบพิตรของเราตั้งตระหง่านนะครับอยู่บนยอดเขากระโดงของเรานะครับแล้วก็บรรยากาศร่มรื่นนะครับลมก็เย็นสบายนะครับก็บรรดาพ่อแม่พี่น้องนะครับที่จะไปใช้บริการนะครับก็ขอกราบเรียนเชิญนะครับได้เลยวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับจะมีเจ้าหน้าที่นะครับไว้บริการเรื่องของสถานที่การจอดรถนะครับสบายมากเลยนะครับกว้างขวางไม่มีการแออัดนะครับเหมือนโรงพยาบาลใหญ่นะครับของเราเพราะสถานที่นั้นนะครับเยอะแยะมากมายพี่น้องก็คงจะทราบกันดีนะครับที่โคกเขาของเรานะครับที่ท่านได้ไปศาลากลางนะครับท่านก็คงจะเห็นท่านไปสนามกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับท่านก็คงจะเห็นดังนั้นตรงนี้นะครับถ้าผู้ที่เป็นสตรอกก็ดีนะครับสมองตีบนะครับอาจจะเดินจะเหินไม่ค่อยคล่องนะครับก็รีบนะครับไปนวดบำบัดนะครับหรือนวดฟื้นฟูนะครับสุขภาพของตนเองนะครับท่านก็จะได้เดินวิ่งได้เหมือนท่านที่ยังไม่เป็นนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ขอให้ท่านได้ไปอย่าชะล่าใจนะครับอีกผลงานเสียงเพลงหนึ่งนะครับที่น้องเต้ของเรานะครับได้เตรียมมอบเอาไว้นะครับขี้เท่าเฝ้านาทุกเสียงทุกสายทุกคณะทุกชมรมเชิญรับฟังได้เลยครับ

ท่านผู้ฟังนะครับกำลังอยู่ในห้วงของรายการร่วมคิดร่วมคุยนะครับกับสสจ.นะครับผมปัญญาโคมรำนะครับผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้ธัญญาประวันรำนะครับรับหน้าที่มีภารกิจนะครับก็เลยมอบหมายนะครับให้ผมปัญญาโคมรำได้มาดำเนินรายการแทนนะครับน้องเต้นะครับของเรานะครับผู้เป็นช่างเทคนิคนะครับเปิดผลงานเสียงเพลงอันไพเราะสู่อ้อมใจมิรักแฟนรายการนะครับที่ฟังรายการของเราอยู่ในขณะนี้นะครับก็ขอชื่นชมนะครับผ่านรายการร่วมคิดร่วมคุยกสสจ.ด้วยนะครับที่ท่านได้โทรเข้ามานะครับกับมือถือนะครับของตัวผมเองนะครับบอกขอบคุณมากเลยนะครับที่ท่านประธานอสม.มาจัดและก็เปิดเพลงนะครับอันไพเราะสู่อ้อมใจมีรักแฟนรายการนะครับฟังวิทยุอยู่บอกว่าชื่นชอบมากเลยนะครับเพลงเก่าๆนะครับถึงแม้ว่าเพลงเก่าก็จริงนะครับเมื่อฟังแล้วก็กินใจนะครับก็ขอให้ท่านได้สบายใจนะครับได้ฟังเพลงแล้วอย่าคลายเครียดไปวันวันหนึ่งนะครับเพราะช่วงนี้นะครับฝนก็ตกลงมาโปรยปรายเรื่อยๆนะครับพี่น้องชาวไร่ชาวนาเราก็ลืมตาอ้าปากได้นะครับเมื่อฝนแรงนะครับก็เหี่ยวห่อเหี่ยวแห้งหัวใจนะครับพอฝนตกโปรยปรายลงมาก็ดีใจนะครับเพื่อน้ำจะได้ฉลมต้นข้าวนะครับเพราะต้นข้าวเป็นพระแม่โพศพพระแม่โพสีพระแม่ผู้ดีมีราคานะครับเลี้ยงลูกมาจนเติบใหญ่นะครับถ้าเราไม่มีข้าวท่านผู้ฟังนะครับอะไรจะเกิดขึ้นในตัวเรานะครับแม้แต่อดแค่มื้อเดียวนะครับสังเกตดูนะพี่น้องของเรานะครับเหมือนน้องเต้ของเราก็เหมือนกันนะครับถ้าไม่ได้ทานข้าวบอกว่าผมทานมาม่าเอาว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็ขอชื่นชมนะครับคนโทนของเรานะครับช่างเทคนิคของเรานะครับแบบง่ายๆนะครับท่านไม่ได้ทำให้ลำบากนะครับไม่มีค่าทานอย่างนี้ก็ทานมาม่าเอาอย่างนี้นะครับก็ดีกว่านะครับก็ขอชื่นชมนะครับเพื่อสถานีวิทยุของเรานะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกเสียงทุกสายทุกคณะทุกชมรมนะครับที่ท่านได้ฟังรายการร่วมคิดกับสสจ.นะครับทุกๆวันจันทร์ของสัปดาห์นะครับก็จะพบปะเจอนะครับกันทุกครั้งนะครับถ้าผมไม่ได้มาก็ธัญญาประวันรำนะครับดังนั้นท่านผู้ฟังนะครับที่กำลังพัฒนาจัดบิ๊กคลีนิ่งเดย์นะครับในชุมชนเพราะว่าช่วงนี้นะครับดูในเฟซในไลน์นะครับอสม.ของเราลงพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะครับเพราะล้วนแล้วแต่เป็นแคร์กิเวอร์นะครับพี่น้องอสม.เพื่อไปถามไทยนะครับผู้ที่ติดบ้านติดเตียงนะครับให้กำลังใจนะครับเผื่อท่านได้อยู่ว่าในวาระสุดท้ายในชีวิตของท่านนะครับพี่น้องอสม.ของเราไปเยี่ยมท่านก็ดีใจนะครับท่านก็ถามว่าเมื่อไรจะมีค่าป่วยการนะครับขึ้นไปอีกนะครับค่าผู้สูงอายุนะครับจาก 1,000 หรือเป็น 2,000 หรือเป็น 3,000 ก็ว่าไปนะครับดังนั้นก็ขอวิงวอนนะครับรัฐบาลของเรานะครับท่านผู้สูงอายุนะครับทุกท่านทุกคนได้ขอมาว่าบอกว่าไหนๆก็จะจากโลกนี้ไปแล้วนะครับเห็นทางรัฐบาลว่าจะขึ้นนะครับเงินเดือนจากนะครับ600 700 800นะครับถึง 1,000 หรือ 2,000 หรือ 3,000 ไม่เห็นได้สักทีว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับใจเย็นๆเถอะคุณพ่อคุณแม่ของเรานะครับรัฐบาลก็กำลังจัดให้อยู่นะครับไหนจะเป็นค่านะครับช่วยเหลือผู้ที่ทำการเกษตรก็ดีนะครับทั่วประเทศไทยนะครับในคนละครึ่งพลัดก็ดีนะครับหลายๆอย่างนะครับประเดี๋ยวประดังนะครับท่านก็พยายามช่วยเหลือนะครับพี่น้องของเราก็ไม่ใช่เป็นร้อยสองร้อยคนนะครับเป็นแสนเป็นล้านคนเลยนะครับทั้งประเทศไทยนะครับถ้าได้ก็ได้เช่นกันทุกคนนะครับก็ขอให้ขวัญกำลังใจเนอนะครับผู้สูงอายุของเรานะครับก็ใจเย็นๆนะครับเอาไว้นะครับก็ขอเรียนนะครับไปยังพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขของเรานะครับที่ท่านได้เป็นอสม.นะครับในช่วงนี้
้นะครับอยู่ในช่วงที่ชกสอสมแห่งประเทศไทยนะครับรับสมัครคู่สมรสชกสอสมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับของเราก็สมัครคู่สมรสนะครับถ้าพี่น้องอสมนะครับยังไม่ได้สมัครตนเองนะครับท่านอย่ามาสมัครให้คู่สมรสนะครับเพราะท่านยังไม่มีสิทธิ์ให้คู่สมรสเข้าได้นะครับเพราะตัวท่านเองก็ยังไม่ได้สมัครนะครับดังนั้นท่านมาสมัครตัวท่านเองก่อนคู่สมรสคอยมาทีหลังนะครับแต่ต้องถ่ายสำเนาทะเบียนสมรสด้วยและบัตรสมัครการ์ดอสมด้วยนะครับเพราะพี่น้องอสมทั่วประเทศไทยถ้าใครเป็นอสมหรือใครมาแอบอ้างไม่ได้นะครับทุกวันนี้บัตรสมัครการ์ดอสมมีอยู่นะครับเพราะบัตรสมาร์ทการ์ดนี้เปรียบเสมือนบัตรประจำตัวประชาชนนะครับใครจะยืมไปใช้ไม่ได้เลยนะครับท่านผู้ฟังดังนั้นตรงนี้ก็ขอกราบเรียนนะครับไปยังพี่น้องอสมที่เข้ามาใหม่นะครับอสมรุ่นเก่านะครับก็คงจะทราบกันดีนะครับเพราะท่านผ่านการอบรมมาแล้วนะครับแก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดีที่บริการท่านรู้หมดนะครับแต่อสมนะครับที่เข้ามาแทนอสมที่สูญเสียชีวิตท่านคงจะยังไม่รู้นะครับก็ท่านเข้ามาแล้วก็มาศึกษานะครับถามว่าระดับประเทศนะครับทุกวันนี้นะครับได้เท่าไหร่นะครับ500,000นะครับ40,000กว่านะครับอันนี้ก็ขอเรียนให้ทราบด้วยนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ของเราณปัจจุบันนี้นะครับ 117,000 บาทนะครับท่านผู้ฟังก็พอที่จะเยียวยานะครับช่วยเหลือได้สำหรับอำเภอนะครับก็จะเท่าของคล้ายกับจังหวัดของเรานะครับและก็จะมีของตำบลอีกนะครับถ้าพี่น้องเป็นอสมนะครับท่านสมัครครบทุกอย่างนะครับก็จะเกือบจะถึงล้านนะครับอันนี้ก็ขอเรียนนะครับแสดงความดีใจกับพี่น้องอสมนะครับที่มีรายได้นะครับถ้าเกิดท่านเป็นอะไรขึ้นมานะครับเพราะคนเรารู้แต่วันเกิดนะครับวันเราจากไปเราไม่รู้ดังนั้นวันหนึ่งนะครับท่านเป็นอสมมาท่านช่วยเหลือชุมชนในชุมชนนั้นทำอะไรบ้างนะครับแต่ละวันนะครับอันนี้ก็ขอให้ท่านได้รีบทำถ้าท่านทำดีแล้วก็ขอให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับแต่ถ้าท่านยังไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยก็ขอให้ท่านได้รีบนะครับดีกว่าให้ชาวบ้านได้ประณามเราว่าเราเป็นอสมนะครับมีค่าป่วยการแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยอย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังนะครับน้องวีรยุทธของเรานะครับได้เตรียมผลงานเสียงเพลงนะครับอีกหนึ่งผลงานเสียงเพลงมอบทุกเสียงทุกสายทุกคณะทุกชมรมเชิญรับฟังได้เลยครับ

ครับถ่ายอรทัยบอบทุกเสียงทุกสายทุกคณะทุกชมรมนะครับที่ให้เกียรติเปิดเครื่องรับฟังรายการร่วมคิดร่วมคุยกับท่านสสจของเรานะครับณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับโดยเฉพาะบรรดาพี่น้องท่านผู้ฟังนะครับก็วันนี้เราฟัง2ครั้งนะครับเมื่อเช้าครั้งหนึ่งนะครับพอช่วง 4:00 นไปหาบ่าไปหา 5:00 นนะครับอีกนะครับชั่วโมง1นะครับดังนั้นก็ฟังเพลงอย่างจุใจนะครับมีรักแฟนรายการของเรานะครับรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสสจนี้นะครับด้วยความเป็นห่วงด้วยความปรารถนาดีนะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพของตนเองนะครับบรรดานะครับท่านผู้ฟังภาคประชาชนนะครับที่เราได้ร่วมด้วยช่วยดูแลท่านสังเกตดูนะครับผู้ที่ดูแลสุขภาพของตนเองได้ดีนะครับถึงแม้ว่าจะอายุ70-80-90ก็ดีนะครับแต่จะเดินจะเหินไปไหนนะครับก็คล่องแคล่วนะครับเพราะว่าท่านไม่ได้ลำบากอะไรเลยนะครับดังนั้นท่านผู้ฟังนะครับที่อยากสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสมบูรณ์ดีก็ขอให้ท่านได้ร่วมด้วยนะครับช่วยออกกำลังกายและก็ทานอาหารให้เกิดประโยชน์ลดหวานมันเค็มนะครับแล้วก็จะห่างจากนะครับโรคเบาหวานโรคความดันนะครับไม่อย่างนั้นท่านก็จะอมโรคเอาไว้นะครับถ้าท่านไม่ดูแลสุขภาพของตนเองดังนั้นสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้เร่งสร้างสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ทำเอาเองนะครับผมปัญญาโขงรำนะครับน้องเต้นะครับน้องเต้ของเราวีรยุทธการบรรจงภายใต้การควบคุมดูแลของท่านผอ.สถานีกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้นะครับต้องทิ้งท้ายด้วยผลงานเสียงเพลงหลังจากนั้นผมทั้งสองคนก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลย้ำเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: กราบก้นบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในส่วนพระคือดวงใจไทย
4: วุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลย้ำเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
5: การประชุมวุฒิสภาวันนี้มีนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมมีวาระสำคัญคือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ที่คณะรัฐมนตรีเสนอหลังสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบแล้วทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าเป็นการโอนงบประมาณกว่า 1,300 ล้านบาทจากรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณนี้เช่นงบสัมมนาฝึกอบรมเดินทางไปราชการต่างประเทศและงบลงทุนบางรายการไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆพร้อมย้ำว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณในช่วงที่เหลือของปีควบคู่กับการเดินหน้าภารกิจสำคัญของรัฐการสร้างงานสร้างรายได้และการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการจะทำร่างกฎหมายเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างงานสร้างรายได้พร้อมขอให้วุฒิสภาเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับนี้วาสนาตระเกตรายงาน
4: พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีวางแนวทางช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้งและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคา
6: ในกอบทนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านการตลาดสินค้ากุ้งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างต่อเนื่องหลังได้รับผลกระทบจากประเทศมาเลเซียที่มีการระงับนำเข้าสินค้ากุ้ง4สายพันธุ์จากไทยส่งผลให้เกษตรกรในภาคใต้ไม่สามารถส่งออกได้และส่งผลกระทบต่อราคากุ้งที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยได้ร่วมหารือกับเกษตรกรเพื่อวางแนวทางการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นพร้อมเสนอแนวทางเชื่อมโยงตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาก่อนที่ประเทศมาเลเซียจะปลดล็อกมาตรการดังกล่าวพร้อมทั้งเตรียมการจัดงานมหกรรมกุ้งสุราษฎร์ธานีกระตุ้นการบริโภคและสร้างโอกาสทางการตลาดในช่วงปลายเดือนนี้ด้วยอ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
4: สมาชิกองค์การกลุ่มโอเปกพลัสตัดสินใจเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันอีกครั้งสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการแถลงการร่วมของสมาชิกองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและพันธมิตรหรือ OPEC Plus อ อาทิซาอุดีอาระเบียรัสเซียและอีก5ประเทศหลังการประชุมออนไลน์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากลุ่มโอเปกพลัสตกลงจะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันอีก 188,000 บาร์เรลต่อวันโดยจะเริ่มในเดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันของโอเปกพลัสในรอบนี้มีขึ้นหลังจากที่สหรัฐและอิหร่านลงนามในบันทึกความเข้าใจเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาโดยให้คำมั่นที่จะจัดการกับอุปสรรคของการสัญจรทางเรือในช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลงอย่างรวดเร็วจนมาอยู่ในระดับก่อนสงครามและสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติในไม่ช้าเสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรถอดปลั๊กออกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ปท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oic connect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ

0: ยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
1: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
0: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
2: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
3: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
2: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี่ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
3: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
2: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
3: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
2: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
3: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
2: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
3: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
4: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการพุทธธรรมนำใจค่ะ

ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการพุทธธรรมนำใจได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในช่วงเวลา 11:10 เป็นต้นไปจนถึงเวลา 12:00 ญาติโยมผู้สนใจใครในธรรมก็ติดตามรับฟังกันได้ซึ่งพระผู้ดำเนินรายการก็มีความตั้งใจในการที่จะมาทำหน้าที่ในการเผยแผ่ศาสนาตลอดทั้งนำหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสาธยายให้ญาติโยมได้ฟังกันนะรวมไปถึงข่าวคราวทางคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ให้ญาติโยมได้ร่วมรับฟังแล้วก็รับรู้ถึงความเคลื่อนไหวกิจการของคณะสงฆ์ซึ่งในปัจจุบันนี้เราก็ใช้สื่อหลายๆสื่อให้เกิดประโยชน์เพื่อให้เราได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆทั้งฝ่ายบ้านเมืองแล้วก็ฝ่ายศาสนจักรก็คือฝ่ายศาสนาเราก็รับรู้ไปพร้อมๆกันยิ่งในยุคสมัยปัจจุบันนี้ด้วยแล้วนิยมญาติทั้งหลายใครไม่ดูข่าวใครไม่ติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวสารบ้านเมืองหรือของอื่นๆเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ทันเรียกว่าตกข่าวก็ว่าได้ในด้านศาสนาก็เช่นเดียวกันก็อยากให้โยมญาติทั้งหลายได้รับรู้ถึงกิจกรรมของคณะสงฆ์ที่จัดให้มีขึ้นแต่ละช่วงแต่ละช่วงไปนะก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยก็ต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธน้อยพรมนะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ที่ถวายน้ำปานะเพื่อเป็นกำลังในการประกาศศาสนาตลอดถึงโยมญาติทั้งหลายที่เป็นเจ้าภาพงานบุญงานกุศลที่ได้นิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปฉลองศรัทธาโยมก็อุปถัมภ์เพื่อเป็นกำลังในการประกาศศาสนาก็ต้องขออนุโมทนากับเจ้าภาพทุกบุญทุกงานไว้ในโอกาสนี้ในเช้าวันนี้ก็ประกาศอนุโมทนากับลูกหลานของคุณแม่วรรณาวิทยาเดชซึ่งคุณแม่วรรณาวิทยาเดชเนี่ยอดีตท่านก็เคยเป็นครูที่โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมท่านเกษียณไปนานแล้วท่านเป็นผู้มีจิตอาสาเข้าร่วมโครงการว่าองค์กรจิตอาสาหลายจิตอาสาแม้แต่เหล่ากาชาติหรือผู้พิพากษาสมทบท่านก็มีส่วนร่วมเมื่อวานก็มีการประกอบพิธีประชุมเพลิงท่านเมื่อเช้าก็เก็บกระดูกฉลองอัฐิไปเรียบร้อยก็มีลูกศิษย์ลูกหาแต่ละรุ่นมาร่วมในพิธีเมื่อวานที่ผ่านมาพระผู้ดำเนินรายการนี้ก็ได้รับการอุปถัมภ์ในการจัดทำรายการก็ขออนุโมทนาขอบคุณลูกหลานของคุณแม่วรรณาวิทยาเดชในโอกาสนี้ด้วยนะส่วนคณะสัทธาที่ประสานนิมนต์ให้พระผู้ดำเนินรายการไปฉลองศรัทธาในวันที่24 กรกฎาคมเนี่ยไปเทศบุญมหาชาติประจำปีที่วัดจอมสุทาวาสบ้านขว้าวตำบลนิสานเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์เป็นการปุจฉาวิสัชนากับท่านพระปลัดโชคชัยปัญญาประโชโตเจ้าวาดวัดอัมพรามตะเป็กเป็นงานบุญเทศมหาชาติประจำปีนะส่วนวันที่25 กรกฎาคมนี้ก็จะไปโปรดญาติโปรดโยมที่บ้านโคกสนวนตำบลโคกสนวนอำเภอชำนินะบุรีรัมย์แล้วก็เป็นงานบุญฉลองอัฐิก็เป็นการฉลองศรัทธาญาติโยมตามที่ญาติโยมได้นิมนต์ไปเป็นบุญเป็นกุศลของญาติโยมเจ้าภาพด้วยแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลของสมาชิกรายการที่เราได้มีส่วนร่วมในการฟังเทศน์ฟังธรรมก็เนื่องจากมีญาติมีโยมเจ้าภาพงานบุญงานกุศลได้ถวายการอุปถัมภ์ก็มีกำลังในการประกาศหลักธรรมให้ญาติโยมได้ฟังกันอย่างสม่ำเสมอในช่วง5:00 ช่วง5:00 แล้วก็ในช่วง11:00 ไปถึง12:00 อันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณกับเจ้าภาพทุกบุญทุกงานด้วย
นะส่วนกิจกรรมของคณะสงฆ์นั้นนะโยมญาติทั้งหลายกิจกรรมของคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์นั้นเนี่ยก็ในแต่ละวัดก็เตรียมพร้อมที่จะจัดกิจกรรมเตรียมพร้อมที่จะจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษานะก็จะมีการแห่เทียนพรรษาด้วยนั้นปีนี้เป็นปีที่มี8สงหนเข้าพรรษาก็เป็นเข้าพรรษา8หลังญาติโยมพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาได้มีโอกาสเข้าวัดปฏิบัติธรรมถวายเทียนพรรษาในช่วงก่อนเข้าพรรษานี่ก็ต้องขออนุโมทนาด้วยนะโยมนะเราชาวพุทธเนี่ยในช่วงเทศกาลพรรษานี่ก็จะมีกิจกรรมทำบุญในแต่ละกลุ่มว่างั้นเธอก็จะมีกลุ่มวัดกลุ่มพุทธศาสนิกชนในโซนต่างๆนะไปทำบุญถวายเพลสัญจรนะเป็นกลุ่มไปก็อยู่ที่ว่าทางคณะสงฆ์แล้วก็ญาติโยมได้จัดกลุ่มกันอย่างไรก็เป็นเรื่องของศรัทธาล้วนๆเลยนะอันนี้ก็ฝากญาติฝากโยมว่าก่อนเข้าพรรษาก็จะมีประเพณีแห่เทียนพรรษาด้วยแล้วก็จะมีการถวายเทียนพรรษารวมไปถึงถวายผ้าอาบน้ำฝนนะก็เป็นพิธีบุญนะที่เราพุทธศาสนิกชนได้ทำนะอย่างต่อเนื่องเพราะกิจกรรมเหล่านี้เป็นบุญล้วนๆเลยทีเดียวนะอันนี้ก็เป็นพิธีบุญของเราพุทธศาสนิกชนในช่วงเทศกาลพรรษาส่วนรายการพุทธธรรมนำใจก็มีส่วนร่วมให้โยมญาติทั้งหลายสร้างบุญสร้างบารมีมีข่าวบุญข่าวกุศลเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไรอย่างไรก็จะนำมาประชาสัมพันธ์บอกญาติบอกโยมจะได้มีส่วนร่วมนะในส่วนของคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์นั้นโยมญาติทั้งหลายในส่วนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิรสุทธาภรณ์หลวงพ่อที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11นะหลวงพ่ออาพาธพักรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลก็เป็นเวลาเดือนกว่านะอาการก็ดีขึ้นโดยลำดับแข็งแรงแล้วโยมหมอก็ให้พักผ่อนอยู่ที่โรงพยาบาลสักระยะหนึ่งว่างั้นนะก็อาการทั่วไปก็ปกติหลวงพ่อก็แข็งแรงรอให้คุณหมออนุญาตให้กลับวัดวันไหนก็จะได้แจ้งให้โยมญาติทั้งหลายได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งปัจจุบันนี้หลวงพ่อก็ได้รับยกฐานะให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11นะตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดก็หมดวาระอายุ80ปีนะตอนนี้ก็รอคำสั่งแต่งตั้งรักษาการเจ้าคณะจังหวัดองค์ใหม่ทราบข่าวว่าจะมีการมอบถวายตราตั้งรักษาการเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงบ่ายๆของวันนี้ถ้าไม่มีอะไรคลาดเคลื่อนนะเราพุทธศาสนิกชนคณะสงฆ์ก็รอฟังข่าวตามสื่อต่างๆโดยเฉพาะสื่อโซเชียลจะเร็วมากไม่ต้องรอเวลาถ้ามีการมอบตราตั้งรักษาการเจ้าคณะจังหวัดเมื่อไรอย่างไรก็คงจะมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนำข่าวมาประชาสัมพันธ์ส่วนรายการที่พระผู้ดำเนินรายการจัดทำเนี่ยก็จะมาเป็นเวลานะตีห้าห้าทุ่มแล้วก็ช่วงนี้แหละนะก็จะใช้จะประกาศประชาสัมพันธ์ญาติโยมได้ทราบในช่วงนั้นนะส่วนสื่อโซเชียลนี่จะเร็วนะก็รอฟังข่าวกันแล้วกันว่าหลวงพ่อรูปใดจะได้รับการแต่งตั้งนะให้ทำหน้าที่ในการรักษาการเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์นะในรูปปัจจุบันนี้อันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคณะสงฆ์นั้นโยมญาติทั้งหลายในเรื่องของธรรมะนะนี่ก็สำคัญช่วงนี้อยู่ในช่วงหน้าฝนแต่ยังไม่เข้าพรรษากรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งข่าวมาอันแต่ละช่วงช่วงไหนฝนแรงช่วงไหนฝนตกชุกโยมก็ติดตามข้อมูลนะติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศกันและกันสวทบุรีรัมย์เนี่ยจะมีข่าวญาติโยมได้ฟังทุกต้นชั่วโมงถ้าเราไม่ได้หมุนคลื่นไปไหนอยู่ที่สวทคลื่นเดียวเนี่ยก็จะครอบคลุมทุกข่าวสาระบันเทิงแล้วก็มีธรรมะจากพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการด้วยนะก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ร่วมกันสร้างสมคุณงามความดีทำดีกันต่อไปนะใครมีบทบาทหน้าที่อะไรช่วงนี้ก็ทำไปก่อนนะเพื่อที่จะทำให้เรานั้นเนี่ยได้เป็นบุคคลที่สร้างประโยชน์นะเกิดมาไม่รู้จะทำอะไรมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะทุกคนต่างก็ต้องมีหน้าที่ถ้าปล่อยให้วันเวลาผ่านไปโดยที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลยนะการเกิดมาเป็นมนุษย์ของเรานี่ก็จะสูญเปล่านะเกิดมาทั้งทีไม่มีอะไรดีติดตน
เกิดมาเป็นคนแล้วทำไมมันจนความดีเหลือเกินบางคนก็ไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยบ่งบอกให้รู้ว่าเรานั้นสร้างไม่สร้างประโยชน์ให้เกิดมีแก่ตนนั้นเอาเป็นว่าหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นเนี่ยก็มีให้ญาติโยมได้นำไปใช้เพื่อกระตุ้นเตือนนะกระตุ้นเตือนจิตใจของเราให้รีบเร่งขวนขวายในการสร้างสมคุณงามความดีในการทำหน้าที่ของตนเองไปนะเพื่อที่จะทำให้เราได้รับประโยชน์เพราะสังขารร่างกายของชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยมันหาอะไรแน่นอนไม่ได้เลยนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปญาติโยมก็ดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องของพระท่านเดินธุดงค์เดินบำเพ็ญเพียรเพื่อให้กิเลสมันเผาไหม้เพื่อให้กิเลสมันเบาบางนะเดินธุดงค์ริมถนนก็ปรากฏว่าเด็กขับรถมาชนจนพระมรณภาพไป10กว่ารูปแล้วก็บาดเจ็บพิกลพิการอีกหลายรูปเนี่ยตรงนี้โยมญาติทั้งหลายซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในคราวครั้งนั้นนะเมื่อไม่นานมาเนี่ยก็เป็นภาพที่สลดใจเพราะเด็กวัย10กว่าขวบเนี่ยสามารถขับรถออกถนนใหญ่ได้แต่ก็ไม่สามารถควบคุมรถที่มีความเร็วสูงให้อยู่ในระบบระเบียบจราจรได้เพราะยังเด็กอันนี้แหละโยมเขาไม่ให้เด็กขับรถการทำใบขับขี่ก็ต้องมีอายุที่แน่นอนต้องกำหนดอายุด้วยแล้วก็คนที่จะมีใบขับขี่ได้ก็ต้องผ่านการสอบผ่านการทดสอบเป็นอย่างดีเนี่ยแต่เด็กเนี่ยยังไม่มีใบขับขี่แล้วก็ไม่รู้ไปหัดขับรถมาจากไหนพอนำรถขึ้นสู่ถนนใหญ่ได้ก็ไปโลกของข้าพเจ้าไม่ได้สนใจอินพรหมสุดท้ายพระก็ต้องมารับกรรมมรณภาพไปทั้งที่ทำดีตั้งใจปฏิบัติธรรมเดินจงกรมเพื่อให้กิเลสมันเบาบางนะแต่ท่านก็มามรณภาพด้วยอุบัติเหตุคนที่ขับรถชนอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุบัติภัยแล้วก็ย้อนมาที่ชีวิตของเราด้วยว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสหลักบาลีไว้ว่าคโนโวมาอุปัชฌาเวลาแต่ละขณะอย่าได้ล่วงเลยไปเปล่าประโยชน์นะก็หมายความว่าทุกขณะทุกเวลานาทีอย่างเช่นช่วงรายการพุทธธรรมนำใจอยู่ในขณะนี้ทางสวทบุรีรัมย์ได้ถวายเวลามาช่วงนี้โยมตั้งแต่11นาฬิกา15นาทีเป็นต้นไปจนถึง12นาฬิกานี่จะต้องมีสาระมีธรรมะให้ญาติโยมเนี่ยได้รับฟังกันนะเพราะเชื่อว่าญาติโยมที่รับฟังอยู่ทางบ้านหรือในองค์กรก็ตามจะฟังผ่านวิทยุหรือฟังผ่าน Facebook สวทบุรีรัมย์นะก็ล้วนแล้วแต่ให้ความสำคัญแล้วก็สนใจในกิจของพระศาสนาซึ่งพระผู้ดำเนินรายการเองเนี่ยช่วงนี้ก็สามารถเทศโปรดญาติโปรดโยมได้ตามปกติแล้วเมื่อช่วงเดือน2เดือน3เดือนที่ผ่านมานะก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องของหลอดคอนะมีปัญหาเล็กน้อยเนื่องจากใช้เสียงเยอะในช่วงเมษาก่อนเมษานะมีงานบุญก็รับศรัทธาญาติโยมนะพอลำคอหรือว่าเส้นเสียงอักเสบนี่ก็เป็นปัญหาก็ลำบากในการใช้เสียงสื่อสารก็พอสมควรญาติโยมกว่าจะจบรายการได้ช่วงนั้นก็ต้องสู้พอสมควรนะแต่ตอนนี้ก็ปกติแล้วหรือว่าญาติโยมฟังอยู่ทางบ้านฟังอย่างไรชัดเจนหรือไม่ชัดเจนอย่างไรเสียงใกล้ปกติหรือว่าอย่างไรโยมก็บอกกล่าวกันได้นะโยมนะติชมกันมาช่องสวทบุรีรัมย์นะส่งข้อความมานะคอมเมนต์มาก็ได้ยินดีรับคำติชมเพราะเราก็ให้กำลังใจกันมาโดยตลอดอยู่แล้วนะนั้นตรงนี้ฝากญาติฝากโยมว่าเราอย่าให้เวลามันผ่านล่วงเลยไปโดยที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์นะโดยที่เราไม่ทำอะไรเลยนะกระทำภูตสะเมรตินทิวาวีปติวีติปตันติวานะก็หมายความว่าเราท่านทั้งหลายให้พิจารณาเนืองๆว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่นะก็คือให้เราได้เข้าใจอย่างนี้ว่ากระทำภูตสะเมรตินทิวาวีติปตันติคือให้เราพิจารณาเนืองๆว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เนี่ยก็หมายความว่าในแต่ละวันในแต่ละคืนเนี่ยเราทำอะไรนะเราก็ต้องพิจารณาอยู่เนืองๆนะอโมคังทิวสังกยิราอเปนะปหุเกนะวาเวลาแต่ละวันเนี่ยอย่าให้ผ่านไปเปล่าจะมากหรือน้อยก็ต้องให้มันได้อะไรบ้างเนี่ยตรงนี้ชัดเจนเลยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ให้เราพิจารณาถึง
คุณค่าของเวลาหรือว่าความคุ้มค่าของเวลาที่มันจะผ่านพ้นไปในแต่ละวินาทีเลยทีเดียวนะกาโลคสติภูตานิสะเตเนวะอัตนาเวลามันกลืนกินสรรพสัตว์ทั้งหลายกับทั้งตัวของมันเองนี่ก็คือว่าวันเวลามันก็กลืนกินสรรพสัตว์ทั้งหลายคำว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายก็คือเรานี่แหละแล้วก็สรรพสัตว์อื่นๆที่ว่ามันต้องเป็นไปตามกาลเวลาและเวลามันก็จะหมดไปด้วยไม่ใช่กลืนกินแต่มนุษย์อย่างเดียวนะแม้แต่ตัวเวลาเองก็เช็คเช่นเดียวกันนะให้เราได้เข้าใจตามนี้ว่าวันเวลาแต่ละขณะที่ผ่านไป1วัน1เดือน1ปีเนี่ยเราท่านทั้งหลายควรที่จะได้ประโยชน์อะไรบ้างนะเรียกว่าต้องให้มันได้สาระประโยชน์บ้างในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีนะธรรมะข้อนี้ก็หากเราจะพิจารณาให้เห็นคุณค่าของชีวิตของเราในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยบางทีมันก็ต้องใช้เวลาในการทบทวนนะถ้าเราขยันจดถ้าเราขยันบันทึกมันก็ดีว่าวันหนึ่งเราทำอะไรได้ประโยชน์อะไรบ้างนะก็บันทึกไปก็เหมือนกับคุณครูนั่นแหละทำการเรียนการสอนลูกศิษย์นะในแผนการสอนก็จะมีแบบบันทึกหลังการสอนนะว่าสอนในวิชานั้นนั้นนักเรียนได้สาระอะไรกี่เปอร์เซ็นต์รู้กี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์ต้องทบทวนเนี่ยคุณครูก็จะมีแบบบันทึกหลังการสอนนั่นก็คือแผนการสอนส่วนชีวิตเราเนี่ยบางทีมันก็ไม่มีแผนเหมือนกันนะโยมนะบางคนก็ไม่เคยวางแผนชีวิตเลยนะแล้วแต่มันจะเป็นไปทำอะไรได้ก็ทำไม่ทำก็คือไม่ทำอะไรประมาณนั้นนี่ก็เรียกว่าคนไร้แผนของชีวิตนะไม่มีแผนแบบแปลนที่จะดำเนินชีวิตไปข้างหน้าว่าชีวิตหนึ่งเนี่ยก่อนที่จะถึงวันจบของชีวิตเราเราจะวางแผนชีวิตของเราอย่างไรเนี่ยตรงนี้ก็ฝากญาติฝากโยมว่าเราทุกคนนั้นจะต้องมีแผนไว้รองรับการดำเนินชีวิตของตนว่าวันหนึ่งหนึ่งเดือนหนึ่งหนึ่งปีหนึ่งหนึ่งเนี่ยให้มีอะไรเกิดขึ้นแก่ตนบ้างทำอะไรให้มันเป็นสาระให้เป็นแก่นสารแก่ตนในรอบวันรอบเดือนรอบปีนะตามหลักศาสนาผู้รู้ท่านกล่าวไว้ว่าอย่างน้อยให้เราได้คนละ4รอบในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีรอบอะไรบ้าง1รอบครอบ2รอบรู้3รอบจัด4ก็รอบข้างเนี่ย4รอบลองพิจารณาดูกันแล้วกันว่าโยมท่านทั้งหลายวันในวันนี้ตั้งแต่เช้ามาเนี่ยเราได้กี่รอบแล้วนะคำว่ารอบในที่นี้ก็คือรอบทั้ง4อย่างเนี่ยเราครบไหมรอบครอบรอบรู้รอบจัดแล้วก็รอบข้างนะคำว่ารอบครอบเนี่ยตรงนี้คือความเป็นผู้มีสติมีสติใคร่ครวญพิจารณาให้ถี่ถ้วนในกิจที่จะทำในถ้อยคำที่จะพูดนะเช่นคำว่านิสสัมมะกรณังสยโยใคร่ครวญในรอบครอบตรวจสอบให้เรียบร้อยแล้วจึงกระทำมิฉะนั้นจะเข้าลักษณะที่ว่าธรรมะใดไม่พินิจได้ความผิดเป็นกำนันก็คือว่าถ้าเราทำอะไรโดยที่ไม่พินิจพิจารณานะเราก็จะได้ความผิดเป็นเครื่องตอบแทนความผิดก็คือโทษนี่แหละมันไม่ดีเลยนะอันนี้ก็ให้โยมญาติทั้งหลายได้พิจารณาที่ว่ารอบคอบนั่นแหละดีที่สุดแล้วนะอันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับญาติกับโยมที่เข้ามารับฟังรับชมในส่วนของFacebook ของสวทบุรีรัมย์นะคุณโยมลิมหานชนะอนุโมทนาด้วยคุณโยมแม่บรรเทาสำรันใจสาธุนโยมนะตอนนี้อยู่บนรถไฟกำลังจะไปอยู่บนราชธานีรถไฟน่าจะปลอดภัยที่สุดแล้วนะทุกวันนี้ก็ให้เดินทางปลอดภัยกันแล้วกันส่วนของฝากที่นำมาฝากที่สวททางเจ้าหน้าที่ได้นำมาถวายแล้วอนุโมทนากับคุณแม่บรรเทาสำรันใจที่ได้ถวายเครื่องดื่มถวายตั้งแต่วันประชุมที่ผ่านมาเอิญว่าผู้ดำเนินรายการเนี่ยพอประชุมเสร็จก็ไม่ได้หยิบใส่รถไม่ได้ยกขึ้นรถมาก็เลยต้องรอวันนี้โยมแม่ก็นำมาฝากไว้ที่สวททางเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการให้แล้วอนุโมทนาด้วยนะคุณประยุทธ์สำรันใจอนุโมทนาด้วยคุณแม่วรรณากฎมัจฉาคุณโยมสำเริงเอี้ยรำนะคุณโยมโฉมพาสุขพระมหาแก้วรัตนปัญโยผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมะขามตาเสาพระน้องชายนะก็ขออนุโมทนาด้วยนะที่เข้ามารับฟังรับชมมีข่าวประชาสัมพันธ์งานวัดงานวางานหมู่บ้านที่เป็นประโยชน์ก็บอกกล่าวกันมา
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยวัดใดที่หล่อเทียนบ้างชุมชนไหนที่จะแห่เทียนพรรษาก็ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสวทบุรีรัมย์ของเราได้สวทบุรีรัมย์ของเราเนี่ยนอกจากเผยแพร่เสียงผ่านคลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ยังมีเผยแพร่เสียงผ่านFacebook ของสวทบุรีรัมย์ด้วยก็เป็นการสร้างโอกาสให้เราทุกคนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึงทั่วประเทศว่างั้นทั่วโลกก็ว่าได้เพราะทุกวันนี้ใช้เครื่องอินเทอร์เน็ต นั้นโยมญาติทั้งหลายนอกจากคนเราจะมีความรอบครอบแล้วเนี่ยต่อมาก็คือรอบรู้นี่ก็สำคัญประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาทั้งสุขแล้วก็ทุกข์ดีแล้วก็ชั่วเป็นเหตุให้รู้จักใช้ปัญญากลั่นประสบการณ์รู้ดีแล้วก็ต้องทำดีรู้ชั่วแล้วก็ต้องเว้นจากความชั่วความหมองมัวจะไม่เกิดด้วยอำนาจแห่งการที่เรารู้เท่ารู้ทันเนี่ยก็จะทำให้เรารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรที่ท่านบอกว่ารู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้ถ้ารู้ไม่เท่าไม่ทันมันก็จะหมดทั้งทางกันแล้วก็ทางแก้นั้นรอบรู้น่ะดีโดยเฉพาะในเรื่องของการดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบันนี้โยมญาติทั้งหลายต้องรู้กันเยอะๆนะเพื่อที่จะได้ปลอดภัยอะไรที่มันเดิมๆไม่พัฒนาโลกมันพัฒนาไปไกลแล้วนะข้อมูลข่าวสารต่างๆเครื่องยนต์กลไกเทคโนโลยีพัฒนาไปไกลแล้วถ้าเราไม่พัฒนาตามหรือไม่พัฒนาบ้างจะทำให้เรานั้นไม่รู้ไม่เท่าไม่ทันแม้แต่ในเรื่องสังขารร่างกายจริงๆแล้วเนี่ยการรู้เท่ารู้ทันองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ทรงสอนในเรื่องของวิสัยทัศน์ให้เราพุทธศาสนิกชนในยุคนั้นเนี่ยแม้แต่ในยุคปัจจุบันนำมาพิจารณาแล้วก็นำมาใช้นะคำว่ารู้เท่ารู้ทันก็คือให้เราพิจารณาถึงความจริงของชีวิตของเราพิจารณาดูตัวเรานี่แหละไม่ต้องไปดูอื่นไกลร่างกายของเรานี่เป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้เกิดขึ้นมายืมธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟอาศัยพ่อแม่ให้กำเนิดเกิดชีวิตนะแต่ว่าเมื่อเราได้กำเนิดเกิดชีวิตแล้วสังขารร่างกายที่อาศัยธาตุ4ดินน้ำลมไฟเกาะกลุ่มกันอยู่ก็ใช้ชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้มีอะไรที่เป็นอมตะนิรันดร์กาลหรือว่าถาวรแต่ประการใดนั่นแหละตัวเนี้ยฝากญาติฝากโยมว่าเราทุกคนเนี่ยต้องรู้เท่ารู้ทันแม้แต่สังขารร่างกายมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสไว้ในธรรมุเทศ4เนี่ยให้เราพุทธศาสนิกชนเนี่ยนำไปเป็นข้อคิดว่าธรรมุเทศ4เนี่ยมันเป็นเรื่องความจริงที่เราจะพึงพิจารณาให้รอบรู้ถึงสัจธรรมข้อที่1เนี่ยโลกคือมูสัตว์อัญชราเข้ามาใกล้แล้วไม่ยั่งยืนเนี่ยก็หมายความว่าสังขารร่างกายของเราเมื่อถึงเข้าสู่วัยชราแก่ชรานะหรือวัยผู้สูงอายุแล้วเนี่ยก็คงอยู่ได้อีกไม่นานพอเราถึงวัยชราก็นับถอยหลังได้เลยว่าเราจะอยู่ได้อีกสักเท่าไหร่ยิ่งเราไม่รู้ด้วยแล้วว่าใครจะอยู่ได้กี่วันกี่เดือนกี่ปีเนี่ยไม่มีใครรู้เพียงแต่ว่าเมื่อเราเนี่ยได้อยู่ถึงวัยชราแก่ชราที่เคยดำกลับขาวที่เคยยาวกลับสั้นที่เคยมั่นกลับคลอนที่เคยย่อนกลับตึงที่เคยซึ้งกลับเซอเนี่ยเราพิจารณาถึงตรงนี้ได้ก็จะทำให้เราเนี่ยเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าเตรียมพร้อมซ้อมตายอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจะทำให้เราได้สบายใจเพราะความแก่มันส่งสัญญาณบอกเราแล้วเรียกว่าทับหน้าเนี่ยมาแล้วส่วนทับหลังคือความตายจะมาถึงตอนไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าในขณะเนี้ยสังขารร่างกายของเรามันวิกาลไปแล้วมันไม่เหมือนเดิมนะเป็นต้นว่าเส้นผมเคยดกดำมันก็ขาวโพลนไปแล้วนะสายตาฟันหรือว่าสติปัญญาก็เหมือนกันมันก็เสื่อมไปตามกาลเวลานั่นตรงนี้ฝากญาติฝากโยมพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านว่านี่คือความจริงของชีวิตว่ามันเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรที่คงทนไม่มีอะไรที่จะยืนหยัดอยู่อย่างเดิมเมื่อความแก่มันปรากฏแล้วก็ให้เตรียมพร้อมต่อมาก็คือโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนนะอันนี้ก็หมายความว่าสังขารร่างกายของเราเนี่ยเมื่อถึงคราวแก่ก็ไม่มียาหมอยาดีไหนมาต้านทานความแก่ให้ได้นะก็ต้องแก่เมื่อถึงคราวป่วย
ก็เช็คเช่นเดียวกันนะไม่มียาไหนใครก็แล้วแต่ต้านทานความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ถึงเวลาก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยนะมันไม่มีอะไรต่อมาก็คือเวลาตายนะก็ไม่มีอะไรที่มาต้านจะต้านทานความตายไม่เกิดมีแก่เราได้ญาติพี่น้องบองปู่โอนหรือเพื่อนฝูงมากมายทรัพย์สินเงินทองเยอะแยะไม่สามารถที่จะชะลอให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะต้านทานความตายไม่ให้เกิดมีแก่เราได้นั้นหมดสิทธิ์เลยนั้นความจริงของชีวิตตรงนี้เราก็ต้องรู้เท่ารู้ทันด้วยว่ารอบรู้เพื่อที่จะทำให้เราไม่ทุกข์รู้เท่าไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้อันนี้คือข้อที่สองส่วนข้อที่สามนั้นเนี่ยโลกคือมูสัตว์ไม่มีอะไรเป็นของของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปนี่ก็หมายความว่าเราเกิดมาในโลกใบนี้เราต่างก็แสวงหาทรัพย์สินเงินทองเข้าของต่างๆแสวงหาว่า อันนี้ก็ของเราอันนี้เราก็อยากได้อันนู้นเราก็อยากจะได้ไม่บางคนก็ไม่รู้จักพอสักทีนึงจนตายไปก็ยังไม่รู้สึกคำว่ายังไม่ได้สัมผัสคำว่าความพอหรือความรู้สึกว่ามีความสุขในการดำเนินชีวิตเพราะรู้แต่ว่ายังอยากจะได้ใครอยากจะมีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนั้นพอล้มหายตายจากไปแล้วสิ่งที่เราได้สิ่งที่เรามีมันไม่ได้เป็นของเรามันไม่ได้ติดสอยห้อยตามเราไปนั้นจึงอยากจะฝากญาติฝากโยมว่าอันนี้คือความจริงของชีวิตที่เราจะต้องรู้เท่ารู้ทันปล่อยวางบ้างนอนนั่งสบายมีเงินทองเข้าของต่างๆพอบริจาคพอเกื้อกูลกันได้ก็เกื้อกูลกันไปเพราะสุดท้ายเราไม่สามารถที่จะเอาอะไรไปได้แม้แต่ชิ้นเดียวนะนั้นไอ้ตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยแข่งแย่งกันแทบเป็นแทบตายนะอยากจะได้ใครอยากจะมีพอตายแล้วก็ต้องแบมือทุกอย่างนั้นถ้าเราเข้าใจหลักธรรมข้อนี้มันจะบรรเทาความโลภมันจะบรรเทาความอยากความคิดอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนคนอื่นได้บ้างนะเพราะเรารู้ว่าสรรพสิ่งมันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะต่อมาอีกข้อหนึ่งก็คือโลกคือหมู่สัตว์พร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาคำว่าโลกคือหมู่สัตว์พร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาเนี่ยก็หมายความว่าเราทุกคนทุกท่านเนี่ยเราพึงพิจารณาถึงความนึกคิดของเราว่ากามตัณหาความลุ่มหลงในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภาวะตัณหาความอยากได้ใครอยากจะมีอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่วิภาวะตัณหาความไม่พึงพอใจในสิ่งที่ตนเองได้ในสิ่งที่ตนเองมีคือไม่อยากเป็นนู่นไม่อยากเป็นนี่ไม่พึงพอใจอะไรสักอย่างสุดท้ายเราก็ทุกข์นั้นตัณหาทั้ง3อย่างเนี้ยมันเป็นบ่อเกิดที่ทําให้คนเรานั้นเนี่ยเกิดความวุ่นวายคนทะเลาะกันแก่งแย่งกันนะชิงรักหักสวาทกันก็เกิดจากการลุ่มหลงมีกามตัณหานะส่วนอยากเป็นนู่นเป็นนี่อยากเป็นใหญ่เป็นโตก็เกิดจากภวะตัณหาเนี่ยคนเราไม่รู้จักพอส่วนความเบื่อหน่ายในชีวิตความเบื่อหน่ายทุกอย่างความไม่พึงพอใจในอะไรสักอย่างที่เรามีมันทำให้หงุดหงิดไปมาก็ทำให้เกิดความฟุ้งซ่านแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าไปในตัวเนี่ยนั้นคำว่ากามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นตัวทุกข์ถ้ามันรุมเร้าจิตใจของเรานั้นเราก็ต้องรู้จักคำว่าปล่อยวางเมื่อปล่อยวางได้นอนนั่งสบายนี่คือคำว่ารอบรู้ต่อมาก็คือรอบจัดโยมรอบจัดก็หมายความว่ามีความเจนจัดมีความเชี่ยวชาญความเป็นงานที่เกิดจากประสบการณ์แล้วก็การฝึกฝนนะทำให้มองรู้ดูออกบอกได้แล้วก็ใช้เป็นเนี่ยซึ่งตรงนี้มองทำให้มองรู้ดูออกบอกได้แล้วก็ใช้เป็นอันนี้คือรอบจัดเราก็ต้องมีความเชี่ยวชาญถ้าพูดปัจจุบันเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในการประกอบกิจกรรมการงานมีคนก็ใช้งานเป็นมีอุปกรณ์ก็ใช้งานได้ต่างๆเนี่ยมีความเชี่ยวชาญรอบรู้รอบคอบแล้วก็รอบจัดนะเรียกว่ามีความชำนิชำนาญถ้าเป็นปัจจุบันนี่ก็คือเชี่ยวชาญนี่แหละนะเราก็ใช้และแต่เราจะใช้คำให้เหมาะสมกับยุคสมัยในปัจจุบันถ้าพูดตามภาษาบ้านเราก็คือเป็นผู้รอบจัดรอบรู้นะสามารถที่จะทำงานได้อย่างเต็มที่นะเรียกว่าเก่งนะส่วนภาษา
ราชการก็ได้เชี่ยวชาญนะยิ่งมียศมีตำแหน่งแล้วก็มีความเชี่ยวชาญระดับนู้นระดับนี้ด้วยแล้วก็นั่นแหละนะตามยุคตามสมัยไปส่วนเราท่านทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธก็ให้รอบจัดเข้าไว้นะต่อมาก็คือรอบข้างนะหมายถึงบริวารญาติมิตรเพื่อนสนิทมิตรสหายสัมพันธชนคนเกี่ยวข้องผู้ที่จะมีคนรักนะผู้ที่จะมีคนให้ความรักให้ความร่วมมือนะจะต้องเป็นคนที่โลกไม่แคบนะคำว่าโลกไม่แคบก็คือจะต้องมีความเสียสละนะความอบอ้อมอารีคือมีน้ำใจต่อผู้คนที่เกี่ยวข้องนะทุกๆฝ่ายจึงจะเกิดความอบอุ่นเป็นเครื่องหนุนให้เกิดความอบอวลนะได้ให้ได้ความเคารพได้ความรักเข้าลักษณะที่ว่าบริวารมาเพราะน้ำใจมีบริวารหนีเพราะน้ำใจลดบริวารหมดเพราะน้ำใจแห้งบริวารแล้งเพราะน้ำใจลานะอันนี้แหละที่บอกว่าความรักมีเพราะสามัคคีมาความรักโรยราเพราะไม่มาของความสามัคคีนั้นญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านที่กำลังฟังรายการพุทธธรรมนำใจอยู่ในขณะนี้นะก็เชื่อว่าเราท่านทั้งหลายในรอบข้างของเราเนี่ยจะมีสัมพันธชนคนที่ร่วมการงานญาติสนิทมิตรสหายหรือเพื่อนพ้องน้องพี่ต่างๆเนี่ยห้อมล้อมเราเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยทำไมมีญาติพี่น้องมากมายมีคนรักคนชมมากมายหรือทำไมบางทีเราไม่มีใครเขาสนใจไม่มีใครเขามาหาเราหรือไม่มีใครก็อยากจะเป็นเพื่อนเป็นบริวารเราเนี่ยตรงนี้บ่งบอกให้รู้ว่าเราก็ขาดตรงนี้แหละขาดคำว่ารอบข้างก็คือสิ่งที่จะเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจของบุคคลให้อยากจะมีให้อยากจะเป็นเพื่อนกับเราอยากจะร่วมงานการกับเราซึ่งตามหลักศาสนาเนี่ยพระพุทธองค์ก็ตรัสเอาไว้อยู่แล้วว่าคุณธรรมที่จะทำให้คนมีบริวารมากหรือมีคนรักคนชอบคนชมเป็นเสน่ห์รัดเรืองจิตใจบุคคลอื่นเอาไว้ก็คือสังขารวัตถุธรรม4ประการสังขารวัตถุธรรม4ประการเนี่ยเราสามารถที่จะนำไปใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้นะไม่มีบริวารบริวารก็จะมีไม่เคยมีคนรักคนชอบคนชมคนก็จะมีคนรักคนชอบคนชมนะตัวนี้ฝากญาติฝากโยมไว้ว่าสังขารวัตถุธรรม4ประการมีอะไรบ้างก็คือทานังเนี่ยการให้การมีน้ำใจนะให้การแบ่งปันการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่เราทุกคนสามารถที่จะผูกมัดน้ำจิตน้ำใจของกันและกันได้เมื่อกับญาติโยมมีโอกาสไปเที่ยวในต่างถิ่นต่างที่กลับมาก็มีของฝากมาฝากคนรอบข้างคนรอบบ้านต่างๆเหล่านี้ของฝากเหล่านี้จะเป็นเสน่ห์มัดจิตใจของคนอื่นนะให้เขาเนี่ยระลึกนึกถึงเราตลอดเวลาอย่างน้อยเขาก็จะคิดว่าโอ้ตอนสมัยเรากลับมาจากต่างจังหวัดนะมาจากจังหวัดโน่นจังหวัดนี่เป็นต้นว่ามาจากจันทบุรีก็มีทุเรียนมีเงาะมาฝากลูกสองลูกอะไรก็ว่ากันไปก็ระลึกนึกถึงกันคนเราไม่ลืมกันนะญาติโยมต่างคนต่างก็มีน้ำจิตน้ำใจต่อกันและกันพริกเรือนเหนือเกลือเรือนใต้หมูไปไก่มาคนเก่าก่อยคนแต่ก่อนนั้นเขาก็พูดกันซะอย่างนี้เราก็จำได้แล้วเราก็เข้าใจนะและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งปันเรื่องของการให้ทานนังการให้ต่อมาคือปิยวาจาการพูดจาอ่อนหวานการเจรจาด้วยคำพูดที่ดึงดูดจิตใจของบุคคลอื่นได้ไม่ใช่เรื่องยากขอให้เรามีสติในการพูดกันจาแต่ว่าต้องมีความจริงใจนะแม้คำไม่เพราะไม่หวานไม่เป็นไรแต่ใส่ความจริงใจเข้าไปไม่ดัดจริตจนเกินไปบางทีมันดัดจริตเกินไปมันก็ยากที่จะไว้วางใจกันว่าจะมาไม่ไหนอีกน้อเนี่ยดูคำพูดคำจานะก็ใช้ความจริงนี่แหละปิยวาจาพูดอ่อนหวานขันเพราะต่างนะก็ว่ากันไปอย่าว่าแต่มนุษย์เลยโยมแม้สรรพสัตว์ทั่วไปเนี่ยญาติโยมที่เคยมีสัตว์เลี้ยงถ้าเราสื่อสารถ้าเราพูดแบบดีๆเขาก็จะมีความรักในเจ้าของแต่ถ้าหากว่าพูดไม่ดีพูดไม่จนสัตว์เหล่านั้นตกอกตกใจสัตว์เลี้ยงตกอกตกใจได้ยินแค่เสียงเดินมันจะวิ่งหนีแล้วเนี่ยนั้นแม้แต่สรรพสัตว์ก็ยังไม่ชอบความก้าวร้าวไม่ชอบ
คำหยาบกระด้างอะไรต่างยกตัวอย่างโคนันทวิสารโคนันทวิสารเนี่ยมีชายคนหนึ่งที่นำไปเลี้ยงโคตัวนี้สามารถที่จะลากเกวียน 1,000 เล่มได้เพียงแค่ดึงแกร็กเดียวสามารถที่จะทำให้ขยับได้เนี่ยจนเจ้าของเนี่ยรักมากเลี้ยงดูเหมือนลูกชายแต่เจ้าของวัวนี่ก็ยากจนแต่ก็เลี้ยงด้วยความรักนึกว่าเป็นสมาชิกในครอบครัวคนหนึ่งก็แล้วกันจนวัวตัวนี้มีรู้ภาษาพูดตามภาษาบ้านเราวัวแสนรู้รู้ภาษาก็เลยบอกเจ้าของว่าจนว่าพ่อก็ยากจนมานานแต่พ่อก็เลี้ยงผมมาจนเติบโตเอาอย่างนี้ดีไหมพ่อไปท้าพนันกับเศรษฐีในหมู่บ้านเนี่ยท้าพนันด้วยการที่ว่าลูกของพ่อคือวัวเนี่ยโคนันทวิสารเนี่ยสามารถลากเกวียน100เล่มเกวียนที่บรรทุกหินใต้แกร็กเดียวสามารถทำให้เกวียนเล่มท้ายไปอยู่ข้างหน้าได้เนี่ยเจ้าของก็ไม่แน่ใจว่ามันจะได้ไหมสุดท้ายก็เชื่อเลยพนันไปการพนันไม่ดีแต่ว่าเป็นนิทานก็พนันเศรษฐีก็รับพนัน 1,000 ขาปณะนะพอพนันกันเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้มาประลองพละกำลังโคนันทวิสารในขณะที่เจ้าของโคนันทวิสารเนี่ยพนันเสียเอาเงินไปวางไว้ 1,000 ขาปณะแล้วกลัวแพ้ก็เลยขึ้นบนเกวียนเนี่ยเอาประตักตีโคนันทวิสารตีเท่านั้นยังไม่พอนะยังพูดคำไม่สุภาพดาวโคชั่วโคโง่โคโกงเจ้าจงไปโคชั่วโคโง่โคโกงเจ้าจงไปในลักษณะอย่างนี้โคนันทวิสารก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะทำไมพ่อพูดกับเราไม่สุภาพพูดไม่ดีเลยหาว่าเราโคโง่โคชั่วโคโกงเราก็ไม่เคยโง่เราก็ไม่เคยชั่วเราก็ไม่เคยโกงทำไมพ่อพูดคำหยาบอย่างนี้โคนันทวิสารเลยไม่ออกแรงลากเกวียนและไม่ขยับแม้แต่นิดเดียวสุดท้ายก็แพ้ไปเจ้าของวัวคนอภิสารก็เสียเงินไป 1,000 ขัปปณะเศรษฐีก็ได้เงินไปเต็มๆเลยเนี่ยพอเสียพนันไปก็ร้องห่มร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะหมดเนื้อหมดตัวโคนันทวิสารเนี่ยเห็นเจ้าของโศกเศร้าเสียใจเช่นนั้นก็เลยไปถามว่าพ่อทำไมพ่อจึงด่าผมว่าโคโง่โคโกงโคชั่วทั้งที่ผมไม่เคยเป็นอย่างนั้นเลยมีแต่อยากจะช่วยพ่อมีอยู่มีกินพนันแล้วก็อยากให้พ่อชนะแต่พอได้ยินคำหยาบเช่นนั้นคำดุด่าว่ากล่าวเช่นนั้นผมเลยไม่ออกแรงลากเกวียนเลยงั้นเอาอย่างนี้พ่อจงไปท้าพนันกับเศรษฐีใหม่กันแล้วกันเจ้าของวัวก็แบ่งรับแบ่งสู้มันจะได้ไหมไอ้เสียไปแล้ว 1,000 ขาปณะจะเอาอีกมันจะคือไหมล่ะรับรองได้แน่นอนคราวครั้งนี้ใส่ไปเลย 2,000 ขาปณะได้กลับมาคืนหมดแล้วก็ได้เยอะกว่าเก่าด้วยแต่ขออย่างเดียวอย่าพูดคำหยาบกับผมเท่านั้นเองเจ้าของวัวก็ตัดสินใจเอาไงลองอีกครั้งเถอะพอลองแล้วคราวครั้งนี้จำคำที่โคนันทวิสารขอร้องเอาไว้ว่าอย่าพูดคำหยาบไม่พูดก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าพูดก็ค่อยพูดคำที่สุภาพพอถึงเวลาแห่งการพนันเท่านั้นแหละเศรษฐีก็เคยได้ไปแล้วเนี่ยก็คิดว่ามันก็เหมือนเดิมนั่นแหละอย่างไรเสียมันคงไม่มีกระพละกำลังที่จะลากเกวียนที่บรรทุกหิน 1,000 เล่มเกวียนเพียงแค่แกร็กเดียวเนี่ยให้มันเล่มท้ายมาอยู่ข้างหน้าได้เศรษฐีก็เต็มที่เลย 1,000 ขาปณะ 2,000 ขาปณะสบายสบายพอถึงเวลาแห่งการดื่มพันเท่านั้นเอาเงินมาวางต่างฝ่ายต่างก็เอามาวางทีนี้เจ้าของวัวเนี่ยขึ้นบนหลังเกวียนแล้วเอาประตักไปสกิดวัวพูดแบบสุภาพลูกเอ้ยพ่อมาให้จำเริญเจ้าจงลากเกวียนไปแค่นี้แหละพูดประมาณนี้สองสามครั้งพ่อมาให้จำเริญวัวคนอันทวิสารลากเกวียนแค่แกร็กเดียวยมสามารถทำให้เก
วียนเล่มสุดท้ายมาหยุดอยู่ไอ้ตรงที่จอดอยู่ตรงนั้นอยู่ข้างหน้านะสุดท้ายก็ได้เงินมามากกว่าเดิมเนี่ยอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการพูดการจามนุษย์เราเนี่ยญาติโยมอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่มันก็ต้องสื่อสารมันก็ต้องพูดต้องจากันต้องเจรจากันถ้าไม่พูดถ้าไม่เจรจานะอยู่กันแบบไม่พูดไม่จากันมันเป็นไปได้ไหมยิ่งอยู่ในองค์กรเดียวกันด้วยแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งไปไม่ได้จะชอบจะชังยังไงในสายงานมันก็ต้องพูดต้องสื่อสารกันและคนเราก็ต้องมีใจให้มันกว้างเปิดใจให้มันกว้างหน่อยอย่าคิดเล็กคิดน้อยนะเพราะเราจะต้องอยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันจนกว่าจะหมดลมหายใจรู้จนกว่าจะเกษียณนี่แหละนะยิ่งเป็นสามีภรรยากันด้วยแล้วก็ต้องมีปิยวาจาต่อกันแล้วก็เพื่อนร่วมงานพูดจากันให้มันดีเพราะบุญแล้วนะที่เราได้มาอยู่ในองค์กรเดียวกันถ้าไม่มีบุญต่อกันไม่ได้ทำงานที่เดียวกันนั้นตรงนี้เชื่อเถอะโยมนะไม่มีอะไรบังเอิญแม้แต่กรรมที่เราได้ประสบพบเห็นมันก็ไม่บังเอิญทั้งนั้นมีกรรมในอดีตชาติมากมายที่เราไม่รู้ถ้าศึกษาธรรมบทมีนะมีในเรื่องของบาปของกรรมของแต่ละบุคคลมีมาตั้งแต่อดีตชาตินั้นเมื่อเรารู้เราก็ใจอย่างนี้แล้วเราก็อย่าไปประมาทสร้างสมคุณงามความดีไปอย่าไปคิดเล็กคิดน้อยในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในองค์กรนะการมีบริวารก็ดีแล้วนะก็ต้องมีปิยวาจาอัตจริยาก็คือการรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์อย่าไปเอาเปรียบเพื่อนนะเขาทำอะไรมีกิจกรรมอะไรเราก็ต้องช่วยการหลบงานหนีงานเอาเปรียบเขาเนี่ยได้อยู่แต่ว่าไม่มีใครชอบแล้วก็ไม่ได้ขั้นด้วยเนี่ยนะยกเว้นเจ้านายหลับหูหลับตาให้ขั้นคนที่ไม่ทำการทำงานชงกาแฟให้กินแก้วเดียวขั้นขึ้นพูดพลาดอันนี้มันก็เกินไปแล้วนะมันไม่ยากหรอกการตักน้ำการชงชากาแฟแต่การทำงานเนี่ยคนทำงานเนี่ยก็ต้องให้กำลังใจกันนั้นตรงนี้เอาฝีมือเอาความรู้ความสามารถมาวัดกันนะนั้นอัตจริยาการที่เราเนี่ยรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ประโยชน์ตนก็ทำประโยชน์ท่านเราก็ช่วยมีทั้งประโยชน์ตนและก็ประโยชน์ท่านและอีกข้อหนึ่งก็คือสมานัตตาความเป็นบุคคลที่สม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายอันนี้เป็นคุณธรรมที่จะทำให้เราอยู่ก็มีคนรักแม้ย้ายไปที่ไหนก็แล้วแต่มีคนระลึกนึกถึงอยากจะไปส่งเพราะอะไรเพราะเราเป็นบุคคลที่มีสังฆวัตุธรรมนะเป็นบุคคลที่มีการแบ่งปันมีปิยวาจามีจิตอาสาแล้วก็มีความสม่ำเสมอไม่เจ้ายศเจ้าอย่างไม่ถือเนื้อถือตัวเป็นกันเองกับทุกคนนี่คือรอบข้างบริวารญาติมิตรเพื่อนสนิทมิตรสหายเราทุกคนก็ต้องมีเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมนั้นโยมญาติทั้งหลายในแต่ละวันในแต่ละเดือนในแต่ละปีเนี่ยนะโดยเฉพาะในวันเนี้ยเราพึงมีอะไรบ้างนะ4รอบรอบครอบรอบรู้รอบจัดแล้วก็รอบข้างรอบเหล่านี้แหละที่นำเสนอโยมญาติทั้งหลายได้ฟังไปเนี่ยก็พอที่จะทำให้เราได้รู้ได้เข้าใจว่าเวลาและวารีเนี่ยมันไม่เคยรอใครนะเวลาและวารีมิได้มีจะคอยใครเรือเมล์และรถไฟก็ต้องไปตามเวลาโอเอและอึดอาดมักจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโศกาอนิจจาเราช้าไปเนี่ยวันเวลามันไม่ได้นานเลยรายการพุทธธรรมนำใจมาพบปะโยมญาติทั้งหลายในช่วงก่อนเที่ยงของวันจันทร์ทุกวันจันทร์เนี่ยใช้เวลาก็ประมาณนี้แหละถามว่านานไหมเวลามันก็เร็วโยมนะตามเวลานั่นแหละเพียงแต่ว่าเราก็ต้องทำงานแข่งกับเวลานั้นฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการพุทธธรรมนำใจวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลยืนยันนำไปรองรับเหตุฉุกเฉินไทยและสหรัฐอเมริกากระชับความสัมพันธ์พร้อมยกระดับความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงระหว่างกันผู้นำยูเครนเตือนว่ารัสเซียกำลังเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในยูเครนก่อนที่การประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้จะเริ่มขึ้นในสัปดาห์นี้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน18ปีผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
1: ุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอโดยนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าเป็นการโอนงบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ทันปีนี้เพื่อนำไปรองรับเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ
2: การประชุมวุฒิสภาวันนี้มีนายบุญส่งน้อยโสภณรองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมมีวาระสำคัญคือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ที่คณะรัฐมนตรีเสนอหลังสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบแล้วทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าเป็นการโอนงบประมาณกว่า 1,300 ล้านบาทจากรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณนี้เช่นงบสัมมนาฝึกอบรมเดินทางไปราชการต่างประเทศและงบลงทุนบางรายการไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆพร้อมย้ำว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณในช่วงที่เหลือของปีควบคู่กับการเดินหน้าภารกิจสำคัญของรัฐการสร้างงานสร้างรายได้และการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3: รัฐบาลได้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่3และไตรมาสที่4ของปีงบประมาณตามแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐที่จำเป็นในการให้บริการสาธารณะภาครัฐการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิและสวัสดิการเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมรวมทั้งการสร้างงานและรายได้ในระดับพื้นที่ตลอดจนรายจ่ายตามข้อผูกพันต่างๆที่ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้บนพื้นฐานที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปครับ
2: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการจะทำร่างกฎหมายเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างงานสร้างรายได้พร้อมขอให้วุฒิสภาเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับนี้
4: รัฐบาลได้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่3และไตรมาสที่4ของปีพุทธศักราช2569ตามแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐที่จำเป็นในการบริการสาธารณภาครัฐการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิสวัสดิการเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมรวมทั้งการสร้างงานสร้างรายได้ในระดับพื้นที่ตลอดจนข้อผูกพันต่างๆที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามพื้นฐานที่สอดคล้องในสถานปัจจุบัน
2: ขณะที่สมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่ต่างสนับสนุนหลักการขอร่างกฎหมายเห็นว่าการโอนงบประมาณที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้มาจัดสรรเป็นงบกลางจะช่วยเพิ่มความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉินและความผันผวนของสถานการณ์โลกพร้อมเสนอให้รัฐบาลใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือภาคเกษตรการท่องเที่ยวและพัฒนาอุตสาหกรรมสมัยใหม่วาสนาตระเกตรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบดึงกลุ่มเปราะบาง 5.38 ล้าน คนเข้าสู่การตรวจสอบสิทธิใหม่เพื่อความเป็นธรรมยืนยันไม่ใช้เกณฑ์ถูกบุตรใช้ชื่อลดหย่อนภาษีพร้อมยกเลิกเกณฑ์หนี้ภาคเกษตร
5: นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.และโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมครั้งที่8/2569 ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า 5,380,000 คนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมทั้งพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์การคัดกรองให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นโดยจะไม่มีการนำเงื่อนไขกรณีบิดามารดาที่ถูกบุตรใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีมาเป็นข้อจำกัดในการรับสิทธิ์และไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าไปในเกณฑ์ประเมินวงเงินสินเชื่อรวม 100,000 บาทเนื่องจากเป็นหนี้สินที่ผูกพันตามฤดูการเพาะปลูกและการเยียวยาภัยพิบัติซึ่งไม่สะท้อนฐานะที่แท้จริงนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเตรียมเสนอมาตรการรองรับสำหรับผู้ถือบัตรเดิมที่ไม่อาจผ่านเกณฑ์ในปีนี้ให้ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เป็นเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายน2569เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาโดยข้อสรุปทั้งหมดจะถูกนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนจะมีประกาศผลการลงทะเบียนอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคม2569ต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ส่วนยอดการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ล่าสุดมียอดสะสมรวม 55,000 ล้านบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ณวันที่5กรกฎาคม2569เวลา 23:00 นพบว่าจากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,46,23 รายมียอดใช้จ่ายสะสมรวม 55,998.30 ล้านบาทรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการยกระดับความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงระหว่างกัน
6: นายศิริศักดิ์ คงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติแดเนียลเคอิโนเอเมืองฮานอลูลูรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาในโอกาสเยือนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ15ปีโดยมีกำหนดการพบหารือกับนางเซเลสคอนเนอร์สประธานสถาบัน East West Center เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทั้งในภาคประชาชนและภาควิชาการตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ระหว่างกันรวมถึงพบหารือกับพลเรือเอกซามูเอลเจปาปาโรผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐประจำภาคพื้นแปซิฟิกเพื่อหารือแนวทางการยกระดับความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงระหว่างไทยกับสหรัฐและภูมิภาคอินโดแปซิฟิกบนพื้นฐานของผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ร่วมกันโดยเฉพาะในสาขาไซเบอร์อวกาศออนไลน์สแกมการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการฝึกอบรมทางทหารขณะเดียวกันทั้งสองจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์โลกรวมถึงสถานการณ์ภูมิภาคในปัจจุบันด้วยสำหรับการเรียนรัฐฮาวายครั้งนี้อยู่ในห่วงระยะเวลาระหว่างวันที่5ถึง7กรกฎาคม2569มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความเป็นพันธมิตรและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับสหรัฐซึ่งรัฐฮาวายมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกอีกทั้งยังเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างตะวันออกกับตะวันตกรวมถึงเป็นที่ตั้งของสถาบันวิชาการชั้นนำของสหรัฐที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือตลอดจนเชื่อมโยงประชาชนของสหรัฐกับประเทศในภูมิภาคปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปปส.ร่วมกับ DSI พิจารณาคดีเครือข่ายเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าจากการจับกุมเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะคดีเครือข่ายเฮโรอีนข้ามชาติพบว่าคดีมีลักษณะการกระทำความผิดที่สลับซับซ้อนมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากและมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบตั้งแต่ผู้จัดหาผู้ฝากพัสดุผู้รับหิ้วผู้ประสานงานตลอดจนผู้รับปลายทางสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินการในรูปแบบองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติปปส.จึงได้หารือร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ยกระดับประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนและขยายผลไปถึง

0: ตำรวจแห่งชาติเตือนนักเดินทางการลักลอบขนกัญชามีความผิดตามกฎหมายไทยและนานาชาติ
1: พลตำรวจตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่มีคดีเกี่ยวกับการลักลอบส่งออกกัญชาจากไทยไปยังต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแจ้งเตือนถึงประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีการพกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรไทยหรือเป็นความผิดตามกฎหมายแม้กัญชาจะมีการปลดล็อกในบางส่วนสำหรับการใช้ทางการแพทย์ภายในประเทศไทยแต่การนำออกนอกประเทศยังคงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดและเป็นสิ่งผิดกฎหมายร้ายแรงในหลายประเทศปลายทางจึงแนะนำวิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติโดยห้ามรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นเพื่อนำเดินทางออกนอกประเทศโดยเด็ดขาดหากตรวจพบสิ่งผิดกฎหมายจะต้องรับโทษในฐานะผู้ครอบครองและลักลอบทำผิดกฎหมายควรตรวจสอบกระเป๋าเดินทางของตัวเองให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาเช่นยาดมชาขนมหรือเครื่องสำอางบางชนิดปะปนอยู่ก่อนเดินทางไปต่างประเทศห้ามประชาชนรับงานเป็นคนหิ้วเพื่อขนส่งสิ่งของหรือสัมภาระใดๆไปยังต่างประเทศโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเนื่องจากไม่สามารถทราบแน่ชัดได้ว่ามีสิ่งใดซุกซ่อนอยู่ภายในสัมภาระหรือใครคือผู้อยู่เบื้องหลังการขนส่งดังกล่าวเพราะขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติอาจพุ่งเป้าหลอกใช้ข่มขู่หรือแม้กระทั่งทำร้ายประชาชนเพื่อปกป้องเครือข่ายการกระทำความผิดของตนทั้งนี้หากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศหรือมีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสทางสายด่วน191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงจุธามาศักษาพันธ์รายงาน
0: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางการบินออกประกาศคุมเข้มสัมภาระลูกเรือป้องกันการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรมการบินของไทยในระดับสากล
2: พลอากาศเอกมนัสชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกเรือสายการบินที่ลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมการบินของไทยในระดับสากลล่าสุดกพฐ.จึงได้ออกมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเรือนอากาศพ.ศ. 2569เพื่อเป็นมาตรการป้องปรามและบริหารความเสี่ยงเชิงรุกโดยมีผลบังคับใช้ทันทีมุ่งเน้น5มาตรการหลักประกอบด้วยกำหนดให้สายการบินทุกแห่งจัดทำระบบควบคุมสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดทั้งการจำกัดขนาดประเภทและน้ำหนักกระเป๋าที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ห้ามลูกเรือรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามเว้นแต่เป็นงานที่รับมอบหมายจากสายการบินกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงโดยการสุ่มตรวจค้นเพิ่มเติมจัดอบรมลูกเรือและเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสให้บรรจุมาตรการนี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการของสายการบินทั้งระบบการจัดการความปลอดภัยและโปรแกรมรักษาความปลอดภัยทางการบินและหากตรวจพบการฝ่าฝืนสายการบินจะต้องลงโทษทางวินัยเด็ดขาดตั้งแต่พักงานจนถึงเลิกจ้างและหากเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายจะต้องดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายทันทีผู้อำนวยการกพฐ.เน้นย้ำว่ามาตรการดังกล่าวใช้หลักการสุ่มตรวจตามความเสี่ยงจะไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของลูกเรือส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นมืออาชีพพร้อมระบุว่าหากสายการบินใดปล่อยปละละเลยกพฐ.มีอำนาจในการออกข้อบกพร่องหรือ finding และสามารถใช้อำนาจทางกฎหมายทบทวนใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใต้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดรถโชว์ Amazing Thailand เจาะตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางมุ่งหวังกระตุ้นยอดจองท่องเที่ยวไทยช่วง High Season
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.ขยายตลาดนักท่องเที่ยวภูมิภาคตะวันออกกลางร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับสายการบินฟลายดูไบเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ดูไบกรุงเทพเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปจึงต่อยอดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายภายใต้โครงการ Amazing Thailand Takes Off with Fly Dubai Roadshow 2026ในวันที่7กรกฎาคม2569

0: ณเมืองดูไบและวันที่8กรกฎาคม2569ณเมืองอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางการท่องเที่ยวดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงเข้าสู่ประเทศไทยและตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางชั้นนำของนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางจากข้อมูลพบว่าตลาดตะวันออกกลางโดยเฉพาะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ถือเป็นหนึ่งในตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และมีศักยภาพด้านการใช้จ่ายสูงโดยในช่วงวันที่1มกราคมถึง21มิถุนายน2569ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางเดินทางเข้าประเทศไทยจำนวน 188,447 คนมีการใช้จ่ายเฉลี่ยมากกว่า 100,000 บาทต่อคนต่อทริปนิยมเข้าพักในโรงแรมระดับ5ดาวและรีสอร์ทหรูรวมถึงมักเดินทางเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ขนาดเดียวกันยังเป็นตลาดที่มีสัดส่วนนักท่องเที่ยวเดินทางซ้ำสูงถึงร้อยละ65สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวและบริการของไทยชาววิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลเตรียมใช้ระบบทราฟฟี่ฟองดูรับแจ้งปัญหาจากแรงงานไทยเพื่อแก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีและเตรียมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบในเดือนหน้าร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการยกระดับบริการภาครัฐสู่ดิจิทัลว่ากระทรวงแรงงานกำลังเร่งพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffic Fondu ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อเปิดช่องทางร้องทุกข์และช่วยติดตามความเดือดร้อนให้กับพี่น้องแรงงานไทยกว่า45ล้านคนโดยคาดว่าจะพร้อมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบภายในเดือนหน้าไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านค่าแรงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัยหรือความกังวลจากการเลิกจ้างและปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจผันผวนเพื่อให้การร้องทุกข์ให้ง่ายขึ้นและทุกปัญหาของแรงงานจะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าระบบนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ปัญหาของแรงงานไทยในประเทศเท่านั้นแต่รัฐบาลยังเตรียมต่อยอดให้ครอบคลุมถึงแรงงานไทยในต่างประเทศเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยและช่องทางในการขอความช่วยเหลือได้ทุกที่ทุกเวลาก
2: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าบังคับใช้กฎหมายปิดล้อมบ้านผู้ต้องสงสัยเหตุลอบวางระเบิดรถในอำเภอมายอและนำเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลตรังอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีภายหลังได้รับข้อมูลด้านการข่าวที่เชื่อมโยงกับเหตุลอบวางระเบิดรถในอำเภอมายอเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมแสดงตัวและสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ที่อยู่ภายในบ้านคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกฝ่ายก่อนที่นายอามิงผู้ต้องสงสัยซึ่งมีข้อมูลเชื่อมโยงกับคดีดังกล่าวจะยอมออกจากที่พักและมอบตัวต่อเจ้าหน้าที่โดยสงบส่งผลให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่เกิดเหตุรุนแรงและไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บภายหลังการมอบตัวเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนายอามิงเข้าสู่กระบวนการซักถามและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลการสืบสวนในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยการปฏิบัติเป็นไปภายใต้หลักนิติธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนและการคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั้งนี้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุก่อเหตุรุนแรงอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการใช้แนวทางที่มุ่งลดการเผชิญหน้าและความสูญเสียเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและเสริมสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนในการแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดหรือเหตุผิดปกติผ่านสายด่วน1341หรือหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ใกล้บ้านได้ตลอด24ชั่วโมงผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการฝ่ายความมั่นคงดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอบาเจาะและอำเภอยี่งอเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
4: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อ อำเภอบาเจาะและอำเภอยี่งอรวม6แห่งพร้อมสั่งการให้ฝ่ายปกครองทหารและตำรวจบูรณาการกำลังดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันเหตุร้ายและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้ประกอบการผู้ว่าราชการจังหวัดราชวาทเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่สำคัญและป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์พร้อมกันนี้ได้กำชับให้มีการจัดกำลังพลและผัดเปลี่ยนเวรยามอย่างเหมาะสมเพื่อคงความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีย้ำว่าการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกและการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนเป็นกลไกสำคัญในการดูแลความสงบเรียบร้อยและสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: ส่วนฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเปิดปฏิบัติการพาแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเพื่อขจัดภัยยาเสพติดอย่างเข้มข้น
5: นายที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนายสุปิยันแดมอเลงในอำเภอสุไหงโกลกเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90 days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคง3ฝ่ายปกครองทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมพิธีในอำเภอสุไหงโกลกกล่าวว่าตามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายสำคัญและก็สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งดำเนินการและบูรณาการการปฏิบัติการร่วมกันเพื่อบำบัดทุกบำรุงโศกพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลกระทรวงมหาดไทยโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจึงได้จัดทำแผนการโอเปอเรชั่น90 days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเพื่อขับเคลื่อนการทำงานโดยให้เริ่มดำเนินการในระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ทางนี้อำเภอสุไหงโกลกได้ร่วมบูรณาการกับกำลัง3ฝ่ายในการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นจริงจังควบคู่กับการดูแลป้องกันประชาชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างต่อเนื่องมุ่งลดปัญหายาเสพติดในทุกมิติรวมถึงจะลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับพื้นที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
3: เช่นเดียวกับจังหวัดพะเยาเปิดปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดเน้นย้ำนโยบายการป้องกันเชิงรุกมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันในสถานศึกษาน
6: างสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ Operation 90 Day ผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดในมิติการป้องกันยาเสพติดสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักเรียนกว่า500คนณโรงเรียนพะเยาพิทยาคมจังหวัดพะเยาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำนโยบายการป้องกันเชิงรุกได้แก่การสร้างการรับรู้การสร้างภูมิคุ้มกันผ่านการพัฒนาสมองส่วนหน้าการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและมาตรการอำนวยการเชิงบูรณการเพื่อให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่สีขาวอย่างยั่งยืนทั้งนี้ข้อมูลปี2569จังหวัดพะเยาพบเยาวชนในสถานพินิจที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดกว่าร้อยละ25จังหวัดจึงประกาศใช้ยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาภายในกิจกรรมนี้นักเรียนได้มีส่วนร่วมการแลกเปลี่ยนข้อสักถามกับผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างใกล้ชิดสะท้อนถึงพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐและสถานศึกษาในการร่วมกันบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพิทักษ์ลูกหลานชาวพะเยาให้ห่างไกลจากยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมวินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมความพร้อมการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทย
7: นางสาวสามีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งได้รับการบรรจุให้เข้ารับการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโดยได้ร่วมหารือกับนายสมชายวีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าที่ประชุมได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกโดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม คาดว่ารายการของไทยจะได้รับการพิจารณาในวันที่26กรกฎาคมระหว่างนั้นจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองรองรับการประกาศผลณวัดมหาธาตุวรมหาวิหารหลังจากการประกาศจะมีการจัดแสดงโขนเฉลิมฉลองมรดกโลกและพิธีหล่อเทียนพรรษาและเปิดให้เข้าชมห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชณพิพิธภัณฑ์ทัศน์แห่งชาตินครศรีธรรมราชเป็นครั้งแรกในวันที่26กรกฎาคมนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าในการประชุมยังได้หารือถึงแนวทางการวางแผนถึงการจัดทำเอกสารรายงานการจัดทำแผนภายหลังการประกาศขึ้นทะเบียนส่งให้ศูนย์มรดกโลกภายในวันที่1ธันวาคม2572และมีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำเอกสารรวมถึงคณะทำงานด้านต่างๆเพื่อรองรับการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกตลอดจนแนวทางการอนุรักษ์พื้นที่โบราณสถานที่อยู่ระหว่างการร่างพรบโบราณสถานรองรับการขึ้นทะเบียนพร้อมเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมรองรับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยและการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดทั้งปีมาริชโยรายงาน
3: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวางทิศทางพัฒนาอาชีวศึกษาระยะ5ปีผลักดันบรรจุแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14มุ่งผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
8: นายศพลเวณุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทิศทางการขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาแห่งอนาคตโดยมีนายพิเชษฐ์ดุลงคเวโรจน์ประธานกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานและกล่าวปาฐกถาพิเศษเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาอาชีวศึกษาไทยระยะ5ปีระหว่างพุทธศักราช2571ถึง2575มุ่งยกระดับการผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายศพลกล่าวว่าที่ประชุมได้ร่วมกำหนดแนวทางยกระดับอาชีวศึกษาในทุกมิติทั้งการพัฒนานโยบายกฎหมายหลักสูตรครูและบุคลากรระบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษาตลอดจนการบริหารจัดการด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลโดยข้อเสนอสำคัญคือการสร้างความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับภาคเอกชนในทุกมิติทั้งการร่วมพัฒนาหลักสูตรสนับสนุนทรัพยากรและเทคโนโลยีควบคู่กับการนำปัญญาประดิษฐ์และ Big Data มาใช้ยกระดับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนทั้งระบบนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอด้านความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมการเตรียมกำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และการยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากลทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะเร่งจัดทำไวท์เปเปอร์ฉบับที่1และแผนขับเคลื่อนเชิงนโยบายพร้อมผลักดันให้ประเด็นการพัฒนาอาชีวศึกษาบรรจุในร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14เพื่อยกระดับการพัฒนากำลังคนให้เป็นวาระแห่งชาติครอบคลุมการจัดตั้งกองทุนเพื่อการอาชีวศึกษาการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคเอกชนเพื่อผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่11กรกฎาคมนี
9: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังฝนตกหนักมากตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง11กรกฎาคมนี้ในหลายพื้นที่ประกอบด้วยจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านพะเยาหนองคายบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขณะที่แหล่งน้ำขนาดใหญ่ต้องเฝ้าระวังมากที่มีปริมาณน้ำสูงกว่าเกณฑ์ระดับควบคุมน้ำตอนบน3แห่งคือเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนเขื่อนกิวลมและอ่างเก็บน้ำแม่จางส่วนแหล่งน้ำขนาดกลางก็ระวังน้ำมากหรือมีปริมาณน้ำเก็บกักมากกว่า180และมีปริมาณน้ำเก็บกักมากกว่า 100% 34แห่งทั้งนี้สทนช.ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนรายวันทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้โดยใช้ระบบเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนผ่านมือถือทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศที่มีปริมาณน้ำรวม55%ด้วยการปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมรองรับน้ำหลากช่วงฤดูฝนนี้พร้อมทั้งสำรองน้ำไว้ใช้รับมือปรากฏการณ์เอลนิโยและปัญหาฝนทิ้งช่วงเพื่อลดความเสี่ยงทั้งภัยแล้งและอุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: กรมทรัพยากรธรณีเตือนจังหวัดตากเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
10: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่ช่วงนี้จนถึงวันที่7กรกฎาคม2569ในพื้นที่จังหวัดตากเนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องทำให้ชั้นดินอุ้มน้ำไว้มากอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่อำเภอท่าสองยางแม่ระมาดแม่สอดพบพระและอุ้มหางสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมถึงควรเก็บข้าวของสัตว์เลี้ยงขนย้ายขึ้นสู่ที่สูงทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องควรจัดเบญยามเฝ้าระวังหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังด้วยดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
3: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
11: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกแถลงการที่ระบุว่าเขาได้รับรายงานจากหน่วยข่าวกรองของยูเครนว่ากองทัพรัสเซียกำลังเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในยูเครนก่อนที่การประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ประเทศตุรกีจะเริ่มขึ้นในวันที่7กรกฎาคมนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังเรียกร้องให้ชาติพันธมิตรร่วมกันกดดันรัสเซียให้ยุติการทำสงครามกับยูเครนและเร่งจัดส่งขีปนาวุธสำหรับป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตให้แก่ยูเครนโดยเร็วที่สุดความคิดเห็นของผู้นำยูเครนมีขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียให้คำมั่นว่ากองทัพรัสเซียจะยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีเมืองต่างๆของยูเครนด้วยขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนต่อไป
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจตุรกีจับกุมกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ระหว่างการเดินขบวนประท้วงในจัตุรัสคิซิไลใจกลางกรุงอังการาเมืองหลวงของตุรกีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยพรรคคอมมิวนิสต์ตุรกีซึ่งเป็นผู้จัดการเดินขบวนประท้วงดังกล่าวระบุว่าผู้บริหารและสมาชิกพรรคมากกว่า100คนถูกควบคุมตัวหลังตำรวจปราบจราจรใช้แก๊สน้ำตาเพื่อสลายการชุมนุมอย่างไรก็ตามรัฐบาลตุรกียังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประท้วงต่อต้านนาโต้และการควบคุมตัวผู้ประท้วงในครั้งนี้ทั้งนี้ทางการตุรกียกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทั่วกรุงอังการาก่อนการประชุมสุดยอดนาโต้ระหว่างวันที่7ถึงวันที่8กรกฎาคมนี้โดยสั่งห้ามชุมนุมโดยเด็ดขาดรวมทั้งปิดกั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ในกรุงอังการาและปิดถนนหลายสาย
1: กระทรวงสารสนเทศของเวเนซุเอลารายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 3,342 รายและบาดเจ็บมากกว่า 16,400 คนขณะเดียวกันมีผู้สูญหายราว 41,000 รายและมีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยกว่า 13,300 คนในจำนวนนี้บางส่วนอาศัยอยู่ในเพิงพักที่รัฐบาลจัดเตรียมไว้ให้และศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านนางเดลซี่โรดิเกรสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาออกแถลงการปกป้องการรับมือของรัฐบาลต่อเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงหลังหลายฝ่ายแสดงความไม่พอใจและกล่าวหาว่ารัฐบาลเวเนซุเอลาตอบสนองภัยพิบัติได้ล่าช้าและขาดประสิทธิภาพโดยที่เธอยืนยันว่าได้ส่งทหารลงพื้นที่ประสบภัยอย่างทันท่วงทีและประกาศจะตั้งหน่วยทหารใหม่เพื่อช่วยรับมือเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติโดยเฉพาะ
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเรนาร์ดวอชิงตันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐนิวเจอร์ซีย์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐที่ยืนยันว่าพบผู้เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนรุนแรงในรัฐนิวเจอร์ซีย์แล้วอย่างน้อย25รายในช่วงวันหยุดเฉลิมฉลองวันชาติสหรัฐเมื่อวันที่4ถึงวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ถูกพบภายในบ้านพักที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ ด้านนางมิกกี้เชอริลผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์เตือนว่าหลายพื้นที่ในรัฐนิวเจอร์ซีย์กำลังเผชิญกับสภาพอากาศที่เลวร้ายและเป็นช่วงที่อากาศร้อนที่สุดในรอบกว่า14ปีขณะที่รัฐบาลสหรัฐขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่ภายในอาคารบ้านเรือนที่มีเครื่องปรับอากาศและดื่มน้ำมากกว่าปกติต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
12: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายทีมชาตินอร์เวย์พบกับทีมชาติบราซิลเกมนี้นอร์เวย์ขึ้นนำไปก่อน2ประตูต่อ0จากเออร์ลิ่งฮาลันด์ทั้ง2ประตูส่วนบราซิลมาได้ประตูปลอบใจจากจุดโทษของเนย์มาร์ในนาทีที่ 90+10 จบเกมนอร์เวย์เอาชนะบราซิล2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ส่วนทัพแซมบ้าตกรอบ16ทีมสุดท้ายในรอบ36ปีส่วนการแข่งขันอีกคู่อังกฤษที่เหลือ10คนเฉือนชนะเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมไปอย่างสนุก3ประตูต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับนอร์เวย์ในวันที่12กรกฎาคมนี้สำหรับการแข่งขันในคืนนี้ต่อเนื่องถึงเช้าวันพรุ่งนี้สเปนพบโปรตุเกสเวลา 23:00 น.และสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบเบลเยียมเวลา 7:00 น.ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการวิมเบิลดัน2026ที่สนามออลอิงแลนด์คลับกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายยานนิคซินเนอร์แชมป์เก่าและมือหนึ่งจากอิตาลีเอาชนะชินทาโร่โมชิซึกิจากญี่ปุ่น3เซตรวด6-3 7-6 ไทเบรก7-0 และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับยาเลนนาร์ดสตรุฟจากเยอรมนีต่อไปด้านโนวัคโยโควิชอดีตแชมป์7สมัยและมือ7ของรายการจากเซอร์เบียเอาชนะโรมันซาฟิตอูลินจากรัสเซีย3-1เซต7-6ไฮเบรก8-6 6-3 3-6และ6-3ผ่านเข้ารอบไปพบกับเฟลิกอูเชอลิซีมมือ3จากแคนาดาที่เอาชนะอเลคันโดดาวิโดวิชโฟกิน่ามือ22จากสเปนมาได้3-2เซต6-7ไฮเบรก4-7 7-6ไฮเบรก8-66-3 6-7ไทเบรก2-7และ6-1ขณะที่หญิงเดี่ยวนาโอมิโอซากะมือ14จากญี่ปุ่นเอาชนะอารีนาซาบาเลนกามือ1จากเบลารุส2-0เซต6-2 7-6ไทเบรก7-2ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับคาโรลินามูโความือ10จากเช็กที่เอาชนะบาโบราเคชิโควานักหวดสาวเพื่อนร่วมชาติมาได้2-1เซต7-5 5-7และ6-3เทนนิส ATP Challenger 75รายการ Carry Tennis Classic ที่เมืองแครีสหรัฐอเมริกาในรอบรองชนะเลิศชายคู่ปรัชญาอิสโรนักเทนนิสไทยจับคู่กับนิกิการิยันดาปูนาชาจากอินเดียในฐานะคู่มือวางอันดับ2ของรายการแพ้ให้กับนำจีซุงจากเกาหลีใต้และแพทริกนิกลาสซาวมิเนนจากฟินแลนด์1-2เซต6-4 5-7และซูเปอร์ไทเบรก9-11พลาดเข้าชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สวนกีฬากมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครพลเอกเดชาเหียมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายกมลและนางปวีนาโชคภัยบุญกิจประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดจำกัดร่วมในพิธีเปิดผลปรากฏว่าในรุ่นอายุ3ขวบ6เดือนฝ่ายชายที่1เป็นของปรินสุรขันส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของกวินธาดานาชัยโชติขณะที่รุ่น3ขวบชายที่1ได้แก่รัตนวัฒน์พรหมจารีและฝ่ายหญิงที่1เป็นของทิติชยาจำเริญกุลขณะที่นายซุนเว่ยหมินนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยืนยันส่งนักกีฬาบาลานซ์ไบค์เข้าร่วมศึกชิงแชมป์เอเชียในปี2570ที่ประเทศไทยหากได้การรับรองจากที่ประชุมสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียในวันที่6สิงหาคมนี้โดยจะเพิ่มเป็น15ประเทศมาเข้าร่วมชิงชัยต่อยอดไปสู่การรับรองของสหพันธ์จักรยานนานาชาติในอนาคตการแข่งขันกอล์ฟควีนคัพชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายเอกปรินวูนักกอล์ฟจากจังหวัดระยองทำเพิ่ม4อันเดอร์พาร์สกอร์รวม23อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์พร้อมถ้วยพระราชทานและเงินรางวัล2,100,000บาทโดยเฉือนชนะอติวิทย์เจนวัฒนานนท์2สโตรกการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน18ปีรายการ ABC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชในรอบก่อนรองชนะเลิศทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะอินโดนีเซีย3-0เซตผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะเข้าไปพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ท ที่เอาชนะคาซัคสถานมาได้3-1เซตโดยจะแข่งขันในวันนี้เวลา19:00 น.นอกจากนี้การผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศยังส่งผลให้ทีมชาติไทยคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน19 ปีชิงแชมป์โลกในปีหน้าอีกด้วยหลังจบการแข่งขันโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมสามารถบรรลุเป้าหมายแรกคือการคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันชิงแชมป์โลกในปีหน้าได้แล้วส่วนเป้าหมายต่อไปคือการพาทีมจบอันดับ1 ใน 3ของการแข่งขันรายการนี้ให้ได้
13: ก้าวสู่ก้าวที่2ได้ไปชิงแชมป์โลกได้แต่เราก็คิดว่าเราก็อยากขึ้นโพเดียมนะครับรับเหรียญนะรับเหรียญก็อยากให้นักกีฬาเขามีความสุขนะครับในเรื่องของได้รับรางวัลนะครับคงไม่หยุดแค่นี้นะครับรอบรองเราก็เจอเกาหลีใต้นะครับก็ฝากแฟนๆนะครับชาวโคราชนะครับมาเชียร์ที่เทอร์มินอล21แล้วก็ทางทูวิชั่นนาวนะครับทูวิชั่นนาวแล้วก็ทูสปอร์ต7นะครับมาเชียร์กันเยอะๆครับ
12: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานานาชาติสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ระหว่างวันที่8-12กรกฎาคมก่อนออกเดินทางโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าการแข่งขันสัปดาห์นี้มีความสำคัญต่อการเตรียมทีมสำหรับศึก CV ครับ2026และชิงแชมป์เอเชียซึ่งจะเริ่มขึ้นในอีก8สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งการได้เผชิญหน้ากับ4ทีมชั้นนำของโลกได้แก่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นบราซิลและตุรกีถือเป็นโอกาสที่ดีในการทดสอบศักยภาพของทีมอีกด้วย
14: ผมว่าเราก็โชคดีนะในการแข่งขันในสัปดาห์ที่3เนี่ยเพราะว่าทีมที่เป็นผู้แข่งขันเราเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วในอยู่ในกลุ่มเนี่ยเราจะได้รู้ว่าไอการเตรียมตัวของเราเนี่ยแล้วเพื่อไปแข่งขันเนี่ยเรามีความใกล้ชิดหรือว่าเราทำได้ดีที่สุดขนาดไหนกับทีมที่เหลือนะครับ
12: ด้านชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในสนามนี้คือการเก็บชัยชนะให้ได้อย่างน้อย2นัดแม้คู่แข่งทั้ง4ทีมจะเป็นทีมแถวหน้าของโลกก็ตาม
15: ก็เจอทีมที่แข็งแกร่งนะคะมีพละกำลังอย่างเช่นอเมริกานะคะแล้วก็ญี่ปุ่นเองก็ค่อนข้างเหนียวแล้วก็ตัวจีนหนักมากส่วนบราซิลก็แน่นอนอยู่แล้วเขาน่าจะมาเต็มอยู่แล้วยังไงก็คิดว่าสู้ได้ค่ะแล้วก็เป็นเกมที่หนักแต่ว่ามันเป็นเกมที่ดีสำหรับพวกเราด้วยค่ะ
12: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ไทยพบสหรัฐอเมริกาในวันที่8กรกฎาคมเวลา 13:30 นาทีวันที่9กรกฎาคมไทยพบญี่ปุ่นเวลา 17:20 นาทีวันที่11กรกฎาคมไทยพบบราซิลเวลา 13:30 นาทีและนัดสุดท้ายวันที่12กรกฎาคมไทยพบตุรกีเวลา 13:30 นาทีถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
16: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าตะเข้ตะเข้เขียนต่อเต่าสระอะสระเอคอระคังไม้เอกเป็นคำเรียกเครื่องเคลื่อนย้ายของที่มีน้ำหนักมากอย่างพระพุทธรูปโลหะขนาดใหญ่โดยมากใช้กำลังคนชักลากและอาจใช้กำลังสัตว์อย่างช้างม้าวัวควายเข้าช่วยด้วยต่อมาคำว่าตะเข้มีความหมายกว้างออกเมื่อนำมาใช้กับคำว่าแม่แรงเรียกว่าแม่แรงตะเข้หมายถึงแม่แรงชนิดที่มีล้อคันโยกและแขนยกออกแบบมาเพื่อใช้ยกรถเวลาเปลี่ยนยางหรือซ่อมช่วงล่างแม่แรงตะเข้มีรูปร่างคล้ายจระเข้มากส่วนตะเข้โบราณสำหรับเคลื่อนย้ายของหนักสันนิษฐานว่าเดิมอาจมีลักษณะคล้ายจระเข้เช่นกันจึงได้เรียกว่าตะเข้พ้องเสียงกับคำว่าตะเข้ซึ่งหมายถึงจระเข้
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.ort.go.th
18: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: 12 นาฬิกา 45 นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนมากบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนน้อยเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวและเวียดนามตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันไมซักประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยและมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:48 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64ซมและเวลา 23:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 5:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24ซมและเวลา 16:42 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57ซม วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น.
1: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารการเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับการบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานจำนวน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกอพอในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ prd.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16กรกฎาคม2569ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานได้ในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ผู้สนใจยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ส่วนพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กรกฎาคม2569ในวันราชการตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 16:00 น.สำนักงานวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2570ผู้สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่21กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nrct.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025612445ต่อ312ถึง4ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
19: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทำไมยิ่งอายุเพิ่มระบบเผาผลาญยิ่งพังง่ายกว่าที่คิดท่านผู้ฟังคะเมื่ออายุมากขึ้นหลายคนเริ่มสังเกตว่าร่างกายเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนทั้งน้ำหนักที่เพิ่มง่ายขึ้นเหนื่อยง่ายขึ้นและลดน้ำหนักได้ยากกว่าเดิมทั้งที่พฤติกรรมการกินอาจไม่ได้ต่างจากเดิมมากนักปรากฏการณ์นี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบเผาผลาญพลังงานหรือเมตาบอลิซึมที่ค่อยๆลดประสิทธิภาพลงตามวัยอย่างเป็นธรรมชาติระบบเผาผลาญคือกระบวนการที่ร่างกายใช้พลังงานในการดำรงชีวิตตั้งแต่การหายใจการไหลเวียนของเลือดไปจนถึงการย่อยอาหารและการทำงานของอวัยวะต่างๆโ ดยพลังงานส่วนใหญ่ในแต่ละวันจะค่อยๆลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้นงานวิจัยหลายชิ้นระบุว่าหลังอายุประมาณ30ปีร่างกายจะเริ่มสูญเสียมวลกล้ามเนื้ออย่างช้าๆหากไม่ได้ออกกำลังกายหรือเสริมสร้างกล้ามเนื้ออย่างต่อเนื่องและกล้ามเนื้อคือเนื้อเยื่อที่ช่วยเผาผลาญพลังงานได้มากที่สุดในร่างกายเมื่อกล้ามเนื้อลดลงระบบเผาผลาญจึงลดลงตามไปด้วยนอกจากนี้ฮอร์โมนในร่างกายก็มีบทบาทสำคัญเมื่ออายุมากขึ้นระดับฮอร์โมนบางชนิดเช่นฮอร์โมนเพศฮอร์โมนการเจริญเติบโตและฮอร์โมนไทรอยอาจลดลงส่งผลให้การเผาผลาญช้าลงและร่างกายสะสมไขมันได้มากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้องอีกปัจจัยหนึ่งคือกิจกรรมทางกายที่ลดลงตามวัยคนวัยทำงานมักใช้เวลานั่งทำงานเป็นเวลานานขยับร่างกายน้อยลงและมีเวลาสำหรับการออกกำลังกายน้อยลงเมื่อพลังงานที่ใช้ลดลงแต่ปริมาณพลังงานที่ได้รับยังเท่าเดิมหรือมากขึ้นน้ำหนักจึงเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ชี้ว่าการไม่ออกกำลังกายเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับการเผาผลาญพลังงานที่ลดลงในประชากรทั่วโลกอย่างไรก็ตามระบบเผาผลาญที่ลดลงตามวัยไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถควบคุมได้งานวิจัยจำนวนมากยืนยันว่าการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งสามารถช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อและเพิ่มอัตราการเผาผลาญได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในวัย 40-60 ปีการรับประทานอาหารก็มีผลเช่นกันโปรตีนเป็นสารอาหารสำคัญที่ช่วยรักษากล้ามเนื้อและช่วยให้ร่างกายใช้พลังงานในการย่อยมากกว่าสารอาหารประเภทอื่นขณะที่การบริโภคน้ำตาลและอาหารแปรรูปมากเกินไปจะทำให้ร่างกายสะสมไขมันง่ายขึ้นและเผาผลาญได้น้อยลงการนอนหลับที่ไม่เพียงพอก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ถูกมองข้ามเพราะการนอนน้อยส่งผลต่อฮอร์โมนที่ควบคุมความหิวและความอิ่มทำให้ร่างกายอยากอาหารมากขึ้นและเผาผลาญได้น้อยลงในวันถัดไปดังนั้นการที่ระบบเผาผลาญแย่ลงตามอายุจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเวลาแต่เป็นผลรวมของการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพและพฤติกรรมในชีวิตประจำวันหากเข้าใจกลไกเหล่านี้เราสามารถชะลอการเสื่อมของระบบเผาผลาญได้ด้วยการดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องแม้ว่าเราไม่สามารถหยุดเวลาได้แต่เราสามารถดูแลร่างกายได้และให้อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขที่จะไม่ได้เป็นตัวกำหนดคุณภาพของสุขภาพเราอีกต่อไปจบบทความประจำวันเรื่องทำไมยิ่งอายุเพิ่มระบบเผาผลาญยิ่งพังง่ายกว่าที่คิดเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินทร์อนันทเมธ
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์

0: ครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569ค่ะพบกับดิฉันสุภชรินทร์โพทองนาคชานช่างเหล็กและคุณนันชัยจิตทิวงค่ะ
1: ทักทายวันแรกของเดือนทักทายวันแรกของสัปดาห์นะครับกับเรา2คนเช่นเคยนะครับกับทั่วทิศถิ่นไทยแล้วก็คุณบุญประกอบอบกลิ่นก็มาช่วยควบคุมเสียงเราในวันนี้ได้น้องประสานงานนะครับคุณกนกนวลพัทระมังคลานนท์และก็ทีมนิวมีเดียก็ดูแล Facebook Live นะครับก
0: ับ
1: รายการกับ1ชั่วโมงที่จะเปลี่ยนไปด้วยสาระโดยเฉพาะวันนี้เรื่องของสุขภาพกับแพทย์แผนไทยพลาดไม่ได้ครับ
0: ค่ะอาจารย์เนตรดาวยงศรียังอยู่กับเรานะคะทุกๆวันจันทร์ค่ะจะมาพบกันแล้วก็พูดคุยเรื่องของสุขภาพและแพทย์แผนไทยนะคะเมื่อสัปดาห์ก่อนเราไปงานมหกรรมสมุนไพร
1: เป็นไงบ้างครับ
0: คึกคักคึกคักมากเลยนะคะผู้ที่สนใจเรื่องของสมุนไพรไทยเนี่ยได้ใช้ประโยชน์นะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นยาที่เราสามารถหาได้ง่ายนะคะอยู่ใกล้ตัวถ้ามีความรู้แล้วก็ใช้ให้ถูกต้องนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะมาพูดคุยเรื่องของแพทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์ทางเลือกซึ่งเป็นเรื่องของสมุนไพรไทยด้วยค่ะ
1: นะครับ
0: วันนี้พาไปเที่ยวที่ไหนคะคุณวรรณชัย
1: วันนี้ก็เป็นเที่ยวแบบเมื่อกี้ยาแพทย์แผนไทยอันนี้น่าเป็นยาใจ
0: ยาใจ
1: สำหรับคนที่ต้องการผ่อนคลายสบายๆกับชายทะเลนะครับที่นครศรีธรรมราชเนี่ยมีหาดหนึ่งไม่ใช่หาดขนอมหาดขนอมเขาดังอยู่แล้วหาดแห่งนี้อยู่ท่าศาลาแต่เป็นหาดลับเลยนะอำเภอท่าศาลาจริงๆแล้วไม่ได้เด่นด้านหาดแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีหาดสวยๆเยอ
0: ะ
1: แล้วก็ไปหาโฮมสเตย์พักนี่มุมมองที่มองจากด้านนี้นะก็คือมองจากโฮมสเตย
0: ์
1: นะไปค้นชื่อเอาเองนะครับแต่ว่านี่คือบรรยากาศทั่วไปเลยก็คือมันจะมีความสงบมีความเรียบง่ายอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับน้องใครที่มองหาความสงบความเรียบง่ายความฮีลใจได้เนี่ยนะครับนี่คือคำตอบท่าศาลานะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชเมืองคอนของเรานี่เองชวนไปที่นี่นะครับนอกจากชายทะเลอันสงบสบายใจแล้วเนี่ยนะครับไปเที่ยวงานร้อยแรงนะครับร้อยแรงก็คืออร่อยอย่างแรงเลย Face X ไทยท่าศาลารันนะครับรันก็คืองานวิ่งแต่ว่าในขณะที่มีงานวิ่งเนี่ยเขาก็จะมีงานดนตรีมีงานแสดงของอร่อยแล้วก็มีงานแสดงของดีด้วยเป็นตัวก็เรียกว่ารวมเอาหมดเลยนะครับคืองานร้อยแรงเนี่ยนะครับจะจัดขึ้น 25-26 กรกฎาคมนี้2วันนะครับที่หาดบวรและหาดบ่อนนท์อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมีไฮไลท์ก็คือเทศกาลอาหารพื้นถิ่นดนตรีสดการวิ่งริมทะเลท่าศาลารันนะครับระยะทาง 6.5 กิโลเมตรพร้อมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนนั่งเรือท่องเที่ยววิถีชุมชนและเช็คอินณจุดยอดนิยมอย่างโบตาสกายทาวเวอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็โดดเด่นนะเพราะว่าเขาเปิดให้คนเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจมีสวนสาธารณะสวนหนึ่งชื่อว่าสวนมวนนะเป็นสวนที่คนนอกเข้าไปแล้วติดใจหมดเลยเพราะบรรยากาศดีมากนะต้องบอกแบบนี้นะครับก็เรียกได้ว่าไปจังหวัดเดียวไปอำเภอเดียวท่าศาลาเนี่ยได้เที่ยวหลากหลายนะฮะไปให้ตรงวันนะครับ 25-26 กรกฎาคมนะครับก็จะจัดขึ้นที่หาดบ่อนนท์และหาดบวรนะครับพี่พัดเคยไปเที่ยวไหมครับ
0: ยังไม่เคยเลยค่ะยังเลยค่ะแต่ที่นั่นเขาบอกว่ามีหลายอย่างนะในนี้เขาจะมีว่ามี5ร้อยใช่มั้ย
1: 5ร้อย5อย่างอร่อยใช่ม
0: ั้ย5ร้อยก็คืออะไรนะครับร้อยสุขภาพร้อยเที่ยวร้อยอาหารร้อยแล้วก็ดนตรีร้อย
1: คือไม่ใช่มีแค่อาหารที่อร่อยเนี่ยความอร่อยมีหลากหลาย
0: แล้วนอกจากนั้นเขายังมีว่าวนานาชาติพารามอเตอร์นะคะมีโชว์ควงไฟสุดตระการตาแล้วก็พลุริมทะเลโอ้น่าไปมากนะคะ
1: ปลายเดือนนี้
0: ค
1: ่ะ
0: ปลายเดือนนี้25-26กรกฎาคมนะคะไปกันให้ได้ไปที่หาดบ่อนนหาดบวรหาดอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะจัดอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวและนอกจากนั้นนครศรีธรรมราชก็ยังมีของดีอีกอย่างนึง
1: ยังไม่จบแค่นี้นะ
0: ใช่เพราะว่าตอนนี้เราเตรียมพร้อมที่จะประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกว
1: ั
0: ดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะกระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมด้านการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็เป็นการร่วมกันนะคะดังกรมศิลปากรเนี่ยก็ได้นำเสนอไปที่ยูเนสโกซึ่งการประชุมก็จะมีขึ้นในช่วงของการประชุมทั่วๆไปทุกๆปีนะคะแล้วก็ในช่วงระหว่างวันที่19-29กรกฎาคมที่ศูนย์การประชุมและนิทรรศการนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีเขาจะมีการพิจารณาการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกค่ะซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ก็จะเป็นเกณฑ์ที่เรียกว่าเป็นของที่เราเนี่ยสามารถ แสดงถึงคนคุณค่าถึงความโดดเด่นอันเป็นสากลเป็นหลักฐานการหลอมรวมศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาสนามหายานและเถรวาทในเอเชียกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แสดงถึงศิลปะและสถาปัตยกรรมประเพณีทางศาสนาและท้องถิ่นส่งผลให้อาคารสิ่งก่อสร้างในภูมิภาคมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของมรดกโลกนะคะส่วนเกณฑ์ที่สองค่ะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแสดงถึงอิทธิพลทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาสนามหายานและพุทธศาสนาเถรวาทที่มีต้นแบบมาจากศิลปะปาละในนาลันทาชวาภาคกลางลังกาและมอญจากภาคใต้ของเมียนมาส่งผลให้ศาสนสถานในประเทศไทยมาเลเซียและแหล่งอื่นๆเนี่ยเข้าเกณฑ์นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือวัดพระมหาธาตุเนี่ยเป็นประจักษ์พยานของความเชื่ออันหลากหลายเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งประเพณีทางศาสนาที่มีความโดดเด่นระดับสากลในทางศิลปะและวรรณกรรมนะคะทั้งโนราตำนานท้องถิ่นความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งศักดิ์สิทธิ์และชุมชนโดยรอบสร้างแรงบันดาลใจให้ศาสนสถานและก็ชุมชนในประเทศไทยแหล่งอื่นๆด้วยนะคะแล้วค่ะคอยลุ้นกันแล้วก็ในช่วงที่มีการประกาศรับรองนะคะวันที่26ถึง27กรกฎาคมก็จะมีพิธีจัดขึ้นที่นครศรีธรรมราชนะคะเป็นการเจริญพระพุทธมนต์ฉลองการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมีการสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากลก็คือมโนรามีการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมตำนานวัดพระมหาธาตุแล้วก็เรียกว่าเป็นการเฉลิมฉลองกันยิ่งใหญ่เลยทีเดียวช่วงปลายเดือนกรกฎาเนี่ยจะมีทั้งเทศกาลที่นำมาฝากกัน
1: ร้อยแรง
0: ร้อยแรง
1: แล้วก็ยังมีอันนี้ด้วย
0: เรื่องมรดกโลกด้วยนครศรีธรรมราช
1: ไปเมืองคอนี่ปลายเดือนนี้ต้อง

0: ช่วยจดหมายส่งมาถาม
1: ค่ะ
0: อันนี้ต้องขอบคุณคุณพรพินิจนะคะทัพศรีสวัสดิ์จากอุตรดิตถ์ค่ะส่งดอกมะลิซ้อนมาให้คุณสกลลักษณ์ดลโสพลกาลสินค่ะดอกมะลิค่ะคุณสุดาวงผักเบี้ยค่ะบางมดกทมส่งเป็นราชปูกับดอกมะลิค่ะคุณวัชรีขจรตายเดชค่ะศรีราชาชลบุรีฟ้าทลายโจรกับดอกมะลิค่ะแล้วก็คุณป้าขันเงินคุณขำยังตลาดกาลสินเจ้าประจำของเราก็เป็นใบบรเพชรเทียนกิ่งแล้วก็ราชปูค่ะส่วนขอบคุณทุกท่านนะคะที่ช่วยทำบุญด้วยสมุนไพรก็ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นเงินค่ะเป็นสมุนไพรอย่างเงี้ยก็สามารถช่วยแล้วก็ทำบุญได้แล้วก็ความสะอาดแต่ละท่านก็ทำมาให้เราอย่างดีก็ท่านคนไข้ที่มารักษาต่อไปก็จะได้รับยาที่ดีมีคุณภาพแล้วก็สะอาดสะอาดด้วยก็ขอบพระคุณอย่างสูงนะคะที่ช่วยเหลือเรามาด้วยสมุนไพรค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งจากคุณเมืองจันทร์พิษณุโลกค่ะบอกสวัสดีค่ะพยายามโทรเข้ารายการหลายครั้งแต่โทรไม่ได้ถึงคุณพัดกับคุณตีจะบอกว่าสายว่างก็โทรไม่ได้ค่ะจึงต้องรบกวนจดหมายมาทางตู้ปน.59นะคะปัญหาคือคุณพ่ออายุ76ปีมีอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยบ่อยมากๆพอจะมียาใช้รักษาได้บ้างไหมคะฟันคุณพ่อยังมีค่ะหายไป 2-3 ซี่เท่านั้นไปหาหมอก็ได้แค่ยาลดกรดในกระเพาะอาหารกินก็ไม่หายโรคประจำตัวคุณพ่อมีความดันสูงไขมันสูงโรคหัวใจคุณหมอบอกว่าตามวัยค่ะไปคุณหมอก็ว่าตามวัยค่ะเคยจดบันทึกว่าคุณหมอแนะนำให้ใช้ขิงอบเชยและอะไรอีกอย่างจำไม่ได้ต้มให้กินแก้ท้องอืดเลยจะขอถามว่าอีกอย่างคืออะไรคะและลองต้มให้คุณพ่อดื่มเผื่อจะหายแล้วสาเหตุอาหารไม่ย่อยพอจะทราบปัญหาไหมคะขอขอบคุณรายการทั่วทิศมากมากนะคะที่มีเนื้อหารายการดีๆมาให้กับสังคมคุณพ่อชอบฟังดิฉันชอบตามไปด้วยฟังทุกวันจันทร์เลยค่ะขอให้รายการอยู่ไปนานๆนะคะจากคุณยมจันทร์พิษณุโลกค่ะจำได้ค่ะว่าเคยให้ยาไปแต่ว่าอาการท้องอืดไม่ใช่โรคค่ะเพราะท้องอืดอาหารไม่ย่อยยังไม่ใช่โรคเป็นอาการเฉยนี่คำว่าอาการที่มันเกิดอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยเนี่ยก็ไม่แปลกที่คุณหมอจะให้ยาลดกรดมาเพราะว่ากดไหลย้อนก็จะมีอาการท้องอืดเหมือนกันแต่มีเรื่องร่วมกับอาการเรอเปรี้ยวหรือแสบขึ้นบริเวณลิ้นปี่ลำคออะไรอย่างเงี้ยเป็นมากเวลานอนบางคนไอด้วยก้มตัวก็ไอหรือแสบร้อนคอก็ไอก็ทำให้เกิดอาการท้องอืดได้เหมือนกันในผู้ป่วยที่เป็นแผลบริเวณกระเพาะอาหารพวกนี้ก็จะมีเวลาเนี่ยการแสบท้องเวลาที่เราหิวหรือบางทีกลางคืนปวดท้องดึกๆอะไรอย่างเงี้ยพอเวลากินยาหรือกินอาหารอาการก็จะค่อยๆหายไปแต่ก็จะกลับมาเป็นบ่อยๆได้เหมือนกันแล้วก็ในรายที่เป็นโรคตับถุงน้ำดีตับอ่อนอะไรพวกนี้ก็จะมีอาการอาหารไม่ย่อยเหมือนกันเหมือนกับพวกแผลในกระเพาะอาหารพวกนี้ค่ะก็มีอาการได้เหมือนกันในรายที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดอะค่ะก็จะมีอาการจุกแน่นยอดอกเหมือนกันแต่มันมีความแตกต่างไปที่จะปวดร้าวไปที่คอไปถึงขาคันไกลไปหัวไหล่อะไรอย่างเงี้ยเราจะพบในผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องดูว่าอาจจะมีประวัติความดันสูงหรือเปล่ามีเบาหวานไหมมีไขมันในเลือดสูงไหมก็อาจจะมีอาการอันเนี้ยร่วมด้วยเหมือนกันซึ่งก็จะไปสอดคล้องกับความดันไขมันแล้วก็มีหัวใจตามวัยตามที่คุณหมอบอกเพราะฉะนั้นอาการการที่เราให้ยาเนี่ยอาจจะไม่ตรงพอเข้าใจใช่ไหมคะอาจจะไม่ตรงมากนะแค่บรรเทาอาการเฉยๆเพราะว่ามันคืออาการนะไม่ใช่โรคแต่เมื่อกี้เราบอกไปสาเหตุของโรคที่ทำให้เกิดอาการอาหารไม่ย่อยมีอะไรบ้างก็ต้องไปพิจารณาตามนั้นด้วยส่วนยาที่ให้ไปเนี่ยเราจำได้ว่าเราจะมีขิงมีอบเชยมีมะตูมย่าง3ตัวนี้ก่อนเป็นลำดับแรกขิงเนี่ยเราก็ใช้หัวแง่งนึงอะค่ะล้างให้สะอาดตบพอแตกไม่ต้องถึงกระหั่นก็ได้ตบสับๆพอแตกส่วนอบเชยแท่งขนาดเท่านิ้วชี้เนี่ย2-3 แท่งแล้วก็เอาใส่ลงไปด้วยมะตูมประมาณ5แว่นค่ะมะตูมประมาณ5แว่นเราหาซื้อได้มะตูมหาซื้อได้ทั่วไปแล้วเอามะตูมมาย่างก่อนค่ะให้เกิดด่างนิดๆก็คือมีรอยดำนิดๆเพื่อให้ลดกรดเกินในกระเพาะอาหารก็จะช่วยในเรื่องของโรคกระเพาะอาหารได้ด้วยช่วยย่อยได้ด้วยเราก็เลยให้ย่างซะก่อนให้พอ

0: หอมหลังจากนั้นเอาทั้งหมดไปต้มกับน้ำที่ใส่น้ำลงไปสัก 2-3 ลิตรได้เลยค่ะต้มจนกระทั่งขิงออกรสชาติดีแล้วเราชิมดูค่ะจะได้กลิ่นมะตูมกลิ่นขิงกลิ่นอบเชย3ตัวเนี้ยค่ะแล้วก็พอได้กลิ่นดีแล้วชิมรสชาติออกมาเรียบร้อยแล้วกรองเก็บไว้ค่ะกรองเก็บไว้ทีนี้เรามาแบ่งเป็น2เรื่องที่เราจะมีอีกตัวนึงที่เราใส่ไปให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะเราก็จะนึกถึงข้าวหมากหลายคนน่าจะรู้จักข้าวหมากหาซื้อได้ตามร้านสะดวกเดี๋ยวนี้นะสะดวกซื้อก็มีขายนะคะข้าวหมากขายเป็นห่อเป็นถุงพลาสติกแต่ถ้าผู้ป่วยเบาหวานไม่แนะนำให้ใช้สูตรนี้นะคะผู้ป่วยที่ไม่ได้มีภาวะเบาหวานเนี่ยสามารถใช้สูตรนี้ได้เราก็จะเอายาที่เราต้มได้เมื่อกี้ที่เราเก็บเข้าตู้เย็นแล้วอะค่ะที่เราเก็บเข้าตู้เย็นแล้วต้องเย็นๆนะร้อนๆไม่ได้นะคะเก็บเข้าตู้เย็นแล้วเอาข้าวหมากหนึ่งห่อค่ะข้าวหมากหนึ่งห่อใส่ลงไปในน้ำที่เราแช่เย็นไว้ทำไมต้องห้ามต้องเย็นเพราะถ้าร้อนพวกกลุ่มจุลินทรีย์ดีๆที่อยู่ในข้าวหมากที่เราหมักไว้อะจะตายหมดปัญหาก็ตามมาก็คือกินไปก็ไม่ได้ผลได้แค่น้ำตาลเท่านั้นเองไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นนี่ก็คือเหมือนโปรไบโอติกแบบแพทย์แผนไทยที่เขาใช้อยู่ในสมัยโบราณใส่ลงไปหลังจากนั้นกรองค่ะกรองแล้วก็บีบข้าวอะค่ะบีบให้น้ำออกมาให้หมดหลังจากนั้นเอาข้าวทิ้งไปได้เลยหรือจะกินทั้งข้าวแบบนั้นก็ได้ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแล้วก็แบ่งดื่มครั้งละถ้วยกาแฟจะก่อนหรือหลังอาหารได้หมดไม่ต้องเอาไปทำร้อนอุ่นๆไม่ต้องร้อนหรืออุ่นไม่ใช้เลยใช้เฉพาะออกจากตู้เย็นทิ้งไว้อุณหภูมิห้องแล้วดื่มได้เลยแต่ส่วนคนที่เป็นเบาหวานไม่แนะนำให้ใส่เข้าหมากเนื่องจากมันหวานด้วยนะใช้แค่อบเชยขิงมะตูมพออย่างนั้นทำร้อนได้ค่ะไม่เป็นปัญหาทำร้อนๆดื่มได้ดื่มครั้งละหนึ่งแก้วกาแฟจะเป็นก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ไม่เป็นปัญหาช่วยบรรเทาอาการท้องอืดได้แต่อาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยเราก็ต้องว่าอาหารที่เราให้กินนะคะเคี้ยวละเอียดดีหรือเปล่าอาหารนิ่มพอไหมอาหารเป็นของทอดของมันหรือเปล่าถ้านิ่มไม่พอเป็นของทอดของมันด้วยอย่างเงี้ยก็จะอาการเหล่านี้ก็จะไม่ค่อยหายไปเราต้องร่วมกับอาหารแล้วก็ปรับพฤติกรรมคนไข้ให้เคี้ยวอาหารให้ละเอียดเคี้ยวให้นานเพิ่มขึ้นก็จะช่วยลดทอนปัญหาต่างๆของสุขภาพแต่ปัญหาก็คือถ้ากินยาลดกรดแล้วอาการไม่ดีขึ้นควรกลับไปแจ้งคุณหมอที่โรงพยาบาลที่ดูแลคุณพ่อค่ะเพื่อท่านจะได้หาสาเหตุอื่นๆต่อไปว่าเมื่อกินยาลดกรดแล้วไม่หายมันมีโรคอื่นแทรกซ้อนหรือเปล่าก็จะได้ตรวจให้ละเอียดเพิ่มขึ้นอันนี้มีแนวโน้มหลายอย่างเพราะฉะนั้นยาตัวนี้จึงไม่ได้เป็นยาที่ทำให้รักษาแล้วหายแต่เป็นยาที่ช่วยแก้อาการอาหารไม่ย่อยและอาการท้องอืดเท่านั้นแต่ยังไม่ได้รักษาโรคที่ควรรักษานะคะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่ายาตัวนี้เป็นยารักษานะเป็นยาบรรเทาอาการเฉยๆเป็นยาบรรเทาอาการเฉยๆต้องไปตรวจหาสาเหตุของท้องอืดให้เจอนะคะเพื่อความปลอดภัยของคนไข้ค่ะก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะคุณนวลจันทร์ที่จดหมายมาแล้วก็วันนี้หวังว่าคงจะฟังทางรายการได้แล้วนะคะขอบคุณค่ะเรียบร้อยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะอาจารย์อาจารย์มีฝากเรื่องของบริจาคสมุนไพรสักนิดนึงค่ะ
0: ค่ะถ้าท่านนี่คือรากชะปูค่ะรากมะตูมใบมะตูมดอกมะลิพวกนี้ค่ะใบหนุมานจะน่าอยู่เพื่อแล้วก็ยาใน1อาทิตย์ก็ออกเยอะค่ะ

0: นเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคมนะคะที่ได้ 3.66 คะแนนนะคะตัวชี้วัดได้คะแนนสูงสุดก็คือผลงานของฝ่ายค้านเฉลี่ย 4.17 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุดคือการแก้ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลเฉลี่ย 3.03 คะแนนค่ะแล้วก็สำหรับนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นก็คืออย่างที่พี่เซมบอกนายอนุทินชาญวีรกูลร้อยละ35รองลงมาคือนายเอกนิติธันประภาสนะคะร้อยละ 27.84 ตามด้วยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ร้อยละ 16.11นายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วร้อยละ 13.02 นางสุภจีสุธรรมพันธ์ร้อยละ 8.03 ส่วนฝ่ายค้านนะคะก็คือ
1: ถ้าเป็นฝ่ายค้านครับคนที่เด่นที่สุดถ้าเป็นฝ่ายค้านของรายการฝ่ายค้านส่วนที่เด่นที่สุดนี่ก็คือจะเป็นคุณไอ้รักชนกสีนอกนะครับร้อยละ 30.12 รองลงมาคือหัวหน้าทิ้งรองลงมาก็คือหัวหน้าทิ้งนะฮะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนั่นเองร้อยละ24.11ส่วนเบอร์3ครับก็คือหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะร้อยละ 23.6 ครับอันดับ4ก็คือคุณไหมสิริกัญญาตันสกุลร้อยละ 11.62 และคุณไอติมอันดับ5ครับคุณไอติมภริศวัชรศิลป์ครับร้อยละ 10.55 นะครับ
0: ค่ะผลงานฝ่ายรัฐบาลที่ชื่นชอบประจำเดือนก็คืออย่างที่พี่เซมบอกคือเรื่องของนโยบายไทยช่วยไทยพลัส 60-40 นะคะร้อยละ 62.37 ตามมาด้วยนโยบายเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 23.91 การแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชานะคะ 13.71 ผลงานฝ่ายค้านที่ประชาชนชื่นชอบประจำเดือนก็คือการสอบโครงการ
1: ไทยพาสปอร์ต
0: นะคะร้อยละ 44.14 นะคะรองลงมาก็คือการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570ร้อยละ 35.58 แล้วก็เรื่องของการติดตามตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันร้อยละ 20.28 นั่นเองค่ะ
1: ใช่ครับมาต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างนะครับเรื่องนี้ครับก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับพัฒนาพร้อมพัฒน์ครับก็เร่งสร้างความมั่นคงทางยายกระดับนวดไทยสู่ผู้เชี่ยวชาญด้านเวลเนสส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับโดยเรื่องนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพัฒนาพร้อมพัฒน์ได้มีการขับเคลื่อน7นโยบายเสาหลักด้านสาธารณสุขโดยเน้นย้ำให้องค์การเภสัชกรรมเร่งสร้างความมั่นคงทางยาเพิ่มการเข้าถึงยาที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศผ่าน3ยุทธศาสตร์นั่นก็คือ1
0: ยุทธศาสตร์3ยุทธศาสตร์นั่นก็คือเรื่องของการ
1: เพิ่มศักยภาพการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำเพื่อการพึ่งพาตนเองนะฮะข้อ2คือการยกระดับการใช้ยาและเวชภัณฑ์สำหรับทุกช่วงวัยและ3คือการขยายศักยภาพการผลิตและจัดหาวัคซีนเพื่อความมั่นคงของชาตินะครับ
0: แล้วก็มี5หน่วยงานนะคะที่จะร่วมกันพัฒนาเรื่องของระบบนิเวศกำลังคนเวลเนสไทยก็ตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรการรับรองมาตรฐานการจัดทำระบบรับรองวิทยาฐานะแบบดิจิทัลและก็ฐานข้อมูลกลางพัฒนาทักษะด้านภาษาการบริการและการบริหารธุรกิจการฝึกปฏิบัติงานจริงตลอดจนการเชื่อมโยงการจ้างงานเพื่อสร้างบุคลากรด้านเวลเนสที่มีคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติแล้วก็ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Global Wellness Hub อย่างยั่งยืนคือต่อไปถ้านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยวที่ไทยมีเซมสามารถที่จะเที่ยวแบบอย่างเช่นนักท่องเที่ยวส่วนมากเขาจะชอบเรื่องของการนวดไทยใช่ไหมอันนี้ก็จะสร้างรายได้ให้เราด้วยนะอันนี้ก็จะมีการไปพัฒนาทักษะนี้ให้กับแรงงานไทยด้วย
1: เท่าที่ทราบมาส่วนใหญ่พวกเศรษฐีอาหรับอะ
0: ค่ะ
1: เศรษฐีอาหรับพวกตะวันออกกลางเนี่ยเขาจะชอบเข้ามาไทยเพื่อมานวดไทยเยอะมากเห็นว่าปีเดือนนึงเนี่ยน่าจะเข้ามาเป็นหลักหมื่นคนเข้ามาเพื่อนวดมาเที่ยวแล้วก็มานวดเฉยๆแล้วก็กลับเขารวยแต่อันนี้เห็นว่ามี
0: ใช่เรื่องนี้จะมีการยกระดับทั้งเรื่องของการแพทย์แผนไทยนวดไทยแล้วก็สมุนไพรไทยให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพนั่นเองนะคะ
1: มาต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างนะครับเรื่องนี้ครับก็คือในส่วนของแม่ทัพภาคที่2นะครับได้มีการเปิดอบรมกลับมาในพื้นที่ภาคอีสานใต้แล้วหน่อยเนาะแม่ทัพภาคที่2ได้มีการเปิดอบรมเครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารผนึกทุกภาคส่วนนะครับเสริมศักยภาพรับมือภัยคุกคามและความมั่นคงนะครับชายแดนนะฮะ ส่วนนี้ครับก็คือวันนี้56กรกฎาคม2569ที่ห้องประชุมสังนี้โรงแรมแกลเลอรี่ดีไซน์อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับพลโทวีรยุทธรักษินครับแม่ทัพภาคที่2และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2หรือว่ากมน.ภาค2ครับได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารขององค์กรของกองอำนวยการความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษรุ่นที่1ประจำปี2569ครับโดยมีนายอนุรัติธรรม
0: ประจำจิต
1: ธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรต่างๆเข้าร่วมนะครับ
0: การอบรมครั้งนี้นะคะเป็นโครงการที่ริเริ่มของสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมีเป้าหมายค่ะเพื่อสร้างความร่วมมือและก็เครือข่ายความมั่นคงระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและก็ภาคสื่อมวลชนให้สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลและก็หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและก็ประเทศชาตินะคะซึ่งการอบรมก็มุ่งเสริมสร้างความตระหนักในบทบาทการพิทักษ์รักษาชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของกอรมน.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงทุกมิตินะคะตลอดจนเรื่องของการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือให้สามารถเป็นกลไกสำคัญในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนและสนับสนุนการปฏิบัติงานของภาครัฐและร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมค่ะ
1: ครับซึ่งพลโทวีรยุทธรักษินนะครับแม่ทัพภาคที่2ได้กล่าวว่าจากสถานการณ์ด้านความมั่นคงโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนที่ผ่านมาก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือนะฮะแล้วก็ของทุกภาคส่วนการจัดอบรมครั้งนี้จึงถือเป็นเวทีสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ของผู้นำองค์กรระดับผู้บริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะฮะเพื่อยกระดับความพร้อมในการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงชายแดนความมั่นคงภายในและภัยพิบัติทุกรูปแบบพร้อมนำองค์ความรู้ไปต่อยอดสร้างเครือข่ายความมั่นคงที่เครือข่ายความมั่นคงที่เข้มแข็งอันจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดศรีสะเกษให้มีความมั่นคงในทุกมิติและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวมนะครับ
0: สำหรับการอบรมนะคะในกิจกรรมครั้งนี้ก็จัดขึ้นนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10กรกฎาคม2569ก็5วันนะคะมีการบรรยายทางวิชาการจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิการศึกษาดูงานในพื้นที่ชายแดนและแหล่งวัฒนธรรมแล้วก็กิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรม CSR เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและก็สิ่งแวดล้อมนะคะมีผู้เข้าร่วมเข้าอบรมกว่า40คนทั้งจากหน่วยงานราชการพลเรือนทหารตำรวจภาคเอกชนและก็ผู้นำองค์กรในจังหวัดศรีสะเกษนะคะก็คาดว่าจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเพิ่มศักยภาพการรับมือสถานการณ์ด้านความมั่นคงของจังหวัดศรีสะเกษได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตค่ะพี่เซมปิดท้ายวันน
1: ี้ประเด็นเกินภัยไซเบอร์
0: เกินภัยไซเบอร์วันนี้เป็นประเด็นอะไรคะพี่เซม
1: เป็นเรื่องe-wallet นะครับ e-wallet นะครับของเราเขาบอกว่า e-wallet เนี่ยมันเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลของเราเนาะต้องรักษาไว้อย่าให้กลายเป็นบัญชีม้านะฮะโดยในเรื่องนี้ครับในส่วนนี้ก็เป็นส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทย
0: ทปท
1: นะทอทงแล้วก็ปปทหารนะทปทได้บอกว่า e-wallet เนี่ยมันเป็นของเราต้องรักษาไว้อย่าให้กลายเป็นบัญชีม้าเพราะว่าหากว่าเราไปรับจ้างเปิด e-wallet หรือว่าเปิดบัญชีธนาคารเนี่ยแม้จะได้รับค่าตอบแทนเปิดให้คนอื่นได้รับค่าตอบแทนแหละแต่มันจะถูกไปใช้เป็นบัญชีม้าและบางทีมันถูกเชื่อมโยงมาถึงเราแล้วกลายเป็นว่าเรากลายเป็นคนผิด
0: บัญชีเราต้องเป็นชื่อเราเท่านั้นต้องเก็บไว้ใช้เองนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือไม่แชร์รูปบัตรประชาชนเบอร์โทรแล้วก็รหัส
1: OTP
0: ที่เข้ามาโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็ที่สำคัญไม่รับโอนด้วยนะพี่เซม
1: ไม่รับโอนแทนเลี่ยงการเป็นทางผ่านเงินให้คนอื่นป้องกันการผัวพันเงินผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัว
0: พี่เซมฝากโอนนี้หน่อย
1: อย่างน
0: ี้รับไหมคะ
1: ไม
0: ่โอเคอย่าง
1: นั้นถ้าบอกว่าพี่เซมโอนอันนี้ให้เอาไหมเอาอันนี้เอานะถ้าบอกว่าโอนอันนี้ให้เอาไหมเอาแต่ว่าถ้าบอกว่าฝากโอนเนี่ย
0: ไม่เพราะว่าเขาจะมีการดูประวัติการใช้งานนะคะถ้าดูแล้วว่ามีเงินโอนเข้าบัญชีโดยไม่รู้ที่มานะคะเราต้องรีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีบัญชีของเราต้อง
1: ใช้เองดูแลเองปลอดภัยที่สุดนะเพราะว่าส่วนนี้ก็คือหากว่าบางทีคือเขาจะมีคนมอนิเตอร์อยู่แล้วถ้าบางทีมันมีมาเยอะๆ
0: บ
1: ั
0: ญชีที่มีเงินเข้าเยอะ
1: ถ้าเขาโทรหาเราน่ะนั่นคือซวยแล้วแต่ถ้าเรารู้เฮ้ยมันมีเงินแปลเข้ามาแล้วเราแจ้งไปหาก่อนนี่แสดงว่าเราบริสุทธิ์ใจ
0: บัญชีนี้ทำไมมีเงินเข้าเยอะแล้วก็โอนออกตลอดเลยทั้งที่คนนี้ไม่ได้ทำธุรกิจไม่มีการจดอะไรจดทะเบียนอะไรทั้งสิ้นนะคะ
1: นี่
0: ถ้าเราเริ่มรู้ตัวสงสัยว่าอาจจะถูกหลอกหรือว่าเฮ้ยบัญชีฉันถูกใช้เป็นบัญชีม้าหรือเปล่า e-wallet ฉันนะคะสามารถแจ้งเบาะแสนะคะได้ที่
1: 1441
0: ได้เลย
1: ศูนย์ AOT 1441นะครับเป็นศูนย์ที่รับแจ้งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการหลอกลวงออนไลน์นะครับหรือไม่ก็ไปแจ้งความลงใน Police Thailand Police Online ก็ได้ policeonline.com นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะแจ้งเรื่องตรงนี้ไปได้
0: เวลาละหมดแล้วค่ะพี่เซมเร็วมากนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้วันนี้นะคะซึ่งทางสวท101เป็นแม่ข่ายวันนี้ทั้งตองแตงแล้วก็พี่เซมแล้วก็ทีมงานนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกับรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้พบกับสวทบุรีรัมย์นะคะแต่ช่วงนี้นำพาทุกท่านไปติดตามรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจากสวทประจวบคีรีขันธ์ค่ะ
2: กระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
3: สวัสดีค่ะนำคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะที่ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะและในวันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569นะคะก็เป็นรายการที่ผลิตจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะดิฉันสุรางบารมีดำเนินรายการและช่างเทคนิควันนี้คุณธีรวุฒิผาติวิทย์ค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะก็จะมีได้นำเสนอเรื่องของพระราชกิจกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบนิกรในด้านต่างๆนะคะในแต่ละช่วงของรายการทั้งช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องตามรอยพระเมตตาและสานต่อพระราชปณิธานคุณผู้ฟังผู้ชมจะได้ชมรับฟังในลำดับต่อไปค่ะเข้าสู่ในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องนะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่เมื่อครั้งปีพ.ศ. 2514ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่าตำบลหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เชิญรับชมรับฟังค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่า

0: ื่อวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2514สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีมายังโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่าตำบลหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสวนและผลทับทิมสำหรับบ้านเขาเต่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆติดทะเลเดิมชาวบ้านที่นี่มีอาชีพทำประมงมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเพราะในสมัยก่อนความเป็นอยู่ยากลำบากถนนหนทางเป็นดินเลนมีหลุมบ่อเต็มไปหมดและไม่มีน้ำสำหรับดื่มกินต้องไปหาบมาจากตาน้ำที่มีอยู่ในหมู่บ้านและในสมัยนั้นก็ยังไม่มีน้ำสำหรับการปลูกพืชอีกด้วยประกอบกับดินก็ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเลยกระทั่งวันหนึ่งในปีพุทธศักราช2496พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปบ้านเขาเต่าเพื่อทรงศึกษาปัญหาสภาพพื้นที่และพระราชทานแนวทางแก้ไขหมู่บ้านเขาเต่าจึงเป็นเสมือนโรงเรียนธรรมชาติแห่งแรกที่พระองค์ได้ทรงศึกษาปัญหาทั้งเรื่องน้ำและดินโดยทรงเริ่มแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำจืดเป็นลำดับแรกพระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์แก่กรมชลประทานเพื่อก่อสร้างทำลบดินปิดกั้นน้ำจืดไม่ให้ไหลลงสู่ทะเลทำให้เกิดเป็นอ่างเก็บน้ำสำหรับชาวบ้านได้ใช้ในการอุปโภคบริโภคเลี้ยงปลารวมถึงการเพาะปลูกพืชอีกด้วยเมื่อสามารถเพาะปลูกได้ทำให้ชาวบ้านมีกำลังใจและการได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงพระราชทานรางวัลด้านการปลูกพืชและทำสวนยิ่งทำให้ชาวบ้านมีความปลื้มปิตินับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
1: ้ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะตามรอยพระเมตตาค่ะก่อนที่จะได้ไปติดตามเรื่องของช้างนะกับผู้ใหญ่นิติพัฒน์แน่นแคว้นผู้ใหญ่บ้านหมู่7บ้านรวมไทยเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันของคนกับช้างการแก้ปัญหาช้างนะคะขออัญเชิญพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงความดังนี้ค่ะช้างเป็นสัตว์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรักทรงห่วงใยโดยเฉพาะช้างทางกุยบุรีและแก่งกระจานทรงห่วงใยมาตลอดทรงช่วยหาที่อยู่ที่กินให้ช้างจะได้ไม่ไปรบกวนคนคนกับช้างจะได้มีปัญหากันน้อยที่สุดที่กุยบุรีเช่นที่กุยบุรีประจวบคีรีขันธ์ช้างมีความสำคัญมาตั้งแต่ครั้งประวัติศาสตร์เคยช่วยรักษาบ้านเมืองกู้บ้านกู้เมืองดังนั้นขอให้ช่วยกันดูแลมิให้ช้างถูกฆ่าอย่างทารุณเยี่ยงนี้เพื่อจะได้ไม่ผิดพระราชประสงค์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระทัยที่จะให้มีการอนุรักษ์ช้างให้เป็นสัตว์คู่แผ่นดินสืบไปพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงเมื่อวันที่5มกราคมพุทธศักราช2555ณพระตำหนักจิตรดาลโหฐานค่ะคุณผู้ฟังคะไปติดตามรับชมรับฟังนะคะในช่วงตามรอยพระเมตตากับโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากผู้ใหญ่บ้านหมู่7บ้านรวมไทยผู้ใหญ่นิติพัฒน์แน่นแคว้นเชิญรับชมรับฟังค่ะ
2: สวัสดีครับผมชื่อนายนิติพัฒน์แน่นแคว้นผู้ใหญ่บ้านหมู่7บ้านรวมไทยนะครับท่านพูดถึงการอนุรักษ์ช้างป่าสัตว์ป่าในพื้นที่หมู่บ้านรวมไทยของเรานะครับซึ่งในพื้นที่พื้นป่ากุยบุรีเนี่ยจัดเลือกเป็นพื้นที่โครงการพระมิอีกหนึ่งโครงการนะครับโดยมีชื่อเป็นแปลว่าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องจากพระมินะครับซึ่งโครงการนี้มีความสำคัญกับราษฎรเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะโครงการนี้เป็นโครงการที่ให้ราษฎรหมู่บ้านได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้และสัตว์ป่านะครับ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงท่านทรงห่วงใยสัตว์ป่าช้างป่าเป็นอย่างมากโดยเฉพาะท่านได้ให้ราษฎรได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งราษฎรของเราก็ได้น้อมนำพระน้ำหนักของสมเด็จพระนางเจ้ามาปฏิบัติคือพระองค์ให้ความสำคัญถึงขนาดว่าถ้าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงเป็นน้ำพระองค์ก็จะทรงเป็นป่าในรัชกาลที่9ทรงสร้างแหล่งน้ำพระองค์ก็จะสร้างพื้นที่ป่าอันนี้เป็นสร้างเรื่องสร้างจิตสำนึกให้กับราษฎรของเราได้ดูแลพื้นที่ป่าจนมาปัจจุบันต่อยอดมาเป็นรสทป.หรือว่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าไปทั่วพื้นที่อำเภอกุยบุรีนะครับและปัจจุบันนะครับก็ยังสร้างเป็นภาคีเครือข่ายองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าตำบลหาดขามที่หมู่บ้านลมไทยขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าเราได้ขยายผลโอกาสพัฒนาขององค์ท่านไปสู่ความสำเร็จนะครับซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นนะครับไม่มีราษฎรแบบบุกรุกเข้าถางป่าอีกเลยแล้วก็ปัจจุบันนี้มีสัตว์ป่าเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับจนเป็นที่มาคำว่ากุยบุรีสาวรีแห่งเมืองไทยนะครับอันนอกจากนั้นยังน้อมนำพระมิตรของพระองค์ท่านมาเป็นการส่งเสริมอาชีพเช่นการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะครับในหมู่บ้านลมไทยของเราซึ่งปัจจุบันก็มีการสาวไหมนะครับส่งไปยังศูนย์ประกอบชีพบางไทรเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับรัฐบาลหมู่บ้านครับ
3: การอยู่ร่วมกันกับคนกับช้างนับจากวันนี้เป็นวันนี้ค่ะเป็น
2: ครับการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างอันนี้หมู่บ้านได้ตระหนักมากครับได้พยายามที่จะสร้างความเข้าใจให้กับรัฐบาลว่ายังไงเราก็ต้องอยู่กับป่ายังไงเราต้องอยู่กับสัตว์ป่าช้างป่าให้ได้จึงมีแนวคิดที่จะส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรไม่ให้ราษฎรเนี่ยทำการเกษตรอย่างเดียวมีการผสมผสานกันและก็ที่สำคัญนำการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกุรีมาเป็นแนวทางนะครับเขาเรียกว่าสร้างวิกฤตให้เป็นโอกาสจากช้างป่าที่เข้ามาบุกรุกพื้นที่เกษตรกรรมก็นำเอาครอบครัวที่อยู่พื้นที่แนวเขตชายแดนเนี่ยมาเป็นไกด์มาเป็นรถนำเที่ยวนำนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชมสัตว์ป่าช้างป่าก็เป็นการสร้างรายได้นะครับตรงนี้ความกระทบกระทั่งระหว่างคนกับช้างก็เลยเบาบางลงนะครับเพราะว่าชาวบ้านมีรายได้จากการนำเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวเข้าไปชมสัตว์ป่านะครับตรงนี้ก็สร้างรายได้กับชุมชนนะครับแล้วก็ผลกระทบระหว่างคนกับช้างก็น้อยลงตามลำดับตามลำดับครับ
3: ความที่ภาพรวมไทยก็จะเป็นการที่ช้างก็จะลงมาด้วยนะคะเราจ
2: ั
3: ดการเร
2: ื่อง
3: ของอาหารช้างน
2: ี่ไงจริงๆแล้วปกติเลือกอาหารช้างเราก็ได้ประชุมกับราษฎรและก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายว่าคือช้างต้องอยู่ในป่านะครับเพราะงั้นเราจึงควรที่จะไปสร้างแหล่งน้ําในป่าหรือจะสร้างแปลงหญ้าให้กับช้างในป่าซึ่งก็ได้น้อมนําพระดำรัสของในหน่วยการที่เจ้ามาปฏิบัติซึ่งองค์บอกว่าช้างควรอยู่ในป่าคาใดที่ช้างออกมานอกพื้นที่ก็ต้องให้ความปลอดภัยกับช้างนะครับซึ่งปัจจุบันหน่วยงานรับผิดชอบคืออุทยานเนี่ยก็ได้หาเจ้าภาพในการมาหางบประมาณมาสร้างแหล่งน้ำสร้างแปลงหญ้าให้กับสัตว์ป่าช้างป่านะครับ
3: ความร่วมมือระหว่างชาวบ้านแล้วก็หน่วยงานภาครัฐเป็นยังไงบ้าง
2: อันนี้คือจริงๆราษฎรของหมู่บ้านลมไทยเนี่ยมาอยู่ที่เนี่ยก็มาตามนโยบายของภาครัฐซึ่งทุกพื้นที่ที่อยู่อาศัยเป็นพื้นที่เขตป่าสงวนเป็นพื้นที่ของรัฐเพราะงั้นต้องอยู่เข้ามาอยู่แล้วก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของรัฐบาลนะฮะเพราะงั้นรัฐบาลให้มีที่อยู่อาศัยครอบครัวละ20ไร่ที่อยู่อาศัย3ไร่เป็น3ไร่เพราะงั้นมันก็จะมีขอบเขตของการปฏิบัติของรัฐบาลอยู่เพราะงั้นราษฎรก็จะต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐนะครับว่ารัฐให้เรากินเท่านี้นะห้ามไปบุกรุกเพิ่มนะเมื่อปรับเป็นพื้นที่โครงการพระบิดแล้วรัฐก็จะส่งเสริมอาชีพจนปัจจุบันนี้มาเป็นพื้นที่ของคอทชจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับ
3: ส
2: ุ
3: ดท้าย
2: นะครับ
3: อยากให้กราบสำนึกในพระกรุณาคุณของทั้งในรัชกาลที่9แล้วก็พระพันปีในเรื่องของการช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
2: ครับท้ายนี้นะครับสำหรับ ราษฎรบ้านไทยของเรานะครับก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับพระบรมราชินีนาถพระบรมนีพันปีหลวงนะครับซึ่งพระองค์ทรงให้แนวทางไว้กับประชาชนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่โอกาสพระมรีนะครับพื้นที่ที่อยู่ติดกับป่าพระองค์ทรงให้ความรู้กับและความเข้าใจกับราษฎรว่าป่าต้องเป็นพื้นที่ป่าที่ต้องมีความอุดมสมบูรณ์ตลอดเวลาเพราะงั้นประชาชนทุกคนที่อยู่อาศัยอยู่ติดกับป่าต้องดูแลพื้นป่านะครับไม่ทำลายพื้นป่าจนปัจจุบันนี้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีสัตว์ป่าเพิ่มขึ้นทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมสัตว์ป่าช้างป่าและที่สำคัญก็สร้างรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่ป่าเพราะงั้นจึงอยู่ด้วยกันได้ระหว่างคนกับช้างตรงนี้ราษฎรเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นครับ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: คุณผู้ฟังคะในช่วงสานต่อพระราชปณิธานก็ยังคงเป็นเรื่องราวของการอนุรักษ์ช้างนะคะพาคุณผู้ฟังไปติดตามรับชมรับฟังนะคะกับท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนายบำรุงรัตน์พลอยดำค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินการแก้ปัญหาช้างป่าที่สร้างผลกระทบต่อราษฎรนะคะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันติดตามรับชมรับฟังค่ะ
4: ก่อนหนึ่งก็ขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับผมบำรุงรัตน์พลอยดำครับนักวิชาการหน่อไม้ชำนาญการพิเศษทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะครับสำหรับเรื่องของการดำเนินการเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องช้างป่าหรือสัตว์ป่าชนิดอื่นที่มีผลกระทบกับพี่น้องราษฎรนะครับที่ดำเนินการกันมาตั้งแต่ปีประมาณปี2540เป็นต้นมานะครับโดยเริ่มจากสมัยนั้นก็มีเหตุการณ์ที่ว่าช้างตายโดยผิดธรรมชาตินะครับเกิดจากฝีมือมนุษย์จำนวนหลายตัวนะครับทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9รวมถึงพระบรรพบุรุษของเราก็ได้ให้ความสำคัญในส่วนตรงนี้นะครับก็ได้ประสานกับหน่วยงานราชการหลายหน่วยและทั้งภาครัฐภาคเอกชนให้ร่วมกันแก้ปัญหาในส่วนตรงนี้นะครับโดยเฉพาะไม่ให้ช้างป่าได้มีการเสียชีวิตหรือว่าไม่ให้เกิดความเดือดร้อนให้กับพี่น้องราษฎรนะครับก็ได้มีการเริ่มจากมีการเวนคืนพื้นที่ที่อยู่ในโครงการพระราชดำริตรงนั้นประมาณ 20,000 กว่าไร่จากเดิมเมื่อก่อนในพื้นที่ที่เกิดเหตุตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ที่ทางเอกชนได้สัมปทานมาจากกรมป่าไม้ในการปลูกสับปะรดหรือปลูกพืชชนิดอื่นๆตลอดจนปลูกไม้สนและไม้ยูคาเพื่อเป็นการเชิงพาณิชย์นะฮะก็ได้มีการขอเวนคืนพื้นที่ตรงนั้นมาเพื่อฟื้นฟูสภาพให้เป็นแหล่งหญ้าแหล่งอาหารปลูกพืชอาหารให้กับช้างป่าและสัตว์ป่าชนิดอื่นตลอดจนมีการสร้างแหล่งน้ำนะครับแหล่งหญ้าแล้วก็ทำโป่งเพื่อที่จะให้มีอาหารให้เพียงพอให้กับช้างป่าและสัตว์ป่าชนิดอื่นโดยเฉพาะช้างกับกระทิงนะครับก็ภายใต้พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติพระเจ้าอยู่หัวในสมัยนั้นก็คือได้พระราชทานเอาไว้ช้างควรอยู่ในป่าและต้องทำอย่างไรให้ช้างอยู่ในป่าก็ต้องมีการสร้างแหล่งน้ำแหล่งอาหารให้เพียงพอแต่ถ้าช้างออกมาข้างนอกก็ต้องปฏิบัติให้ช้างมีความปลอดภัยนะครับก็ทุกหน่วยงานรวมถึงพี่น้องราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ก็ได้ให้ความสำคัญครับในส่วนตรงนี้นะฮะก็เกิดความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันมานะครับมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับต้องเกิดจากความร่วมมือของพี่น้องราษฎรเป็นอันดับแรกพี่น้องราษฎรในพื้นที่ก็ให้การยอมรับในส่วนตรงนี้หลังจากที่หน่วยงานต่างๆเข้ามาให้ความร่วมมือในการดำเนินการต่างๆนะครับก็มีการพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆนอกจากมีการทำแหล่งน้ำแหล่งหญ้าแหล่งอาหารโป่งเตรียมแล้วก็จะมีการได้มีการจัดตั้งชุดเฝ้าระวังผลักดันช้างป่าก็ในกรณีที่ช้างป่าออกมานอกพื้นที่นะครับโดยตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยทางอุทยานเราก็จะมีชุดหลักอยู่ประมาณ8ชุดกระจายทั่วพื้นที่อุทยานแห่งชาติแล้วประกอบกับส่วนหนึ่งก็คือเราได้มีการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังผลักดันช้างป่าตอนนี้อยู่ทั้งหมด10เครือข่ายซึ่งครอบคลุมทั้งหมด20หมู่บ้านที่อยู่รอบๆพื้นที่อุทยานแห่งชาติของเรานะครับนอกจากนี้แล้วก็จะมีการสร้างอาชีพเสริมให้กับพี่น้องราษฎรที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาชีพเลี้ยงผึ้งเลี้ยงชนรงค์กลุ่มอาชีพที่ทำผลิตภัณฑ์จากสับปะรดทำเป็นแปรรูปผลไม้ทำดอกไม้จันทร์จากสับปะรดใบสับปะรดอะไรประมาณนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายๆกลุ่มแล้วก็ตอนนี้ที่ขึ้นชื่ออยู่ของกลุ่มเรียนของเราก็คือที่เรียกกันว่า คุยบุรีซาฟารีเมืองไทยก็มีการร่วมกลุ่มของพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าทั้งเป็นกลุ่มนำเที่ยวเป็นกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเวทในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบุรีของเราส่วนเด็กๆก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่คน10 20คนนะครับแต่ปัจจุบันในสมาชิกของชมรมเนี่ยมีอยู่ประมาณ150คนแล้วนะครับซึ่งในการประกอบเป็นวิสาหกิจชุมชนตรงนี้ก็ได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานทั้งเรื่องของรถแล้วก็เรื่องของมรรคประเทศท้องถิ่นถูกต้องตามระเบียบนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ 80% มาจากทั้งโดยเฉพาะเป็นหัวหินปราณบุรีชะอำแล้วก็ที่อื่นต่อปลายซึ่งในกลุ่มของนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะจะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากยุโรปเป็นหลักนะฮะส่วนอีก 20% ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับในส่วนในเรื่องของการนำเที่ยวและนอกจากนี้นะครับที่สำคัญอีกอย่างนึงที่เราใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาเรื่องของกรณีที่ช้างป่าและกระทิงแล้วก็สัตว์ป่าอื่นนอกพื้นที่ก็มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและปักดันช้างป่าขึ้นมาได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานโดยเฉพาะ WWF ร่วมกับครูเมื่อปี2564ในสมัยนั้นนะก็มีการสร้างเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาแล้วก็ตั้งเป็นศูนย์เฝ้าระวังรับแจ้งเตือนจากกล้องคาเมราเซ็ตนะครับในจุดที่มีสัญญาณก็เวลามีช้างออกมาผ่านด่านต่างๆก็จะแจ้งมาที่ศูนย์ของเราที่ตั้งอยู่ในพื้นที่แรงของเรานะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เฝ้าอยู่ตลอด24ชั่วโมงและนอกจากแจ้งจากกล้องแล้วก็จะมีรับแจ้งจากพี่น้องราษฎรที่เป็นเครือข่ายของเราแล้วก็จะมีทีมลาดตระเวนเมื่อมีการแจ้งมาที่ศูนย์ปุ๊บเจ้าหน้าที่ศูนย์ก็จะแจ้งไปยังชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าของเราคอยผลักดันช้างให้กลับเข้าไปศูนย์ในพื้นที่นะครับนอกจากนี้แล้วนอกจากมีศูนย์แล้วก็มีการได้รับการสนับสนุนโดยเฉพาะเครื่องมือที่สำคัญก็คือโดรนโดยเฉพาะโดรนเทอร์มอลเพราะส่วนใหญ่เวลาช้างเขาออกนอกพื้นที่เนี่ยจะออกเวลาตั้งแต่ประมาณบ่ายสามเป็นต้นไปแล้วก็เขาก็จะกลับเข้าป่าเวลาประมาณสัก8 โมง 9 โมงช่วงกลางวันก็จะพักผ่อนนะครับโดรนเทอร์มอลที่ได้รับการสนับสนุนมาจาก IUCN จาก WWF หรือว่ากรมอุทยานแห่งชาตินี่ถือว่าช่วยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะเพราะว่ากลางคืนเนี่ยทัศนวิสัยในการมองของเรานี่มันมองไม่ค่อยได้ไกลเท่าไหร่แล้วก็ค่อนข้างที่จะอันตรายพอได้โดนถือหม้อขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นตำแหน่งของช้างได้เห็นตำแหน่งของเจ้าหน้าที่นะเราจะได้วางทิศทางในการผลักดันแล้วก็ได้เห็นทราบถึงระยะห่างต่างๆที่ว่าช้างจะออกมาทำให้เรื่องของในการผลักดันช้างเข้ากับสู่พื้นที่ป่านี้ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับอันนี้ที่ดำเนินการอยู่ปัจจุบันก็ประมาณนี้
3: เพราะฉะนั้นความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ของคุยบุรีนี้ก็จะไม่มีใช่ไหม
4: ก็ถือว่าน้อยมากครับจะพูดว่า 100% เลยก็ไม่ได้เพราะบางทีเนี่ยเวลาพี่น้องรัฐดองเขาทำการพบปลูกบางทีมันก็ลงทุนอะไรเขาไปหลายบาทบางทีมันโดนทำลายบางทีตั้งเดินเยอะๆบางทีก็เกิดความรู้สึกบ้างอะไรประมาณนั้นแต่ว่าทางหน่วยงานของเราก็พยายามที่จะเข้าไปดูแลนะครับเข้าไปดูแลเขาคอยให้ข้อมูลแล้วก็คอยให้คำปรึกษาแล้วก็คอยช่วยเหลือเขาอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่ชาวบ้านที่นี่เขาก็เข้าใจในบริบทว่าคือพื้นที่ที่ช้างก็อยู่แล้วในการที่ออกมาทำรังพืชผลบ้างก็มันเป็นเรื่องที่บางทีก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่กรณีที่ว่าเราผลักดันกันไม่ทันนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่ผมไปดูงานมาหลายที่ที่นี่พี่น้องนักการเขากลางวันเขาทำงานภาคเกษตรหรือว่าไปทำอาชีพอื่นแต่พอตอนเย็นตอนค่ำเนี่ยเขาก็จะมานอนเฝ้าตามหัวไร่ปนาของเขาเพื่อที่จะคอยปกป้องทรัพย์สินของพวกเขาเองด้วยนะครับแทนที่ว่าเขาจะคอยเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่ช้างออกมาหลายตัวเขาไม่สามารถที่ว่าหลักการเองได้แล้วก็เขาก็จะแจ้งมาอย่างเจ้าหน้าที่เพราะบางทีช้างออกหลายจุดเจ้าหน้าที่ก็อาจจะเอาไม่ทันไปก็จำกัดของเจ้าหน้าที่เราก็มีน้อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทางกรมอุทยานนะเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจตอนนี้ก็เมื่อปี2567ก็ได้มีออกระเบียบขึ้นมา1ฉบับคอยเยียวยาให้กับพี่น้องนะครับแต่จะควบคุมช้างกระทิงลิงหมีระเบียบปีพ.ศ. 2567นี้จะครอบคลุมเฉพาะในส่วนที่คือผลกระทบกับร่างกายกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่พ.ศ. 2568เนี่ยได้มีการร่วมกันผลักดันเพื่อให้เกิดการชดเชยที่เพิ่มมากขึ้นในกรณีเฉพาะโดยที่เกิดจากช้างป่าก็มีการเยียวยาครอบคลุมทั้ง3ส่วนครับเริ่มจากควบคุมกรณีที่เกิดกับร่างกายไม่ว่าจะบาดเจ็บทุพพลภาพหรือเสียชีวิตและกรณีที่เกิดความเสียหายกับพืชผลทรัพย์สินแล้วก็ส่วนที่3ก็ทรัพย์สินทุกอย่างที่อยู่ในพื้นที่ที่ช้างเข้าไปทำร้ายแยกเป็น3ส่วนร่างกายพืชผลอาศัยแล้วก็ทรัพย์สินตอนนี้ส่วนยูนิตเขาต่างๆก็อยู่ในตามระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งตอนนี้ก็ตั้งแต่ผมมาทำหน้าที่ตรงนี้ก็มีพี่น้องรัฐโลนก็มาแจ้งไปแล้วอยู่ประมาณ80กว่ารายแล้วทางผมมาแจ้งปุ๊บเนี่ยกระบวนการก็ เราก็จะมีการตั้งคณะกรรมการจากสำนักขึ้นมาโดยจะมีหัวหน้าอุทยานเป็นประธานคณะกรรมการมีเจ้าหน้าที่ทั้งไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากปกครองหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่หรือว่าตัวแทนจากอบต.หนึ่งท่านเป็นคณะกรรมการแล้วก็จะมีหัวหน้าหน่วยที่ทักหรือหัวหน้าชุดช้างที่อยู่ใกล้ที่สุดเป็นเลขานุการเมื่อมีเหตุเกิดมีชาวบ้านมาแจ้งปุ๊บก็คณะกรรมการชุดนี้ก็จะลงไปสำรวจความเสียหายถ่ายภาพประกอบแล้วก็ทำรายงานส่งไปยังสำนักบริหารที่อนุรักษ์ที่3ที่เพชรบุรีทีนี้สำนักเพชรบุรีก็จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนำเสนอไปที่กรมอุทยานต่อไปเพื่อที่จะให้เข้าสู่คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลเพื่อจับของประมาณมาใช้ในการเยียวยากับพี่น้องราษฎรกระบวนการเรื่องดำเนินการอยู่ก็ประมาณนี้ครับ
3: ณปัจจุบันนี้ช้างในพื้นป่าเพชรบุรีเราเท่าที่เรามีการนับครั้งล่าสุดนี้มีประมาณเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้นหรือว่าลดน้อยจากเดิม
4: ครับจากข้อมูลสถิติเดิมที่ทางนักวิชาการได้มาสำรวจโดยใช้ DNA นะฮะเมื่อปีพ.ศ. 2519ประมาณ237ตัวแต่อัตราการเกิดเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าอัตราการเพิ่มโดยเฉลี่ยของช้างอยู่ประมาณ 8% ต่อปีแล้วก็ที่จากสังเกตก็มีลูกช้างเกิดขึ้นเยอะพอสมควรตอนนี้เป็นการประมาณการคร่าวๆประมาณไม่ต่ำกว่า350ตัวแต่ถ้าให้ชัดเจนอีกครั้งตอนนี้กำลังหารือกับทีมงานอยู่เหมือนกันว่าเราอยากจะมีการสำรวจอาจจะใช้โดรนเทอร์มอลสำรวจพร้อมการทั่วทุกอย่างมันจะได้ข้อมูลจะได้แม่นยำเกิดบินขึ้นมาพร้อมกันทีเดียวแล้วก็นับประชากรอีกครั้งเหมือนอย่างที่ทางภาคตะวันออกเขาได้ดำเนินการอยู่ครับเพื่อจะได้จำนวนประชากรที่แท้จริงจะได้นำไปบริหารจัดการได้อย่างถูกต้อง
3: ด้วยความที่ประจวบเราเป็นจังหวัดติดกับชายแดนเพื่อนบ้านมีช้างเพื่อนบ้านเข้ามาในเขตเราบ้างไหมเราจะดูยังไง
4: จากที่สังเกตนะฮะโซนกลางกับโซนเหนือเนี่ยน่าจะค่อนข้างที่จะน้อยแต่ว่าโซนใต้เนี่ยเนื่องจากว่าตามช่องต่างๆที่โดยเฉพาะล่าสุดที่ผมไปในพื้นที่มาที่มีกรณีช้างบาดเจ็บเนี่ยตรงนั้นที่เราเจอช้างเจ็บห่างจากชายแดนแค่ประมาณ5กิโลก็เป็นไปได้ที่จะมีการข้ามไปข้ามมาระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านครับ
3: ในฐานะที่เป็นหัวหน้าพิพิธภัณฑ์เพชรบุรีค่ะอยากจะให้แนะนำสำหรับคนที่จะมาท่องเที่ยวที่พิทยาซึ่งถือว่าที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์นอกจากเรื่องของช้างก็มีเรื่องสัตว์อื่นๆด้วยการเข้ามาชมมาท่องเที่ยวการปฏิบัติตัวอย่างนี้นะครับ
4: ครับก็ทางอุทยานแล้วก็ทางชุมนุมแล้วก็พี่น้องและตรงนั้นพวกนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะครับท่านที่ยังไม่เคยได้มาสัมผัสบรรยากาศที่ขึ้นชื่อว่าพุทธบุรีซาฟารีเมืองไทยของเรานะครับก็มีการเปิดให้เข้าชมตั้งแต่บ่ายสองจนถึงประมาณหกโมงโดย6โมงโดยเฉลี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่มืดเราอาจจะอารมณ์อร่อยไปตามฤดูกาลแต่ว่าถ้ามืดแล้วเนี่ยเราจำเป็นต้องออกมาให้หมดนะการปฏิบัติตัวก็คือการเข้าชมเนี่ยต้องขึ้นไปกับรถของทางชมรมเท่านั้นและต้องเป็นรถที่มีรั้วนะครับซึ่งที่ทางชมรมจัดไว้เพื่อสำคัญที่สุดก็เพื่อความปลอดภัยของตัวนักท่องเที่ยวเองแล้วก็จะได้มีไกด์คอยดูแลและคอยบรรยายอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ปฏิบัติจุดระหว่างเดินทางก่อนจะถึงจุดชมสัตว์ที่เราจะให้ลงก็มีอยู่แค่โป่งสลัดใดผู้ใหญ่สายแล้วก็ที่หน่วยป่ายางแล้วจนสุดท้ายก็คือที่ป่าชมสัตว์จุดที่เราจะให้ลงจากรถก็มีอยู่เฉพาะตรงจุดนั้นซึ่งจุดทั้ง4จุดนี้เป็นจุดที่มีความปลอดภัยถ้าเกิดเราลงไปชมข้างล่างไม่ได้อยู่รถส่วนในระหว่างทางนั้นเราห้ามลงจากรถโดยเด็ดขาดนะครับเราจะมีกฎรายละเอียดอีกปีย่อยเยอะแยะไม่ว่าห้ามสูบบุหรี่นะครับห้ามส่งเสียงดังห้ามทำเสียงให้สัตว์ตกใจให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของไกด์ที่คอยดูแลครับนักท่องเที่ยวนะครับก็หวังว่าทุกท่านคงจะมีความสุขกับการเข้าไปชมสัตว์ข้างในนะครับ
3: ท้ายสุดค่ะในฐานะที่เป็นข้าราชการนะคะในการที่จะสานต่อพระราชปณิธานจะมาเป็นของในหลวงรัชกาลที่9ของพระพันปีในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและก็สัตว์ป่าอยากให้หน่วยงานได้ฝากไ
4: ปก็ช้างก็ถือว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเรานะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของกรุงเทพหรือที่อื่นเองก็อยากให้พี่น้องทุกท่านที่ว่าอยู่อาศัยอยู่ใกล้ชิดกับช้างนะครับให้เกิดความรักและความห่วงแหนการปฏิบัติของเขาก็ให้ปฏิบัติเสมือนว่าลูกหลานของเราเพราะว่าช้างเนี่ยเขาเวลาเกิดการอะไรเขาสามารถสัมผัสได้มีเขาสามารถโต้ตอบได้ถ้าเกิดว่ามีการปฏิกิริยาอย่างที่รุนแรงเขาจะเกิดความจำนะครับถ้าเราปฏิบัติรุนแรงต่อเขาเขาก็จะรุนแรงต่อเราเพราะฉะนั้นถ้าเจอช้างก็ตั้งสตินะครับปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะการไปเที่ยวหรือว่าอาศัยอยู่ในพื้นที่อื่นนะครับ ไม่ทำร้ายเขานะครับเอ็นดูเขารักเขาแล้วก็ถ้าท่านอยากจะช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับในทางพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีของเรานะครับก็จะมีกิจกรรมสำหรับจิตอาสาสำหรับคนที่รักช้างรักสัตว์นะครับเราจะมีกิจกรรมทำโป่งนะครับแล้วแต่เชิญชวนนะครับตั้งเป็นกลุ่มเข้ามาทำกิจกรรมอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเรามีพร้อมให้ทุกท่านนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมในการปรับปรุงแปลงหญ้าเพราะว่าแปลงหญ้าพอผ่านไปเป็น1ปีเนี่ยบางทีสาบเสือหรือพืชชนิดอื่นที่เขาไม่ทานไม่กินเนี่ยก็จะลุกล้ำเข้าไปทำให้พืชของเขาเนี่ยติดตัวช้าก็มีการจัดกิจกรรมกำจัดวัชพืชอยู่เป็นประจำนะครับอันนี้ก็เชิญชวนมาร่วมด้วยช่วยกัน
5: คุณผู้ฟังคะโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีที่นี่นะเป็นตัวอย่างความสำเร็จนะคะในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนกับช้างและสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติค่ะวันนี้เวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะขอพระคุณในการติดตามรับชมรับฟังค่ะในวันพรุ่งนี้ติดตามรายการใต้ร่มพระบรมีได้จากทางสวทมหาสารคามนะคะซึ่งก็จะผลิตรายการเป็นสถานีถัดไปสำหรับวันนี้ทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำรายการใต้ร่มพระบรมีพระพันปีหลวงอำลาไปก่อนด้วยลาเพียงเท่านี้จนกว่าจะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมประมงเร่งตรวจสอบกรณีพบปลาหมอคางดำที่จังหวัดระยองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งกรมประมงเร่งตรวจสอบกรณีพบปลาหมอคางดำที่จังหวัดระยองย้ำเดินหน้ามาตรการทางชีวภาพปล่อยปลานักล่าควบคู่การส่งเสริมชาวบ้านจับมาแปรรูปสร้างรายได้
5: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวว่ามีการตรวจพบปลาหมอคางดำในพื้นที่ของหาดพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองส่งผลให้สังคมเกิดความห่วงใยต่อผลกระทบต่อระบบนิเวศในพื้นที่นั้นว่าได้สั่งการให้กรมประมงเข้าตรวจสอบแล้วอย่างไรก็ตามจังหวัดระยองเป็นหนึ่งใน17จังหวัดที่พบการระบาดของปลาหมอคางดำโดยมีความชุกชุมปานกลางประกอบกับในช่วงฤดูฝนมีน้ำจืดไหลลงทะเลเป็นจำนวนมากเป็นปัจจัยเอื้อต่อการกระจายตัวของปลาหมอคางดำอย่างไรก็ตามธรรมชาติของปลาหมอคางดำไม่สามารถดำรงชีวิตหรือแพร่พันธุ์ในน้ำเค็มจัดได้และปกติจะอาศัยและขยายพันธุ์อยู่ในน้ำกร่อยทั้งนี้กรมประมงยังคงมุ่งเน้นในการส่งเสริมการกำจัดควบคู่กับการใช้ประโยชน์โดยมีแนวทางในการส่งเสริมให้มีการนำปลาหมอคางดำมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าและรายได้แก่ประชาชนและยังคงมีมาตรการทางชีวภาพด้วยการส่งเสริมการเลี้ยงปลานักล่าตามธรรมชาติอาทิปลากระพงที่จะช่วยกำจัดปลาหมอคางดำได้เป็นรูปธรรมโดยเร็วชวนันท์มาลีรายงาน
4: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลงานสคบรอบ2เดือนชดเชยเยียวยาผู้บริโภคแล้วกว่า22ล้านบาทพร้อมเร่งผลักดันกฎหมายเลมอนลอคุ้มครองประชาชนจากสินค้าชำรุดบกพร่อง
6: นางสาวสุภวาทอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและคุ้มครองสิทธิของประชาชนเป็นอันดับแรกโดยในช่วง2เดือนที่ผ่านมาระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569สคบได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนกว่า 8,400 เรื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาจากการซื้อขายออนไลน์ทางนี้สคบได้เร่งรัดดำเนินการชดเชยเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคแล้วรวมเป็นมูลค่ากว่า 22.6 ล้านบาทพร้อมกันนี้ที่ประชุมสคบยังมีมติให้ดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบการธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภคเพิ่มเติมอีก33คดีมูลค่ารวมกว่า6ล้านบาทโดยเฉพาะในกลุ่มข้อพิพาทด้านอสังหาริมทรัพย์การให้บริการและสินค้าออนไลน์นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ผลักดันร่างกฎหมายและเมื่อรอหรือร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าซึ่งผ่านวาระรับหลักการจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับการคุ้มครองสิทธิประชาชนกรณีซื้อสินค้าแล้วเกิดชำรุดบกพร่องหรือไม่ปกติศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุความคืบหน้าจัดตั้งกระทรวงการกีฬาจะควบรวมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมพร้อมยกระดับมาตรฐานกีฬาไทยทุกมิติ
7: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าการปรับโครงสร้างการบริหารราชการโดยเตรียมจัดตั้งกระทรวงการกีฬาแยกเป็นหน่วยงานเอกเทศและเตรียมควบรวมภารกิจด้านการท่องเที่ยวเข้ากับกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งคาดว่ากระบวนการทางกฎหมายจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าเพื่อยกระดับกีฬาไทยให้เป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายได้และอาชีพให้ประชาชนอย่างเต็มรูปแบบควบคู่ไปกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการสร้างนักกีฬาอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบหลักการให้ยกระดับหน่วยงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางกีฬาขึ้นเป็นองค์การมหาชนเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีความอิสระโปร่งใสและได้มาตรฐานสากลขณะเดียวกันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักมวยเยาวชนเป็นอันดับแรกโดยเตรียมหารือปรับปรุงกฎหมายให้สมดุลระหว่างการส่งเสริมกีฬากับการคุ้มครองเด็กพร้อมเร่งสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันและงบประมาณให้แก่ค่ายมวยเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับความปลอดภัยแก่นักกีฬาเยาวชนอย่างยั่งยืนต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับต้อนรับเข้าสู่วันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับรวมถึง FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วยแล้วก็ยังมีทางด้านของคลื่น AM AM 819 GHz ครับ AM 891 GHz แล้วก็ยังมี AM 1000467กิโลเฮิรตซ์นะครับที่วันนี้มารายงานตัวกันนะครับบรรยากาศที่สถานีน่าจะไม่มีฝนในช่วงก่อนหน้านี้แต่หลังจากนี้ไม่แน่ใจเพราะว่ามีหลายคนก็เดาๆเหมือนกันทีมงานของเราบอกว่าเริ่มใช้คำว่าเริ่มก่อนเริ่มตั้งเขามาเล็กๆนะครับเหมือนจะมาแบบตรงเวลาคือพอเลิกงานปั๊บเนี่ยนะครับฝนก็จะเริ่มตกนะครับแต่ช่วงทำงานนี่ไม่ได้ตกตกช่วงเช้าแล้วก็ตกช่วงเย็นนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็สามารถที่จะรายงานมาได้นะครับแถวแถววิภาวดีรังสิตแถวแถวดินแดงแถวแถวนี้แหละนะครับก็บรรยากาศครึ้มครึ้มนิดๆใช้คำแบบนี้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนยังไม่ตกแต่ยังมีอีกหลายพื้นที่เลยที่ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับเรื่องราวของฝนที่ตกหนักแล้วก็หลายพื้นที่ที่จะต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับหมายเลขโทรศัพท์วันนี้คุณเกรียงไกรเทียนโชติรายงานตัวแล้วนะครับขอบพระคุณมากรวมถึงหลังไมค์ด้วยนะครับที่วันนี้มีเบอร์โทรศัพท์ให้คุณผู้ฟังได้รายงานตัวทางด้านของ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งครับ02-276-9721นะครับทีมงานของบอลวันนี้มากันพร้อมหน้าพร้อมตาเริ่มต้นวันจันทร์นะครับจันทร์เริ่มต้นเดือนกรกฎาคมด้วยแล้วก็เริ่มต้นของการทำงานที่คึกคักนะครับแล้วก็บางคนบอกว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหหลายพื้นที่เลยนะครับมีการติดตามฟังกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยหลังไมค์ของเราครับช่างเทคนิคนะครับวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะครับหลังไมค์ประสานงานคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับก็อยู่ที่หลังไมค์และก็ไลฟ์สตรีมมิ่งครับว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์นะครับวันนี้ดูแลที่ไลฟ์สตรีมมิ่งดังนั้นครับวันนี้แจ้งพิกัดเรียบร้อยว่าใครทำหน้าที่อะไรคุณผู้ฟังล่ะครับวันนี้ต้องรายงานตัวด้วยนะครับวันนี้มีคุณไอเดียคุณนกน้อยมาแล้วนะครับมีคุณวันเสาร์ด้วยแล้วก็อีกหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวหลายเรื่องราวครับที่ยังคงต้องติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลมีหลายเรื่องราวโดยเฉพาะวันนี้เชื่อว่าคุณผู้ฟังก็ติดตามนะครับช่วงเช้าเนี่ยก็เป็นภารกิจสำคัญสวัสดีพี่พรศักดิ์ด้วยนะครับวันนี้มารายงานตัวด้วยความรวดเร็วนี่นะครับใครที่ยังไม่ได้เพิ่มเติมมาคุณพลกฤษด้วยแล้วก็คุณบังออนคุณพิสมัยมาแล้วนะครับวันนี้พื้นที่ไหนที่อยากจะประสานงานหรือว่าเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติมข่าวสารวันนี้แน่นอนครับหนึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่ในการเริ่มต้นสัปดาห์วันจันทร์นะครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2569นะครับมีผลบังคับใช้ทันทีท่านบอกแบบนี้ครับท่านนายกอนุทินให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนวันนี้เป็นที่สนใจของทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญคือให้จัดทำรายงานเสนอภายใน30วันและนอกเหนือจากนั้นครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลบอกว่าต้องรายงานความคืบหน้าทุก10วันนะครับขอบคุณจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยติดตามเรื่องนี้ครับถือว่าเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจเรื่องราวของการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2569ล่าสุดนะครับทางด้านของหลายท่านเลยที่กำลังติดตามอยู่นะครับ

ไปอย่างชัดเจนโปร่งใสในทุกขั้นตอนต้องสามารถตอบข้อสงสัยของสังคมได้อย่างครบถ้วนโดยถือบทเรียนสำคัญครับในการยกระดับมาตรการป้องกันแล้วก็กำกับดูแลให้รัดกุมยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการในระยะยาวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆคนเลยติดตามอยู่ในขณะนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีสั่งรายงานความคืบหน้าทุก10วันนะครับกรณีเรื่องการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นย้ำเลยว่าจะต้องมีการรายงานความคืบหน้าทุก10วันแล้วก็ให้จัดทำรายงานเสนอภายใน30วันด้วยนะครับนี่คือข้อสั่งการสำคัญซึ่งต้องบอกว่าหลายๆท่านเลยนะครับที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ก็ให้ความสนใจเรื่องนี้ครับทางด้านของคุณอเนกส่งเข้ามานะครับบอกติดตามอยู่แล้วก็ฝากประสานด้วยนะครับในหลายๆเรื่องคุณจันทิวารือชาคุณประยงวันนี้มาแล้วนะครับใครที่วันนี้ติดตามอยู่ก็สามารถเพิ่มเติมได้นะครับข้อมูลต่างๆอีกหนึ่งเรื่องนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันแล้วก็ถือว่าเป็นการติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่พามาติดตามเรื่องการยกระดับคดีเรื่องของแอร์สาวนะครับที่หลายๆคนบอกว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่เราจะต้องปราบเรื่องของยาเสพติดให้หมดไปตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลล่าสุดครับตำรวจยกระดับคดีแอร์โฮสเตสขนเฮโรอีนข้ามประเทศนะครับเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติตอนนี้ตำรวจเตรียมล่าเครือข่ายทั้งขบวนการครับโดยล่าสุดครับทางด้านของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งยกระดับการดำเนินคดียาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหลังเกิดคดีใหญ่ครับที่ต้องบอกว่าโอ้โหต้องบอกเป็นคดีใหญ่จริงๆในรอบปีก็ว่าได้คดีของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมครับพร้อมกำชับล่าสุดเลยให้เร่งสืบสวนขยายผลไปยังผู้บงการขยายผลไปยังนายทุนขยายผลไปยังเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้นะครับรวมทั้งเดินหน้ายึดทรัพย์ตัดวงจรการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอย่างเป็นระบบตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลล่าสุดครับความคืบหน้าคดีล่าสุดตอนนี้ครับเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่บรรจุยาเสพติดใส่กระเป๋าผ้าลายช้างได้แล้วนอกจากนี้ครับจากการสอบสวนพบว่าผู้ต้องหารับกระเป๋าที่ซุกเฮโรอีนนะครับจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาแล้วก็นำมาเก็บไว้ที่ห้องพักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยระหว่างการตรวจค้นคุณผู้ฟังตรงนี้น่าสนใจเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับพบกระเป๋าแล้วก็คราบเฮโรอีนซึ่งตรงนี้ครับถือว่าเป็นพยานหลักฐานสำคัญขณะนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างการขยายผลติดตามไปยังผู้ว่าจ้างนะครับแล้วก็ผู้ร่วมขบวนการที่เหลือซึ่งคดีดังกล่าวครับต้องนำเรียนคุณผู้ฟังว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติจึงเตรียมแจ้งข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกับผู้เกี่ยวข้องครับพร้อมประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียซึ่งอยู่ในการตรวจพิสูจน์ของกลางเพื่อยืนยันน้ำหนักแล้วก็นอกจากนี้ก็จะทำรายงานผลอย่างเป็นทางการพร้อมกันนี้ครับพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับยืนยันว่าการดำเนินคดีจะไม่หยุดเพียงแค่นี้ในการจับกุมผู้ลำเลียงแต่จะทำการต่อด้วยการสืบสวนขยายผลไปสู่ผู้สั่งการนะครับไปสู่ผู้สนับสนุนแล้วก็ดำเนินการไปถึงผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากขบวนการนี้ทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลข่าวกรองนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินการพิสูจน์หลักฐานนะครับรวมถึงการใช้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างประเทศเพื่อรื้อถอนเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติทั้งระบบนะครับนี่ก็คือเรื่องสำคัญภายใต้ข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลที่ท่านเน้นย้ำเลยว่าปราบยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยนี่คือข้อสั่งการสำคัญแล้วก็ยกระดับเรื่องขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติท่านนายกสั่งจัดการเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดนะฮะล่าเครือข่ายทั้งขบวนการครับล่าสุดทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจ

0: ชาติพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรก็สั่งยกระดับการดำเนินคดียาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะครับซึ่งต้องบอกว่าถือว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนกำลังติดตามอยู่กรณีของแอร์โฮสเตสสาวชาวไทยที่ถูกทางการออสเตรเลียจับกุมกำชับครับให้เร่งสืบสวนสอบสวนขยายผลไปยังผู้บงการในทุนนะครับแล้วก็เครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังเดินหน้ายึดทรัพย์ทั้งหมดครับตัดวงจรการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอย่างเป็นระบบอันนี้คือข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ท่านย้ำเลยว่ายาเสพติดต้องหมดไปจากประเทศไทยนะครับนี่คือสิ่งที่เน้นย้ำแล้วก็ไม่ให้เยาวชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเด็ดขาดนะครับนี่คือข้อสั่งการสำคัญแล้วก็อันตรายทั้งตัวเราเองทั้งเรื่องของสุขภาพนะครับทั้งเรื่องของปัจจัยต่างๆที่ส่งผลเสียทั้งหมดดังนั้นครับสิ่งสำคัญที่สุดคือห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในทุกกรณีนะครับนี่คือข้อสั่งการสำคัญที่ต้องตัดวงจรยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยนะครับมีข้อความส่งเข้ามาจากคุณสุวรรณทานะครับจังหวัดลพบุรีด้วยนะครับบอกว่าตอนนี้อากาศ35องศาฟังที่นี่ชัดเจนดีครับแล้วก็ฟังทุกวันเป็นประโยชน์มากๆถือว่าเป็นหนึ่งในการเดินหน้ายกระดับการสร้างนะครับเรื่องของคุณธรรมแล้วก็การใช้ชีวิตอย่างมีกติกาที่ถูกต้องตามกรอบของกฎหมายนะครับมีคุณพิสมัยส่งมาบอกทีมงานแชร์ลงกลุ่มแล้วเป็นประโยชน์มากๆอยากให้ยาเสพติดหมดไปจากประเทศไทยนะครับคุณสมจิตคุณต้องรักด้วยนะครับวันนี้ฟังอยู่ขอบพระคุณมากยายทวินฮามไทยสงนะครับคุณเจสซี่เนี่ยแล้วก็มีคุณมะลิแก้วนะครับวันนี้ที่ติดตามอยู่คุณรัชนาแชร์แล้วยังไม่ได้บอกมาว่าแชร์เท่าไหร่นะคุณอเนกด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับเพิ่มเติมเรื่องสำคัญมาส่งเข้ามาเพื่อที่จะเป็นทั้งกำลังใจให้กับทีมงานของเราที่วันนี้อยู่ด้วยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอีกหนึ่งเรื่องครับที่ต้องบอกว่าไม่พูดถึงไม่ได้เรื่องราวของกัมพูชาล่าสุดครับมีเรื่องราวที่เป็นทั้งข่าวปลอมเป็นทั้งข่าวเฟกนิวนะครับล่าสุดทางด้านกองทัพบกครับมีการแจงเรื่องนี้อย่างชัดเจนกรณีข้อเท็จจริงบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์หลังพบข่าวที่บิดเบือนหลังพบข่าวที่ไม่เป็นความจริงนะครับกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าไทยเนี่ยมีการปาระเบิดใส่ทหารกัมพูชาคาดว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยพลาดสุดท้ายเหยียบทุ่นระเบิดของตนเองที่ตกค้างอยู่ล่าสุดครับเรื่องนี้เชื่อว่าหลายคนที่ตามข่าวอยู่สนใจกรณีของกัมพูชานะครับทางด้านของพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกครับท่านเปิดเผยเรื่องนี้น่าสนใจครับกรณีที่เป็นการเปิดเผยเรื่องราวของข้อเท็จจริงจากฝ่ายกัมพูชาก่อนหน้านี้ครับที่มีการกล่าวอ้างคุณผู้ฟังว่าเมื่อเวลา 12:35 เนี่ยกัมพูชาเขากล่าวอ้างนะว่ามีทหารไทยเนี่ยจำนวน7รายนะครับลาดตระเวนเข้าไปในบริเวณช่องกลางอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์แล้วก็มีการคว้างระเบิดมือจำนวน1ลูกนะครับไปยังที่ตั้งของฝ่ายกัมพูชาเป็นเหตุให้ทหารกัมพูชาเนี่ยได้รับบาดเจ็บ3นายนั้นมาดูการชี้แจงครับของทางด้านกองทัพบกซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องกองทัพบกขอชี้แจงแบบนี้คุณผู้ฟังข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จย้ำนะครับข้อกล่าวหาที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหานะครับว่าทหาร7นายเนี่ยลาดตระเวนและสุดท้ายเนี่ยก็คว้างระเบิดมือจำนวน1ลูกเนี่ยเข้าไปยังฐานที่ตั้งของกัมพูชาเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงเรื่องนี้บิดเบือนความจริงอย่างสิ้นเชิงซึ่งจากการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนกับหน่วยทหารที่รับผิดชอบในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวพบว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาเองไม่ได้เกิดจากการกระทำของฝ่ายไทยอย่างที่กล่าวอ้างคุณผู้ฟังในห้วงเวลาดังกล่าวครับกำลังพลฝ่ายไทยเนี่ยกำลังปฏิบัติหน้าที่นะครับในการลาดตระเวนเพื่อคุ้มครองการสร้างเส้นทางในฝั่งไทยตามปกติครับแล้วก็ตรวจพบครับว่ามีทหารกัมพูชาเนี่ยเข้ามาสังเกตการปฏิบัติงานของเราต่อมาครับถัดมาในช่วงเวลา 12:00 น.เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเนี่ยได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นจากฝั่งกัมพูชาเกิดความโกลาหลครับในการช่วยเหลือกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเรื่องของฝั่งระเบิดในกัมพูชาโดยยืนยันครับว่าฝ่ายไทยไม่ได้มีการใช้อาวุธ หรือขว้างระเบิดใดๆทั้งสิ้นอันนี้ยืนยันชัดเจนต่อเนื่องครับกองทัพบกประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดจากกำลังพลชุดใหม่ของฝ่ายกัมพูชาซึ่งยังขาดความชำนาญแล้วก็ยังไม่คุ้นเคยกับพื้นที่อันตรายเหยียบนะฮะเกิดพลาดแล้วก็เหยียบทุ่นระเบิดของฝ่ายตนเองที่ตกค้างอยู่คุณผู้ฟังโฆษกกองทัพบกกล่าวย้ำด้วยในตอนท้ายว่ากองทัพไทยยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงยึดมั่นกฎการใช้กำลังตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศจึงขอให้ประชาชนและประชาคมระหว่างประเทศอย่าหลงเชื่อข้อมูลบิดเบือนที่ปราศจากหลักฐานรับรองนะครับแล้วก็เป็นการขอเรียกร้องสำคัญครับให้ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยยุติการสร้างข่าวปลอมเพื่อใส่ร้ายประเทศเพื่อนบ้านซึ่งบอกเลยครับว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่เป็นผลดีกับความสัมพันธ์และบรรยากาศความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องนำมาเรียนกับพี่น้องประชาชนนะฮะกรณีการชี้แจงครับของกองทัพบกเรื่องเหตุระเบิดนอกรั้วไทยทหารกัมพูชาเจ็บสุดท้ายสุดเนี่ยยืนยันเลยว่าที่เขาเหยียบก็คือระเบิดเขาเองนะครับย้ำเลยว่าเป็นทุ่นระเบิดของตนเองและสุดท้ายก็เหยียบระเบิดตนเองแล้วมาบอกว่าเรามีการคว้างไปซึ่งเรื่องนี้เป็นการบิดเบือนเป็นข้อมูลเท็จนะครับซึ่งจากการตรวจสอบแล้วก็ได้มีการนำเรียนแล้วก็ชี้แจงแบบนี้จากทางด้านของกองทัพบกโดยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะฮะจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับนำมาฝากคุณผู้ฟังอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนกำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่วันนี้ก็เชื่อว่าหลายคนก็ตามกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวข้อมูลหรือเรื่องราวต่างๆนะครับล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีเสนอวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ 1.03 หมื่นล้านบาทนะครับรองรับภารกิจเร่งด่วนย้ำครับใช้งบคุ้มค่าแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยวันนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมวุฒิสภาครั้งที่27สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในฐานะผู้แทนรัฐบาลขอนำเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพุทธศักราชต่อประธานและสมาชิกวุฒิสภาดังนี้ตามที่สภาผู้แทนราษฎรครับได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.เมื่อวันที่25มิถุนายน2569ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ของหน่วยรับงบประมาณบางรายการนะครับจำนวน 1.03 หมื่นล้านบาทนะครับซึ่งก็ไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินเพื่อกรณีจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ต่างๆรวมทั้งนะฮะกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆโดยการที่จะนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.นะครับโดยทั้งนี้นะครับล่าสุดก็นายกรัฐมนตรีได้ถือโอกาสนี้ขอบคุณครับประธานและสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านทุกคนที่ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ฉบับนี้สำหรับข้อคิดเห็นสำหรับคำแนะนำแล้วก็ข้อเสนอรวมถึงความห่วงใยที่สมาชิกวุฒิสภาจะได้กรุณาเสนอแนะไว้ตลอดระยะเวลาการประชุมรัฐบาลก็จะขอรับไว้ด้วยเรื่องของความขอบคุณและก็จะนำไปประกอบการพิจารณาเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าและที่สำคัญเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนายกรัฐมนตรีชี้แจงพ.ร.บ.โอนงบนะครับย้ำเลยว่าใช้งบประมาณคุ้มค่านะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันอ่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนนะครับและเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาติดตามกันต่อจับประเด็นเป็นข่าวสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน น้อมใจจริงรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะแขนหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

0: เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
2: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
1: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
2: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
1: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
2: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
3: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาครับ 17:33 นะครับมีข้อความจากหลากหลายพื้นที่ที่ทยอยส่งเข้ามาทักทายกันในวันจันทร์วันนี้นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่พื้นที่ไหนก็เพิ่มเติมมาวันนี้มีหลายเรื่องราวนะครับที่เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นคุณวันยักษ์ด้วยนะครับวันนี้ส่งมาแล้วมาดูข้อความในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันสักเล็กน้อยนะครับมีหลายๆเรื่องเลยที่ต้องติดตามกันแล้วก็คุณผู้ฟังก็มีส่งเข้ามาโอ้โหเข้าไปดูของพระรุ่งนี่กลอนมาเดี๋ยวนะนับก่อน1 2 3 4 5 5 6กลอนทีเดียวขอบพระคุณมากครับแล้วก็แต่ละกลอนนี่ก็โอ้โหเพราะมากๆเลยทีเดียวนะครับมีข้อความส่งเข้ามาจากคุณวรรธนาด้วยนะครับแล้วก็จากคุณ ICE นะแล้วก็มีคุณสาลี่ด้วยนะครับอยู่ที่สุพรรณบุรีดังนั้นครับแน่นอนในทุกๆพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่แล้วก็พื้นที่ไหนก็สามารถประสานความช่วยเหลือมาได้กรณีทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านสุภมาศอิสระภักดีล่าสุดก็ประสานความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากการเจอเรื่องราวคุณผู้ฟังขบวนการรับจ้างกดบัตรคอนเสิร์ตหลอกเก็บเงินล่วงหน้าคุณผู้ฟังมีเรื่องร้องเรียนมาทางด้านของหลังไมค์ก็เยอะนะครับเราก็ประสานให้กับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตอนนี้ท่านสุภมาศเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายเตือนซื้อออนไลน์ผ่านช่องทางการเท่านั้นนะครับอันนี้ต้องย้ำเลยเพราะบางคนแน่นอนว่ามีคอนเสิร์ตตลอดในทุกๆเสาร์อาทิตย์นี่จะมีคอนเสิร์ตทั้งไทยแล้วก็คอนเสิร์ตต่างประเทศด้วยแล้วก็มีพวกที่กดบัตรแบบนี้แหละสุดท้ายหลอกลวงประชาชนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบครับเปิดเผยกรณีมีกลุ่มผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์นะครับต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหลังมีการจ้างร้านค้าออนไลน์ให้ช่วยกดบัตรคอนเสิร์ตอย่างที่บอกครับทั้งคอนเสิร์ตศิลปินไทยทั้งคอนเสิร์ตศิลปินต่างประเทศแล้วก็มีการถูกเรียกเก็บเงินล่วงหน้าเต็มจำนวนแต่เมื่อตอนท้ายที่สุดไม่สามารถกดบัตรได้กลับไม่คืนเงินให้กับผู้ว่าจ้างเสียหายเป็นจำนวนมากครับผู้บริโภคเดือดร้อนเป็นจำนวนมากนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซำสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบสั่งการให้สคบครับคุณผู้ฟังเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกับพฤติการของผู้ประกอบธุรกิจลักษณะดังกล่าวว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายของสคบหรือไม่พร้อมประสานงานการทำงานกับบก.ปคบ.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อเร่งติดตามนะฮะนำตัวผู้กระทำความผิดแล้วก็ช่วยเหลือผู้เสียหายโดยเร็วที่สุดหากพบครับว่ามีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายก็จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดทันทีนะครับโดยล่าสุดรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญครับกับการปราบปรามมิจฉาชีพออนไลน์ทุกรูปแบบโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการร่วมมือกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรับเรื่องร้องเรียนนะครับตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์แล้วก็มีการแจ้งเตือนภัยประชาชนอย่างต่อเนื่องป้องกันไม่ให้มีผู้ตกเป็นเหยื่อเพิ่มพร้อมยืนยันครับว่าจะไม่ปล่อยให้มิจฉาชีพอาศัยกระแสความนิยมของศิลปินนะครับหรือว่ากิจกรรมบันเทิงมาหลอกลวงประชาชนโอ้บางคนเขาก็อยากดูคอนเสิร์ตเนาะเข้าใจเลยอ่ะแล้วก็ไปว่าจ้างแหละให้กับมิจฉาชีพกลุ่มนี้เขากดบัตรสุดท้ายนะครับเกิดความเสียหายเป็นจำนวนมากในฐานะที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีครับต้องบอกว่าท่านดูแลกำกับดูแลสคบท่านบอกแบบนี้บอกไม่นิ่งนอนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นสั่งการให้เร่งตรวจสอบประสานงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งช่วยเหลือนะครับผู้เสียหายนำผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับในส่วนของสคบหน่อยคุณผู้ฟังตัวนี้น่าสนใจได้แนะนำประชาชนครับบอกว่า ให้ซื้อบัตรคอนเสิร์ตนะถ้าจะซื้อเนี่ยต้องซื้อผ่านช่องทางที่มีการจำหน่ายทางการของผู้จัดงานเท่านั้นนะครับหรือผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองเท่านั้นย้ำนะครับหลีกเลี่ยงการโอนเงินล่วงหน้าให้กับบุคคลหรือว่าร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือผ่านสื่อสังคมออนไลน์บางทีแล้วเขาก็มีแบบหน้าม้าบ้างอะไรบ้างนะหลังจากที่มีการโอนเงินคุณผู้ฟังควรเก็บหลักฐานการโอนเงินการสนทนานะครับแล้วก็ข้อมูลการทำรายการไว้ทุกครั้งเพื่อเป็นหลักฐานหากกรณีเกิดปัญหาทุกบาททุกสตางค์ที่ประชาชนเก็บหอมรอมริบเพื่อซื้อบัตรคอนเสิร์ตท่านบอกมีคุณค่าเป็นความฝันของแฟนคลับครับไม่ควรกลายเป็นช่องทางทำมาหากินของมิจฉาชีพรัฐบาลโดยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบท่านบอกว่าก็จะใช้กลไกทุกกลไกที่มีเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคดำเนินการกับผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดก็ขอเตือนประชาชนครับย้ำอีกครั้งหนึ่งซื้อบัตรก็ซื้อผ่านช่องทางทางการเท่านั้นนะครับหากพบว่าถูกหลอกลวงก็ร้องเรียนสายด่วนสคบได้ครับที่1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือที่เว็บไซต์ครับ ocpb.go.th หรือว่าศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศสคบก็พร้อมอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนอีกหนึ่งเรื่องครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนติดตามอยู่กรณีความเดือดร้อนนะครับของกลุ่มที่เขาไปซื้อแพ็กเกจนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปประกอบพิธีอุมเลาะณราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียแต่ท้ายที่สุดเขาเดือดร้อนไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบครับเปิดเผยว่าตนได้รับรายงานกรณีกลุ่มประชาชนชาวไทยมุสลิมจากทั้งจังหวัดปัตตานีนะครับจากทั้งจังหวัดยะลานราธิวาสบอกได้รับความเดือดร้อนมากๆเลยคุณผู้ฟังเรื่องอะไรเรื่องของการซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเลาะนะครับที่ณราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียแต่ท้ายที่สุดครับกลุ่มนี้เขาไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดจึงได้มอบหมายให้ดร.พัชรินทร์ซำสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงพื้นที่แทนนะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อรับฟังข้อร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้เป็นจำนวนมากประสานงานการทำงานร่วมกับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเดินทางมารับฟังปัญหาด้วยตนเองบอกภายหลังจากการประสานงานนะครับกับท่านซาการิยาสอิซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสเขต4นะครับทั้งนี้รัฐบาลครับภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยประชาชนครับที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อสินค้าและก็บริการกำชับให้ทุกหน่วยงานเนี่ยสานต่อนโยบายคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรมโดยให้สคบนะครับบูรณาการการร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยกรมการท่องเที่ยวสำนักงานตำรวจแห่งชาติศูนย์ดำรงธรรมครับในการให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายอย่างรวดเร็วข้อมูลเบื้องต้นครับบอกว่ามีผู้ได้รับผลกระทบเรื่องนี้เนี่ยนะครับประมาณ150คนบอกมูลค่าความเสียหายจากเรื่องนี้เนี่ย 3.7 ล้านบาทโดยเรื่องนี้ครับเขาบอกว่ากลุ่มผู้เสียหายเนี่ยเริ่มต้นแบบนี้คุณผู้ฟังสมัครเข้าร่วมโครงการเดินทางไปประกอบพิธีอุมเลาะผ่านองค์กรหนึ่งชำระเงินเนี่ยคนละ 25,000 บาทแบบนี้ก่อนนะจากราคาแพ็กเกจเดิมเนี่ยก็คือราคาเต็มอยู่ที่ 45,000 บาทโดยองค์กรนี้เนี่ยเขาอ้างว่าจะรับผิดชอบส่วนต่างจากเงินกองทุนเองบอกจากการตรวจสอบเบื้องต้นกับกรมการท่องเที่ยวพบว่าองค์กรดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเห็นไหมพอเราตรวจสอบแล้วอ้าวได้ต้นตอแล้วเวลาที่เราจะไปไหนลังกล่าวเนี่ยนะคุณผู้ฟังต้องตรวจสอบก่อนอันนี้เป็นข้อมูลเป็นความรู้นะคือต้องไปตรวจสอบว่าบริษัทนี้ที่เราจะให้เขาพาไปเที่ยวบริษัททัวร์นี้เนี่ยได้มีใบอนุญาตหรือเปล่าคุณผู้ฟังเอาไปเช็คนะฮะบริษัททัวร์นี้เอาไปเช็คกับกรมการท่องเที่ยวพอเขาไปเช็คปั๊บปรากฏว่ากลุ่มนี้ครับไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวขณะนี้ผู้เสียหายก็ได้มีการเข้าแจ้งความร้องทุกข์ ต่อพนักงานสอบสวนณสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการจับกุมผู้ต้องหาพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นแล้วด้วยคุณผู้ฟังนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบท่านเดินหน้าเรื่องนี้คือจริงๆแล้วท่านสุภมาศอิสระภักดีนี่ต้องบอกว่าเช้ากลางวันบ่ายเย็นค่ำดึกทุกภารกิจจริงๆนะครับในการดูแลเพราะมีความเดือดร้อนจากพี่น้องประชาชนเกิดทุกๆชั่วโมงเอาแบบนี้ดีกว่าเรื่องนี้นะครับท่านบอกว่ารู้สึกห่วงใยพี่น้องผู้แสวงบุญทุกท่านที่ได้รับผลกระทบเข้าใจดีครับบอกว่าการเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะคือความศรัทธาแล้วก็เกิดจากความตั้งใจของพี่น้องหลายๆท่านที่เก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตนะครับก็ได้มีการสั่งการทันทีนะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรับเรื่องทันทีแล้วก็ลงพื้นที่ทันทีโดยไม่ต้องรอให้พี่น้องเดินทางมาร้องเรียนเองคือทุกเรื่องจะสังเกตเห็นเลยว่าพี่น้องเดือดร้อนตรงจุดไหนท่านไปหาท่านสุภมาศอิสระภักดีไปหาเองเลยไม่ต้องให้พี่น้องมาหาเลยนะครับท่านก็บอกว่าเรื่องนี้ท่านก็ลงพื้นที่เองทั้งตรวจสอบเองติดตามเองไกลเกลี่ยประสานงานให้กับผู้เสียหายได้รับเงินคืนตามสิทธิ์โดยเร็วที่สุดนะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบท่านประสานกับสคบให้เร่งเปิดรับเรื่องร้องเรียนรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายเพิ่มเติมพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพยานหลักฐานเรื่องของเอกสารการชำระเงินอย่างที่บอกตอนต้นไงเวลาที่คุณผู้ฟังจะชำระเงินอะไรต้องเก็บหลักฐานไว้รายละเอียดของสัญญาเก็บไว้นะครับห้ามทิ้งโดยเด็ดขาดเลยที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับเก็บไว้เพื่อประกอบการดำเนินการตามกฎหมายรวมทั้งประสานกรมการท่องเที่ยวสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามทรัพย์สินขยายผลการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดควบคู่กับกระบวนการในการไกล่เกลี่ยแล้วก็ติดตามการคืนเงินให้กับผู้เสียหายโดยเร็วที่สุดในกรณีดังกล่าวคุณผู้ฟังครับสคบมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522ในเรื่องของการรับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบพฤติการที่อาจเข้าข่ายละเมิดสิทธิผู้บริโภคดำเนินการไกล่เกลี่ยครับเพื่อเยียวยาความเสียหายโดยก็จะประสานกับสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียหายที่เดินทางนะครับกลับภูมิลำเนาแล้วพร้อมทั้งทำงานร่วมกับกรมการท่องเที่ยวและก็พนักงานสอบสวนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้เสียหายเนี่ยได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ได้รับการเยียวยาตามสิทธิ์โดยเร็วที่สุดจะสังเกตเห็นเลยว่าทุกวันนะครับในภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบครับจะบอกว่าโอ้โหทุกเรื่องจริงๆและในทุกๆเวลาก็จะมีความเดือดร้อนแบบนี้ของพี่น้องประชาชนส่งต่อมาท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะลงไปพื้นที่เองแล้วก็ไปดูแลปัญหาของพี่น้องประชาชนด้วยตนเองทางด้านของดร.พัชรินทร์ครับกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าสคบพร้อมรับข้อมูลจากผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกรายประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับการคุ้มครองสิทธิ์แล้วก็ได้รับความเป็นธรรมโดยเร็วที่สุดบอกตนได้นำความห่วงใยของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบฝากถึงประชาชนนะครับที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะให้ตรวจสอบใบอนุญาตของผู้ประกอบการกับกรมการท่องเที่ยวก่อนชำระเงินทุกครั้งนะครับทุกครั้งนะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปไหนก็แล้วแต่คุณผู้ฟังต้องเช็คก่อนว่าบริษัททัวร์เนี่ยมีใบอนุญาตกับกรมการท่องเที่ยวหรือเปล่านะครับต้องเช็คก่อนเพื่อความอุ่นใจของเราแล้วก็ของครอบครัวของคนที่เรารักด้วยเช็คก่อนพิจารณาเรื่องราคารายละเอียดของแพ็กเกจอย่างรอบคอบโดยเฉพาะข้อเสนอที่บางทีคุณผู้ฟังเคยได้ยินทัวร์ไฟไหม้ไหมโอ้โหมันราคาถูกจนน่าตกใจข้อเสนอที่ต่ำกว่าราคาปกติมากๆเนี่ยนะครับอยากให้ตรวจสอบให้ดีให้ละเอียดให้ถ่องแท้ด้วยนะครับบางทีก็เขาก็จะฉวยโอกาสตรงนี้แล้วสุดท้ายก็ไม่ได้บินไปต่างประเทศอย่างที่มีการบอกว่าทัวร์ไฟไหม้ราคาถูกแสนถูกสุดท้ายก็มีกรณีนี้เยอะทีเดียวที่หลอกลวงพี่น้องประชาชนนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญครับของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำ ำนักนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสคบครับทุกๆวันมีหลายเรื่องส่งมาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนสคบและก็สวทของเราด้วยก็อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนแต่วันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคมจันทร์หน้าคาราบาวมาครับโอ้โหหลายคนบอกว่าอดใจไม่ไหวแล้วนะครับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขงั้นเดี๋ยวพาไปฟังสปอตก่อนดีกว่าจากคาราบาวไปติดตามกันครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: จันทร์หน้าแล้วนะครับคุณผู้ฟังย้ำนะครับจันทร์ที่13กรกฎาคมวันจันทร์นี้ก็6กรกฎาคมใช่ไหมนับไปอีก7วันโอ้โห5โมงเย็นด้วยนะ5โมงเย็นนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่เชิญครับมาเชิญเลยมาชมคาราบาวกันชมฟรีไม่เก็บบัตรผ่านประตูนะครับดังนั้นเนี่ยบอกต่อๆประจายไปทั่วๆกันเลยใครชลักคาราบาวชอบคาราบาวครับมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังเราจัดกันที่ห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับไม่อยากให้พลาดเลยกับครั้งนี้นะครับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขหลายๆคนไปเช็คฟีดแบคอยู่ในเพจของสวทด้วยนะครับในเพจของถนนดนตรีหลายๆคนบอกอยากชมมากๆเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยนะครับอย่าลืมชวนกันมาเยอะๆนะครับงานนี้ชมฟรีไม่เก็บบัตรนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นดังนั้นไม่อยากให้พลาดนอกเหนือจากคาราบาวก็จะมีอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคลุยในตำนานด้วยนะครับย้ำกันนิดนึงเจอกันจันทร์หน้านะครับเจอกันจันทร์หน้าจันทร์ที่13กรกฎาคมนะครับเวลา5โมงเย็นย้ำพิกัดกันหน่อยนึงห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์นะครับอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะครับติดตามรับชมได้ทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เพจ Facebook ของถนนดนตรีนะฮะติดตามบันทึกการแสดงทุกวันเสาร์ที่1และ2ของเดือนเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.ทาง NBT และรายการถนนดนตรีสวท FM 92.5 MHz AM 891 GHz AM 1467 GHz ออกอากาศทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ครับ3ทุ่ม5นาทีจนถึงเที่ยงคืนนะครับนี่ก็มาประชาสัมพันธ์ย้ำกันบอกกันจะได้รับทราบกันนะครับแล้วก็มาดูกันเยอะๆจันทร์หน้า5โมงเย็นนะฮะสำหรับคาราบาวไม่อยากให้พลาดเลยนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเลยก็ติดตามกันนะครับอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวเอามาดูกันนิดนึงครับมีหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวล่าสุดครับท่านสุภมาศอิสระภักดีโชว์ผลงานครับต้องบอกว่าผลงานของท่านสุภมาศอิสระภักดีเป็นที่ประจักษ์กับสายตาพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะสคบ2เดือนคุณผู้ฟังสามารถชดเชยผู้บริโภคไปแล้วนะ22ล้านล่าสุดก็เดินหน้าเลมอลอคุ้มครองคนซื้อบางคนซื้อของเกิดชำรุดนะครับกฎหมายนี้ก็จะมาคุ้มครองเร่งจับมือทุกหน่วยงานลุยสะสางทุกเคสครับต้องบอกว่านี่แหละรัฐมนตรีที่ต้องบอกว่าดูแลพี่น้องประชาชนด้วยหัวใจจริงๆนะครับล่าสุดวันนี้เลยนะครับที่ห้องประชุม302ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้ท่านเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับครั้งที่4/2569โดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมด้วยกรรมการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับเข้าร่วมการประชุมหลักใหญ่ใจความครับวันนี้นะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภค เป็นอันดับแรกตั้งแต่กระบวนการอะไรครับรับเรื่องร้องเรียนไปจนถึงการแก้ไขปัญหาเชิงรุกในมิติต่างๆพร้อมกับการเดินหน้าดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดประชาชนอย่างจริงจังมาดูสรุปกันหน่อยนะในรอบ2เดือนพอทำงานแล้วก็มีผลงานที่ประจักษ์แบบนี้ตลอด2เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่พฤษภาคมจนถึงมิถุนายน2569ครับสคบนะครับสคบรับเรื่องร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนได้แล้วถึงจำนวน 8,465 เรื่อง 8,465 เรื่องนะครับโดยส่วนมากก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้นแต่ในขณะเดียวกันประชาชนเนาะก็เผชิญกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้หลายกรณีรัฐบาลจึงมีความจำเป็นต้องปฏิรูปงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้รวดเร็วนะครับเชิงรุกแล้วก็เข้าถึงปัญหาและเห็นผลเป็นรูปธรรมนี่คือข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ต้องมาคุ้มครองดูแลผู้บริโภคแล้วก็ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบนะครับ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยดำเนินการแทนผู้บริโภคไปแล้วเนี่ยคิดเป็นมูลค่าที่ผู้บริโภคจะได้รับการชดเชยกว่า 22.6 ล้านบาทในส่วนของความคืบหน้าก็แบ่งเป็น2กรณีด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีแรกคืออยู่ในระหว่างการส่งพนักงานอัยการดำเนินคดีก็คิดเป็นมูลค่า 14.5 ล้านบาทศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ประกอบธุรกิจชดเชยคิดเป็นมูลค่า 6.2 ล้านบาทยุติเรื่องโดยไม่ต้องฟ้องคดีนะครับคิดเป็นมูลค่า 1.9 ล้านบาทที่ประชุมคคบครับวันนี้ก็มีมติให้ดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภคนะครับเพิ่มอีก33คดีคุณผู้ฟังมูลค่ากว่า6ล้านบาทครอบคลุมข้อพิพาทด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับที่มีการพิจารณาในที่ประชุมมากที่สุดรองลงมาก็คือการให้บริการไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริการการซื้อขายสินค้าออนไลน์ตามลำดับด้วยนะครับดังนั้นครับนี่ก็คือการสรุปเรื่องสำคัญที่เชื่อว่าหลายแต่หลายคนเลยก็ติดตามกันอยู่นะครับสคบก็เดินหน้านะครับในการดูแลทุกเคสที่สคบได้เร่งนะครับให้กับการช่วยเหลือผู้บริโภคห่วง2เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่พฤษภาจนถึงมิถุนาก็มีการกำชับทุกหน่วยงานครับเร่งดำเนินการตามมติให้เห็นผลโดยเร็วที่สุดความปลอดภัยของประชาชนคือสิ่งสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเน้นย้ำครับพี่น้องประชาชนนะฝากไว้คือก่อนซื้อสินค้าทางออนไลน์นะครับพี่น้องครับต้องตรวจสอบฉลากเครื่องหมายมาตรฐานตัวตนของผู้ขายทุกครั้งอย่าหลงเชื่อโฆษณาที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงหากพี่น้องประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมแจ้งสายด่วนสคบ1166นะครับแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือที่เว็บไซต์ก็ได้ครับ ocpb.go.th หรือว่าศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศสคบจะเป็นตัวกลางคุณผู้ฟังในการดำเนินการเชื่อมการทำงานทั้งหมดกับพี่น้องประชาชนคืนความเป็นธรรมรักษาสิทธิ์ให้กับผู้บริโภคทุกคนนะครับนี่คือการเดินหน้าต้องบอกว่าท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบก็เดินหน้าในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับไปติดตามข่าวแล้วก็เคารพธงชาติในห้วงเวลา 18:00 นก่อนแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะ เหตุหายไปแล้ว
5: โปรยที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ฏิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สำคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: รางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาต่อจากนี้ขอเชิญรับฟังข่าวท้องถิ่นสำหรับวันนี้มีหัวข้อข่าวดังต่อไปนี้โครงการชลประทานบุรีรัมย์เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกันกรองแผนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอห้วยราชเปิดยุทธการ Operation 90 Days กวาดล้างยาเสพติดวันแรกผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์กำชับนายอำเภอผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์หากมีประชาชนแจ้งเบาะแสหรือถูกหลอกในขบวนการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปปส.ร่วมกับ DSI พิจารณาคดีเครือข่ายเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นรัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนต่อเนื่องมหากรรมแก้หนี้1เดือนที่ผ่านมาไกลเกลี่ยสำเร็จกว่า 1,000 รายช่วยประชาชนลดภาระกว่า171ล้านบาทปลดผู้ค้ำกยศ. 947รายรัฐบาลเตรียมใช้ทาฟิกฟองดูรับแจ้งปัญหาแรงงานไทยครอบคลุม45ล้านคนดีเดย์ต้นเดือนสิงหาคมนี้ข่าวบริการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวโครงการชลประทานบุรีรัมย์เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกันกรองแผนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดบุรีรัมย์วันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569เวลา 13:30 นายราเมศพวงพรหมผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์มอบหมายให้นายนาวินเปียนขุนทศหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่3เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกันกรองแผนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดบุรีรัมย์ณศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชั้น2สารกลางจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนายเกรียงศักดิ์สมจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในการประชุมร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดบุรีรัมย์ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทยด้วยกระบวนการวันแพลนโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดบุรีรัมย์พุทธศักราช2569ถึง2571โลลี่แพนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดแผนระดับอำเภอและระดับตำบลตามคู่มือการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเชิงพื้นที่ของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อไป อำเภอห้วยลาดเปิดยุทธการโอเปเรชั่น90 days กวาดล้างยาเสพติดวันแรกวันที่6กรกฎาคม2569เวลา 13:30 นพันจ่าเอกโสพลสิทธิจันทร์นายอำเภอห้วยราชเปิดปฏิบัติการโอเปเรชั่น90 day หรือยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดอำเภอห้วยราชณหอประชุมอำเภอห้วยราชโดยมีการบูรณาการกำลังจากฝ่ายปกครองตำรวจสถานีตำรวจภูธรห้วยราชหัวหน้าส่วนราชการปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและหน่วยกู้ภัยสว่างจรรยาธรรมจุดห้วยราชเพื่อร่วมการขับเคลื่อนนโยบายสร้างชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติดปล่อยแถวตรวจเข้มพื้นที่เสี่ยงวันแรกของการปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจเข้มทันทีโดยสามารถเข้าตรวจค้นและจับกุมผู้กระทำผิดในตำบลห้วยราชได้ถึง3เป้าหมายหลักได้แก่เป้าหมายที่1ตรวจสอบบ้านพักต้องสงสัยพบผู้ต้องสงสัย2รายผลตรวจปัสสาวะเป็นสีม่วงยึดของกลางยาบ้า2เม็ดส่งดำเนินคดีตามกฎหมายเป้าหมายที่2ตรวจสอบพบผู้ต้องสงสัย1รายตรวจผลตรวจพบสารเสพติดในร่างกายพร้อมยึดของกลางยาบ้าอีก2เม็ดส่งตำรวจสืบสวนดำเนินการต่อเป้าหมายที่3ตรวจสอบพบผู้ต้องสงสัย2รายผลตรวจพบสารเสพติดเจ้าหน้าที่นำเข้าสู่กระบวนการคัดกรองเพื่อส่งบำบัดรักษาที่โรงพยาบาลห้วยราชตามนโยบายเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยนายอำเภอห้วยราชย้ำชัดปฏิบัติการครั้งนี้จะดำเนินการเชิงรุกอย่างเข้มข้นต่อเนื่องตลอด90วันเพื่อขุดรากถอนโคนปัญหายาเสพติดและคืนความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์กำชับนายอำเภอผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์หากมีประชาชนแจ้งเบาะแสหรือถูกหลอกในขบวนการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นวันนี้6กรกฎาคม2569ห้องประชุมพนมรุ้งสารกลางจังหวัดบุรีรัมย์นายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เรียกประชุมนายอำเภอผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นและรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์หากมีประชาชนแจ้งเบาะแสการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ท้องถิ่นจังหวัดนายอำเภอผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอทุกแห่งเข้าร่วมรับฟังนายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เปิดเผยว่าจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการทุจริตการสอบบรรจุเข้ารับราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหากพบว่ามีข้าราชการหน่วยงานใดเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินการทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดผู้ที่ได้รับผลกระทบจากขบวนการทุจริตในการสอบหรือ

0: ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งยังไม่ได้รับรายงานว่ามีผู้มาร้องเรียนร้องทุกข์เช่นเดียวกันกับสถานีตำรวจภูธรทุกแห่งยังไม่ปรากฏว่ามีผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดีส่วนกรณีปรากฏทางสื่อว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มีผู้เสียหายจำนวนมากนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงปปส.ร่วมกับ DSIพิจารณาคดีเครือข่ายเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าจากการจับกลุ่มเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะคดีเครือข่ายเฮโรอีนข้ามชาติพบว่ามีคดีลักษณะการกระทำความผิดที่สลับซับซ้อนมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากและมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบตั้งแต่ผู้จัดหาผู้ฝากพัสดุผู้รับหิ้วผู้ประสานงานจะรอจนผู้รับปลายทางสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินการในรูปแบบองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติปปส.จึงหารือร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ยกระดับประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนและขยายผลไปถึงผู้บงการและผู้ร่วมขบวนการทุกระดับโดยพิจารณาคดียาเสพติดรายสำคัญเป็นคดีพิเศษเนื่องจากเห็นว่าการดำเนินคดีในลักษณะคดีพิเศษจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษเปิดโอกาสให้พนักงานอัยการเข้าร่วมการสอบสวนได้รวมทั้งสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปปส.และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฏิบัติงานเพื่อเสริมศักยภาพในการรวบรวมพยานหลักฐานวิเคราะห์เส้นทางการเงินและขยายผลไปยังผู้บงการหรือผู้เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศทั้งนี้ปปส.ยืนยันว่าจะบูรณาการความร่วมมือกับ DSI สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งรัดการดำเนินคดีขยายผลทำลายเครือข่ายค้ายาเสพติดและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินำผู้กระทำผิดทุกระดับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดทั้งในประเทศและข้ามชาติเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและสังคมไทยอย่างยั่งยืนรัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนต่อเนื่องมหกรรมแก้หนี้1เดือนที่ผ่านมาไกลเกลี่ยสำเร็จกว่า 1,000 รายช่วยประชาชนลดภาระกว่า171ล้านบาทปลดผู้ค้ำกยศ. 947รา ย
1: 6กรกฎาคม 2569วันนี้นางสาวราริดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยบูรณาการการทำงานของกระทรวงยุติธรรมหน่วยงานภาครัฐสถาบันการเงินและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศผ่านโครงการมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการไกลเกลี่ยหนี้การปรับโครงสร้างหนี้และความช่วยเหลือด้านกฎหมายอย่างเป็นธรรมรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าผลการจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนครั้งที่16จังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่26มิถุนายน2569สะท้อนความสำเร็จของการบูรณาการความร่วมมือในการแก้ปัญหาหนี้ของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีประชาชนเข้าร่วมงาน 1,579 รายมีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ย 1,232 รายและสามารถไกลเกลี่ยสำเร็จได้ 1,232 รายคิดเป็นร้อยละ100ของผู้ที่เข้ารับการไกลเกลี่ยนางสาวราริดากล่าวว่าการดำเนินงานครั้งนี้ครอบคลุมมูลหนี้รวมกว่า

179.93 ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้กว่า 171.44 ล้านบาทนอกจากนี้ยังสามารถดำเนินการปลดภาระผู้ค้ำประกันกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ถึง947รายช่วยลดภาระและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนและครอบครัวได้อย่างเป็นรูปธรรมรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าภายในงานยังให้บริการไกล่เกลี่ยหนี้ทั้งก่อนฟ้องและหลังฟ้องรวมถึงให้คำปรึกษาทางกฎหมายการช่วยเหลือด้านสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ประชาชนสามารถแก้ไขปัญหาหนี้ได้อย่างครบวงจรลดความเสี่ยงในการเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีและเพิ่มโอกาสในการกลับมาฟื้นตัวทางเศรษฐกิจรัฐบาลเตรียมใช้ทัฟฟี่ฟองดูรับแจ้งปัญหาแรงงานไทยครอบคลุม45ล้านคนดีเดย์ต้นเดือนสิงหาคมนี้6กรกฎาคม2569ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการยกระดับบริการภาครัฐสู่ยุคระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อเปิดช่องทางร้องทุกข์และช่วยติดตามความเดือดร้อนให้กับพี่น้องแรงงานไทยกว่า45ล้านคนโดยคาดว่าจะพร้อมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบภายในปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมนี้รัฐบาลตระหนักถึงปัญหาที่แรงงานไทยต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านค่าแรงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัยหรือความกังวลจากการเลิกจ้างและปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจผันผวนซึ่งช่องทางการร้องเรียนในอดีตมักมีอุปสรรคเรื่องความล่าช้าและการเข้าถึงยากทำให้บางครั้งปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขและกลายเป็นความเดือดร้อนเรื้อรังนโยบายนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดดังกล่าวและเปลี่ยนช่องทางการร้องทุกข์ให้ง่ายขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าทุกปัญหาของแรงงานจะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้ระบบทัฟฟี่ฟองดูจะถูกนำมาใช้เป็นช่องทางหลักในการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาด้านแรงงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าจ้างสวัสดิการสภาพการทำงานหรือการละเมิดสิทธิต่างๆโดยข้อมูลจะถูกส่งตรงถึงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยที่แรงงานไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเพียงถ่ายรูปปักหมุดตำแหน่งและระบุปัญหาผ่านสมาร์ทโฟนจากนั้นระบบ AI จะช่วยวิเคราะห์และส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงทันทีตัดขั้นตอนเอกสารที่ซับซ้อนซึ่งแรงงานสามารถติดตามสถานะการแก้ไขปัญหาได้แบบเรียลไทม์ทำให้มั่นใจว่าทุกปัญหาจะได้รับการดูแลไม่ถูกละเลยต่อไปเป็นข่าวบริการกรมการจัดหางานประกาศเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงานภายใต้ระบบ Point System ครั้งที่18ตำแหน่งงานกิจการอุตสาหกรรมการผลิตรับชายและหญิงจำนวน 2,000 คนกิจการเกษตรและปศุสัตว์รับชายและหญิงจำนวน 1,000 คนกิจการก่อสร้างรับเฉพาะเพศชายระยะเวลารับสมัคร 2-6 กรกฎาคม 2569 ผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th toea.doe.go.th inbing คุณสมบัติผู้สมัครอายุ 18-39 ปีไม่จำกัดวุฒิการศึกษาไม่เคยพำนักในเกาหลีด้วยวีซ่า E9 หรือ E10 รวมการเกิน5ปีค่าสมัครสอบ960บาทต้องชำระภายใน3วันหลังลงทะเบียนยกเว้นช่วงเวลา 23:00 น.ถึง 2:00 น.ช่องทางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเว็บไซต์
www.doe.go.th/บุรีรัมย์ Facebook สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์โทรศัพท์04466 6538ต่อ106มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญชวนประชาชนชาวบุรีรัมย์และผู้สนใจทั่วไปร่วมกิจกรรม BRU Charity Run 2026ภายใต้แนวคิดวิ่งด้วยใจเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาซึ่งจัดขึ้นเพื่อระดมทุนและส่งต่อโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569ปล่อยตัวนักวิ่งตั้งแต่5นาฬิกาเป็นต้นไปเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมรูปแบบการวิ่งผู้เข้าร่วมสามารถเลือกวิ่งในระยะทางที่เหมาะสมกับตัวเองการสมัครเข้าร่วมเปิดแล้วตั้งแต่วันนี้สมัครได้ทันทีผ่านเว็บไซต์ rudn.bru.ac.thสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์แจ้งผ่านจังหวัดบุรีรัมย์ว่าจะดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุโดยมีรายละเอียดดังนี้ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปริญญาตรี1อัตรานักวิชาการเงินบัญชีปริญญาตรี1อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปริญญาตรี1อัตราอัตราค่าจ้างเดือนละ 18,150 บาทระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันเริ่มจัดจ้างถึงวันที่30กันยายน2569พระภิกษุและสามเณรไม่สามารถสมัครได้คุณวุฒิการศึกษาต้องตรงตามตำแหน่งที่สมัครและเป็นคุณวุฒิที่กพ.รับรองตรวจสอบได้ที่ http://accreditation.occ.go.th สถานที่รับสมัครสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์เลขที่103/5ถนนหลักเมืองตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์รับสมัครระหว่างวันที่6ถึง24กรกฎาคม2569ช่วงเช้า 8:30 นถึง 12:00 นช่วงบ่าย 13:00 นถึง 16:30 นยกเว้นวันหยุดราชการสอบถามข้อมูลได้ที่โทรศัพท์044611989สำนักงานจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบพร้อมวันเวลาและสถานที่สอบภายในวันที่3สิงหาคม2569ช่องทางประกาศป้ายประชาสัมพันธ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์หรือเว็บไซต์ https://buriram.thiasuri.go.th/th จบข่าวท้องถิ่นเรวดีหงสากุลบรรณาธิการข่าววิภาวีวีระหงอ่าน

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงสงศพเป็นกรณีพิเศษพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่พระภิกษุที่มรณภาพจากเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนขณะเดินธุดงค์กับพระราชทานตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ญาติของพระภิกษุสงฆ์ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่4กรกฎาคม2569เวลา 16:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพพระภิกษุที่มรณภาพจากเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนขณะเดินธุดงค์เหตุเกิดบริเวณหน้าตลาดนาสีนวลถนนมุกดาหารดอนตาลขาเข้าเมืองตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารครับจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569และตั้งศพบำเพ็ญกุศลณวัดน้ำขุ่นอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีแล้วในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงสงศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของพระภิกษุสงฆ์ที่มรณภาพด้วยยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของพระภิกษุสงฆ์อย่างหาที่สุดมิได้ครับไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เดินทางไปเปิดงานที่ชื่อว่า Thailand Gold Summit 2026ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่5กรกฎาคม2569นางสาวสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานกล่าวเปิดและปาฐกถาในงาน Thailand Gold Summit 2026ภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่า Thailand's Golden Opportunity โอกาสทองของประเทศไทยในโลกยุคใหม่ครับซึ่งจัดโดย Business Tomorrow ได้ร่วมกับทันโลกกับ Trader KP ณ True Digital Park กรุงเทพมหานครโดยในช่วงหนึ่งนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ยังเร่งขยายตลาดใหม่ควบคู่กันทั้งการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA กับสหภาพยุโรปซึ่งมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการเปิดตลาดใหม่ในแอฟริกาลาตินอเมริกาและการผลักดันการเจรจา FTA กับประเทศที่มีศักยภาพประเทศไทยมีจุดแข็งที่สำคัญนั่นคือความเป็นกลางในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีทำเลที่ตั้งเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียและมีเครือข่ายความตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่างๆจำนวนมากมายจึงเป็นปัจจัยสำคัญแล้วครับที่ช่วยดึงดูดการค้าและการลงทุนจากทั่วโลกโดยรัฐบาลจะใช้ศักยภาพดังกล่าวนี้สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนว่าประเทศไทยเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่พร้อมเติบโตไปด้วยกันบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันแม้ว่าสถานการณ์โลกจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่จากแนวทางการดำเนินนโยบายดังกล่าวก็ส่งผลให้การส่งออกของไทยในช่วง5เดือนแรกของปี2569คือตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมปี2569เติบโตในระดับสูงต่อเนื่องเลยทีเดียวครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเกษตรที่กลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีสะท้อนว่าการกระจายตลาดการสร้างมูลค่าเพิ่มและการใช้จุดแข็งของประเทศไทยกำลังเดินมาถูกทางแล้วนั่นเองครับไปกันที่ประเด็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งให้หยุดทันทีทันใดเลยครับหลังพบพื้นที่เอกชนปล่อยตะกอนไหลลงทะเลบริเวณเกาะสิเรจังหวัดภูเก็ตเสี่ยงกระทบระบบนิเวศชายฝั่งครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่5กรกฎาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่งตรวจสอบกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีตะกอนจากพื้นที่เอกชนไหลลงสู่ทะเลบริเวณเกาะสิเรตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตเมื่อวันที่3กรกฎาคม2569พร้อมสั่งให้ระงับการปล่อยตะกอนลงทะเลโดยทันทีทันใดไม่ต้องรอเพื่อป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยให้ดร.ปิ่นศักดิ์สุรัสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่10ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนที่สุดแล้วแล้วจากการตรวจสอบก็พบเลยครับว่าพื้นที่ดังกล่าวนี้เป็นพื้นที่ของเอกชนเนื้อที่ประมาณ39ไร่3งาน83ตารางวาเจ้าหน้าที่จึงได้ยื่นหนังสือแจ้งต่อผู้จัดการบริษัทผู้ครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวบอกว่าให้ยุติการกระทำหรือกิจกรรมที่ทำให้ตะกอนหรือวัสดุไหลลงไปในทะเลในทันทีพร้อมกำหนดให้จัดทำมาตรการป้องกันและควบคุมการชะล้างพังทลายของดินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระยะยาวกันด้วยแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปหากตรวจพบว่าการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็จะดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพุทธศักราช2558และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยให้คงความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้สั่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมไปตรวจสอบเหตุน้ำซัดกำแพงพังขยะมหาศาลถล่มหมู่บ้านตำบลบ่อวินหากเข้าองค์ประกอบโรงงานก็บังคับใช้พระราชบัญญัติโรงงานเอาผิดทันทีทันใดปล่อยไว้ไม่ได้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีข่าวฝนตกหนักมวลน้ำและเศษขยะไหลทะลักลงมาปะทะรั้วหมู่บ้านจนพังถล่มที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนั้นได้มีการสั่งการนายพรยศกลั่นกรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมบอกว่าให้ไปประสานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีสิไปเข้าตรวจสอบกันหน่อยหากพบหลักฐานอย่างเช่นมีการใช้เครื่องจักรอย่างเช่นรถตักรถโฟกลิฟต์มีการจ้างคนงานที่เข้าเกณฑ์และมีการประกอบกิจการในลักษณะคัดแยกหรือฝังกลบหรือรีไซเคิลจะถือว่าสถานที่ดังกล่าวนี้เข้าข่ายเป็นโรงงานตามกฎหมายกันด้วยซึ่งถ้าเข้าองค์ประกอบความเป็นโรงงานครบถ้วนแล้วทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีก็จะบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535ทันทีเลยแหละครับโดยดำเนินคดีฐานตั้งและประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตคือฝ่าฝืนมาตรา12นั่นเองครับอันนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทด้วยกันหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ตามมาตรา50และมาตรา52ครับและนอกจากนี้ก็สามารถสั่งการให้ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนโดยหยุดการประกอบกิจการทันทีพร้อมสั่งให้ปรับปรุงลานกองเก็บเศษโฟมให้มันปลอดภัยได้ทันทีแหละครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นตนเองคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ย้ำให้ทางอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมบอกว่าให้ไปติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและรายงานความคืบหน้าให้ตนได้ทราบและประชาชนได้รับทราบเป็นระยะกันต่อไปด้วยครับ และไปกันที่ภารกิจรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยได้สั่งการให้สคบเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายกว่า150คนด้วยกันกรณีถูกหลอกซื้อแพ็กเกจแสวงบุญอุมเราะห์พร้อมเตือนพี่น้องประชาชนบอกว่าให้ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจก่อนชำระเงินทุกครั้งครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวไทยมุสลิมทั้งหลายโปรดฟังทางนี้ครับพี่น้องชาวไทยมุสลิมในเรื่องนี้นั้นนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้มอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปลงพื้นที่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรับฟังข้อร้องเรียนและเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องมุสลิมทั้งหลายแหล่จากจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า150คนแล้วครับที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์แต่ว่าไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดเวลาพร้อมสั่งการให้ทางสคบนี่แหละไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อติดตามดำเนินคดีและเร่งคืนความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายโดยเร็วที่สุดแล้วครับในเบื้องต้นนั้นก็พบผู้ได้รับผลกระทบประมาณ150คนด้วยกันมูลค่าความเสียหายกว่า 3,700,000 บาทเลยแหละครับโดยผู้เสียหายได้ชำระเงินค่าแพ็กเกจคนละ 25,000 บาทขณะที่การตรวจสอบก็พบอีกว่าองค์กรผู้รับดำเนินการนั้นไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวครับและผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์เรียบร้อยแล้วโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องหาและแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นพร้อมทั้งได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมทั้งหลายนะครับบอกว่าที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์บอกว่าให้ตรวจสอบใบอนุญาตของผู้ประกอบการกับกรมการท่องเที่ยวก่อนชำระเงินนะครับย้ำให้ตรวจสอบใบอนุญาตของผู้ประกอบการกับทางกรมการท่องเที่ยวก่อนชำระเงินครับและเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้งหากถูกละเมิดสิทธิ์ก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือศูนย์ดำรงธรรมสายด่วน1567เพื่อรับการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องโซล่าภาคประชาชนตอนนี้บอกว่าสมัครออนไลน์ได้แล้วโซล่าภาคประชาชนผ่านเว็บไซต์กฟน.คือการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟผ.หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปลี่ยนหลังคาบ้านเป็นแหล่งผลิตไฟช่วยลดค่าไฟขายไฟส่วนเกินสร้างรายได้เสริมอีกต่างหากครับพี่น้องเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการโซล่าภาคประชาชนเพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านอยู่อาศัยได้ติดตั้งโซล่ารูฟท็อปผลิตไฟฟ้าใช้เองลดภาระค่าไฟและแถมยังจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบเป็นการเปิดทางให้พี่น้องประชาชนก้าวจากผู้ใช้ไฟฟ้าสู่ผู้ร่วมผลิตพลังงานสะอาดของประเทศไทยนั่นเองครับพร้อมทั้งมีส่วนช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลในระยะยาวกันด้วยทีนี้ประชาชนเองก็สามารถยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการดังกล่าวผ่านระบบออนไลน์ได้แล้วนะครับโดยผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการสมัครผ่านระบบ My Energy ของการไฟฟ้านครหลวงหรือตัวย่อกฟน.ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าในจังหวัดอื่นๆนั้นก็สมัครผ่านระบบ PPIM ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกฟผ.โดยโครงการนี้จะมีการรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา10ปีด้วยกันโดยสามารถเสนอขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์และทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลก็มอบหมายให้ทางกระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปบูรณาการร่วมกันในการให้บริการแบบ One Stop Service แหละครับเพื่อลดขั้นตอนแล้วก็อำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายพร้อมทั้งเป็นการผลักดันให้การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเกิดขึ้นในทุกภาคส่วนโดยเริ่มจากครัวเรือนของพี่น้องประชาชนก่อนนี่แหละครับ และไปกันที่เรื่องใกล้ตัวของผู้ทำงานผู้ใช้แรงงานต่างๆเรื่องของผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39นั่นแหละครับโดยรัฐบาลมุ่งที่จะดูแลผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39หนุนสิทธิประโยชน์ช่วงตั้งครรภ์3กรณีด้วยกันคือค่าตรวจและฝากครรภ์รวมสูงสุด 1,500 บาทจนถึงคลอดบุตรอีก 15,000 บาทให้เงินสงเคราะห์บุตรอีก 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนไม่เกิน3คนตั้งแต่แรกเกิดจนครบ6ปีเลยทีเดียวครับเอ้ามาฟังรายละเอียดข่าวดีนี่กันว่ายังไงครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่5กรกฎาคม2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลให้ผู้ประกันตนนั้นมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตรเพิ่มขึ้นทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือและบรรเทาภาระทางการเงินเพิ่มความมั่นคงในการเลี้ยงดูบุตรของผู้ประกันตนทั้งหลายโดยผู้ประกันตนทั้งหลายตามมาตรา33และมาตรา39ที่มีบุตรก็สามารถใช้สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมได้3กรณีด้วยกันประกอบไปด้วยกรณีที่1คือค่าตรวจและฝากครรภ์ผู้ประกันตนหญิงรวมถึงผู้ประกันตนชายก็สามารถเบิกค่าตรวจและฝากครรภ์โดยสำนักงานประกันสังคมจ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 1,500 บาทครับส่วนกรณีที่2นั่นก็คือกรณีคลอดบุตรครับผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39ที่ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนเดือนที่ใช้สิทธิ์ก็มีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีคลอดบุตรจำนวน 15,000 บาทต่อการคลอด1ครั้งครับและสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งส่วนกรณีที่3นั่นก็คือกรณีสงเคราะห์บุตรครับผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39ที่มีการนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์โดยจะจ่ายให้บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอายุครบ6ปีบริบูรณ์เดือนละ 1,000 บาทต่อบุตร1คนคราวละไม่เกิน3คนครับและทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ประกันตนก็สามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบ e-self service หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศไทยเลยแหละครับหรือว่าจะเป็นสายด่วน1506 1506ซึ่งเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงสำหรับสายด่วน1506ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของศิลปะไทยๆที่เป็นที่อนุรักษ์และตกทอดมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดคือโขนนี่แหละครับศิลปะโขนไทยตอนนี้ถือว่ายังได้ใจคนรุ่นใหม่อยู่แน่ๆนอนๆแล้วล่ะครับเพราะว่าอะไรครับมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงมากมายเลยทีเดียวเอ้ามาดูกันครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เปิดพื้นที่สำหรับการคัดเลือกนักแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาระหว่างวันที่4ถึงวันที่5กรกฎาคม2569ณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ศาลายาจังหวัดนครปฐมครับซึ่งก็มีเยาวชนผู้มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทยจากทั่วประเทศไทยแล้วครับเข้าร่วมในการออดิชั่นรวมทั้งสิ้น 1,135 คนซึ่งก็เพิ่มสูงขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมาการที่มีผู้สนใจเข้าร่วมออดิชั่นเพิ่มสูงขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมาอย่างนี้มันก็สะท้อนให้เห็นแล้วล่ะครับว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจเยาวชนรุ่นใหม่สะท้อนความสนใจของเยาวชนรุ่นใหม่ต่อศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ตกทอดมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดของเราซึ่งก็ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชเสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยก็ไปดูกันได้เลยครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเรื่องของการเยือนประเทศไทยของคณะเครือข่ายรัฐสภากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อ IMF และกลุ่มธนาคารโลกภายใต้โครงการที่ชื่อว่า Parliamentarians in the Field พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายโครงการ Parliamentarians in the Field เป็นเวทีสำคัญเลยครับที่เปิดโอกาสให้สมาชิกรัฐสภาจากนานาประเทศได้มีการลงพื้นที่เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงด้านเศรษฐกิจและในปีนี้โครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นที่ประเทศไทยนี่แหละครับซึ่งประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี่แหละครับโดยระหว่างวันที่23ถึง25มิถุนายนที่ผ่านมาคณะผู้แทนได้มีการเข้าเยี่ยมชมและหารือเชิงนโยบายกับหน่วยงานสำคัญในหลายภาคส่วนด้วยกันทั้งรัฐสภากระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรอบด้านการศึกษาดูงานครั้งนี้ก็ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจเชิงลึกต่อแนวทางการพัฒนาและการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเหล่านี้ก็ล้วนสอดคล้องกับบทบาทการสนับสนุนของ IMF และกลุ่มธนาคารโลกแหละครับซึ่งสะท้อนพลังความร่วมมือระหว่างประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างครอบคลุมยืดหยุ่นและยั่งยืนครับพร้อมทั้งเป็นการต่อยอดสู่เวทีโลกในการประชุมสำคัญที่จะมีขึ้นณประเทศไทยระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ด้วยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: สำหรับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับสัญญาค้ำประกันนะคะแต่หลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างว่าการค้ำประกันเกิดขึ้นในกรณีที่มีการทำนิติกรรมสัญญาระหว่างบุคคล2คนขึ้นไปนะคะยกตัวอย่างเช่นการกู้ยืมเงินส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีบุคคลภายนอกเข้ามาค้ำประกันเพื่อการชำระหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ชั้นต้นไม่ชำระหนี้นะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้ทราบว่าผู้ค้ำประกันเนี่ยมีหน้าที่และความรับผิดอย่างไรบ้างในกรณีที่ลูกหนี้ชั้นต้นไม่ชำระหนี้กับกันตัวเจ้าหนี้เองก็อาจจะไม่ทราบว่าตนต้องมีหน้าที่อย่างไรบ้างในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตนมีสิทธิ์ที่จะฟ้องผู้ค้ำประกันได้เพียงไรนั้นจะต้องมาดูตามที่กฎหมายกำหนดนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา680กำหนดว่าสัญญาค้ำประกันคือสัญญาที่บุคคลภายนอกคนหนึ่งเรียกว่าผู้ค้ำประกันเข้าผูกพันตนต่อเจ้าหนี้เพื่อการชำระหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ชั้นต้นไม่ชำระหนี้หมายความว่าผู้ค้ำประกันเนี่ยมีหน้าที่เกิดขึ้นที่ต้องรับผิดในกรณีที่ลูกหนี้ชั้นต้นผิดนัดต่อเจ้าหนี้ผู้ค้ำประกันจะต้องเข้าชำระหนี้แทนตัวลูกหนี้ชั้นต้นนะคะตัวเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องผู้ค้ำประกันได้ก็ต่อเมื่อมีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ค้ำประกันภายใน60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ชั้นต้นผิดนัดนะคะหากกลับกันถ้าตัวเจ้าหนี้เองไม่ได้มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ค้ำประกันเลยตัวเจ้าหนี้จะไม่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวเจ้าหนี้มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ค้ำประกันเกินกว่า60วันตามที่กฎหมายกำหนดนะคะตัวเจ้าหนี้มีสิทธิที่จะฟ้องร้องผู้ค้ำประกันได้แต่จะเรียกดอกเบี้ยค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์เกินกว่า60วันอ่ะไม่ได้แล้วในกรณีที่หนี้ถึงกำหนดและลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ตัวเจ้าหนี้จะเข้ามาทวงถามให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ผู้ค้ำประกันจะมีสิทธิเกี่ยงได้3ประการด้วยกันประการแรกผู้ค้ำประกันแจ้งให้ตัวเจ้าหนี้ไปเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อนเว้นแต่ว่าตัวลูกหนี้จะตกเป็นคนล้มละลายหรือไม่ปรากฏว่ามีถิ่นที่อยู่ใดในราชอาณาจักรนะคะอันนี้ผู้ค้ำประกันจะต้องชำระหนี้จะใช้สิทธิ์เกี่ยงไม่ได้ประการที่2ผู้ค้ำประกันแจ้งกับเจ้าหนี้ว่าตัวลูกหนี้เนี่ยมีทางชำระหนี้ได้อันนี้ผู้ค้ำประกันก็จะมีสิทธิ์เกี่ยงให้เจ้าหนี้เรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ก่อนนะคะประการที่3หากเจ้าหนี้ถือทรัพย์สินของลูกหนี้เป็นประกันไว้ตัวเจ้าหนี้จะต้องนำทรัพย์สินของลูกหนี้ออกขายเข้าตลาดและนำมาชำระหนี้ได้ก่อนนะคะจะมาเรียกให้ผู้ค้ำประกันมาชำระหนี้ไม่ได้ดังนั้นสิทธิ์เกี่ยงของผู้ค้ำทั้ง3ประการนี้ผู้ค้ำมีสิทธิ์ที่จะแจ้งให้กับตัวเจ้าหนี้ทราบให้เจ้าหนี้ไปเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ก่อน
1: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz AM 1368 KHz
2: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568และให้รายงานผลภายใน30วันวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทด้านรัฐบาลยืนยันเตรียมงบประมาณกลางไว้เพื่อรับมือสถานการณ์วิกฤตและช่วยเหลือประชาชนจีนทดสอบยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ในมหาสมุทรแปซิฟิกท่ามกลางความกังวลของประเทศในภูมิภาคแปซิฟิกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568และให้รายงานผลภายใน30วัน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำกับให้ดำเนินการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นอย่างละเอียดรอบคอบและปัดจากข้อกังขาโดยยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและต้องให้ผลการสอบสามารถชี้แจงต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนพร้อมลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568เพื่อดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติและจะทำรายงานเสนอผลต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยมีนายประกรณ์นิตประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายใน30วันนับตั้งแต่วันนี้และให้รายงานความคืบหน้าทุก10วัน
3: ในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการแต่งตั้งให้ท่านรองนายกประกรณ์นินประพันธ์นะครับเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการที่ท่านปลัดกระทรวงมาตายมารายงานก็คือมีการดำเนินการสอบสวนขึ้นในร้ายแรงข้าราชการที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องตำรวจก็มารายงานว่าในส่วนของฝ่ายท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ได้มารายงานว่าเขาได้ดำเนินการในส่วนของเขาอย่างไรบ้างแต่ละความผิดก็จะมีหน่วยงานของราชการที่จะไปดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปก็ดีเหมือนกันที่ผมเคยบอกและทุกหน่วยงานก็ทำในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเขาเป็นคู่ขนานกันไปสุดท้ายยังไงก็ตามข้อมูลทั้งหลายก็จะต้องมาบรรจบอยู่ที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
2: ทางนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินการครั้งนี้หลายหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือกันซึ่งเป็นเรื่องดีเพราะจะทำให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินการจะเด็ดขาดรวดเร็วและโปร่งใสพร้อมเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าหลังจากนี้จะไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นอีกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่และข้าราชการระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5คนที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและอยู่ระหว่างดำเนินการส่วนกรณีกระแสข่าวพาดพิงถึงระดับอธิบดีและรองอธิบดีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนั้นเรื่องนี้ยังไม่ได้สอบข้อเท็จจริงขณะที่การตรวจสอบคะแนนและกระดาษคำตอบของผู้สอบผ่านประมาณ 15,000 คนหากพบว่าไม่ตรงกันจะเสนอเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทันทีโดยมีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และสำนักงานปปท.ร่วมตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสและเมื่อผลตรวจสอบมีความชัดเจนแล้วจะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจในการยกเลิกบัญชีสอบทั้งนี้ยืนยันจะดำเนินการเฉพาะผู้สอบที่ทุจริตเท่านั้นไม่กระทบสิทธิ์ของผู้สอบที่สอบได้ด้วยความสามารถของตัวเองโดยกลุ่มบุคคลที่คะแนนผิดปกติยังไม่ถือว่ามีความผิดทางอาญาแต่จะต้องสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไปเพื่อพิสูจน์ว่าความผิดปกติเกิดจากกระบวนการใดพร้อมขยายผลเพื่อสร้างความโปร่งใสและฟื้นความเชื่อมั่นสำนักงานกพ.กำหนดมาตรการเข้มการสอบเข้ารับราชการหากมีการทุจริตจะลงโทษทางวินัยสูงสุด ด้วยการไล่ออกสถานเดียว
4: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เกี่ยวกับกรณีการทุจริตสอบเข้ารับราชการว่าแม้ในการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นครั้งนี้จะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสำนักงานกพ.แต่ก่อให้เกิดทัศนคติเชิงลบแบบเหมารวมส่งผลกระทบถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อระบบราชการอย่างรุนแรงดังนั้นจึงให้สำนักงานกพ.ประสานกับสมาคมองค์กรหรือกลุ่มข้าราชการต่างๆดำเนินการเชิงรุกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการกพ.มีมติเห็นชอบมาตรการจัดการทุจริตสอบเข้ารับราชการ5มาตรการคือตัดสิทธิ์และขึ้นแบล็คลิสต์กำหนดให้ผู้ทุจริตสอบภาคกมีลักษณะต้องห้ามเข้ารับราชการพร้อมเพิกถอนใบรับรองสอบผ่านและหากได้รับบรรจุไปแล้วต้องให้ออกจากราชการทันทีกำหนดโทษวินัยสูงสุดไล่ออกสถานเดียวเพราะถือเป็นการผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงแต่หากถูกตั้งคณะกรรมการสอบวินัยให้สั่งพักหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนจัดทำฐานข้อมูลกลางรวบรวมรายชื่อผู้ทุจริตจากทุกองค์กรบริหารงานบุคคลเพื่อสร้างฐานข้อมูลกลางให้หน่วยงานรัฐทั่วประเทศใช้ตรวจสอบผู้สมัครเพื่อถอนใบรับรองฐานภาคกได้ทุกกรณีจัดทำแผนปฏิบัติการขณะเดียวกันยังเห็นชอบให้สำนักงานกพ.นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามีมติให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รับทุกประเภทคือปฏิบัติตามแนวทางของกพ.กล่าวคือไม่ให้บรรจุหรือบรรจุกลับผู้เคยผู้จริตต่อหน้าที่แม้จะได้รับการล้างมลทินศักดิ์สิทธิ์ประดับศีลรายงาน
1: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทด้านรัฐบาลยืนยันเตรียมงบประมาณกลางไว้เพื่อรับมือสถานการณ์วิกฤตและช่วยเหลือประชาชน
2: การประชุมวุฒิสภาวันนี้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วโดยนายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้มีความจำเป็นจากผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันส่งผลให้รัฐบาลในขณะนั้นต้องใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจนติดลบเกือบ 60,000 ล้านบาทก่อนปล่อยให้ราคาน้ำมันเป็นไปตามกลไกตลาดและกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนรัฐบาลจึงเสนอให้โอนงบจากรายการที่ยังไม่เบิกจ่ายไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอการดำเนินงานได้เพื่อนำไปไว้ในงบกลางสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โลกความมั่นคงภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชนโดยยืนยันว่าเป็นเพียงการปรับกรอบงบประมาณบางส่วนไม่ได้ยกเลิกโครงการสำคัญและรัฐบาลจะใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมือง
5: เตรียมการที่จะเอาเงินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เอามาเตรียมมาไว้ตรงงบกลางเพื่อที่ว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนรัฐบาลจะได้สามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงที
2: ท้ายที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วยคะแนน146เสียงไม่เห็นชอบ4เสียงและงดออกเสียง20เสียงส่งผลให้ร่างกฎหมายผ่านการพิจารณาและเข้าสู่ขั้นตอนประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปวัฒนาตระเกตรายงาน
1: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงการโอนงบประมาณที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างมาเป็นงบกลางมีความจำเป็นเพื่อประคองเศรษฐกิจของประเทศนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการแถลงร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ต่อที่ประชุมวุฒิสภาว่าการเร่งเบิกจ่ายก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ปัจจุบันเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตจึงต้องมีการโอนงบประมาณจากโครงการที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างเพื่อนำมาเป็นงบในส่วนของการประคองเศรษฐกิจและชะลอผลกระทบวิกฤตส่วนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งอยู่ในชั้นของกรรมธิการตั้งเป้าให้เป็นงบประมาณที่โปร่งใสเปิดเผยต่อสาธารณะและยึดหลักวินัยการเงินการคลังจึงมีการถ่ายทอดสดทุกครั้ง ที่มีการพิจารณาของกรรมธิการงบประมาณขณะเดียวกันจะต้องเร่งงบลงทุนโดยเป็นการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อมาสนับสนุนการลงทุนในประเทศรวมถึงกระบวนการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือ PPP เพื่อให้เป็นปีแห่งการลงทุนนอกจากนี้ยังต้องเร่งดำเนินการ3เรื่องคือการประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานและเร่งปฏิรูปเพื่อเน้นการลงทุนส่วนกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีการพิจารณาโดยสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องพึ่งพาพลังงานจำนวนมากและต้องการช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตทั้งนี้ยืนยันว่าพระราชกำหนดกู้เงินมีความจำเป็นเพราะจะช่วยประคองเศรษฐกิจท่ามกลางสภาวะวิกฤตเห็นได้จากโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40มียอดการเบิกจ่าย 50,000 กว่าล้านบาทกองทัพบกเปิดเผยเหตุระเบิดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาใกล้พื้นที่จังหวัดสุรินทร์คาดว่ากำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดเก่าที่กัมพูชาเคยวางไว้เอง
6: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีที่เกิดเหตุระเบิดในบริเวณช่องกลางอำเภอพนมรงค์รักจังหวัดสุรินทร์วานนี้โดยยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการใช้อาวุธของฝ่ายไทยซึ่งฝ่ายกัมพูชามักสื่อสารหรือทำหนังสือประท้วงในลักษณะที่พยายามสร้างความเข้าใจว่าเป็นการใช้อาวุธจากฝ่ายไทยแต่กองทัพบกได้ยืนยันไปแล้วว่าเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นภายในฝั่งกัมพูชาเองซึ่งอาจเกิดจากกำลังพลที่เพิ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เหยียบทุ่นระเบิดเก่าที่เคยวางไว้โดยย้ำว่าฝ่ายไทยยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงของทั้งสองฝ่ายอย่างเคร่งครัดดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่การใช้อาวุธในรูปแบบใดๆจากฝ่ายไทยอย่างแน่นอนดังนั้นข้อมูลที่ฝ่ายกัมพูชาเผยแพร่จึงไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและจากข้อมูลด้านการข่าวในขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณที่น่ากังวลว่าฝ่ายกัมพูชาพยายามสร้างสถานการณ์ที่จะนำไปสู่การปะทะรอบใหม่แต่เป็นการใช้มิติด้านการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ในเวทีระหว่างประเทศซึ่งกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็เร่งดำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงและสื่อสารในประเด็นดังกล่าว
7: มันเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาเองนะครับก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากกำลังพลอาจจะเป็นกำลังพลที่เข้ามาทำหน้าที่ใหม่นั่นเราจะเห็นว่าในช่วงหลังเนี่ยกัมพูชาจะพยายามใช้เรื่องของการสื่อสารมากกว่าอาจจะเพื่อให้มีผลต่อการรับรู้รับทราบในระดับเวทีต่างประเทศก็ได้นะครับ
6: ส่วนภาพรวมสถานการณ์ชายแดนในขณะนี้ฝ่ายไทยยังคงเน้นในด้านการเฝ้าระวังและเฝ้าตรวจตาพื้นที่อย่างเข้มข้นควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงการปรับปรุงเส้นทางลาดตระเวนและเส้นทางส่งกำลังตลอดจนสนับสนุนการเก็บกู้ทุนระเบิดโดยสิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้ยอมรับว่าในบางพื้นที่ที่มีการปฏิบัติการใน

0: ได้รับทราบปัญหาเขื่อนดักตะกอนฝั่งกัมพูชาบริเวณบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดที่ก่อสร้างรุกล้ำลงไปในทะเลแล้วซึ่งเขื่อนดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาโดยสร้างขึ้นเพื่อทำท่าเรือรองรับเรือท่องเที่ยวที่จะเข้าไปเที่ยวในประเทศกัมพูชาแต่เขื่อนดังกล่าวสร้างปัญหาให้กับไทยเนื่องจากตะกอนที่กระแสน้ำพัดพามาจะถูกดักอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาและทำให้น้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งบ้านหาดเล็กของไทยแทนดังนั้นหลังจากได้ลงพื้นที่ไปรับทราบปัญหาแล้วจะเร่งประสานเจรจากับฝ่ายกัมพูชาเพื่อเร่งแก้ปัญหาโดยต้องอาศัยกลไกของกฎหมายทะเลตามอนุสัญญาอันคลอสเนื่องจากเขื่อนดังกล่าวอยู่นอกพื้นที่ของประเทศไทยนอกจากนี้ไม่ทราบกรณีที่สมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาสั่งไม่ให้มีการรื้อถอนเขื่อนดักตะกอนออกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยรัฐบาลไม่จำเป็นต้องเจรจากับผู้อ้างตัวเป็นกลุ่ม BRN เพราะมีช่องทางพูดคุยที่เหมาะสมอยู่แล้วและยังสามารถควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ได้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นผู้บัญชาการกองกำลังขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานีหรือ BRN ซึ่งควบคุมพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้เสนอให้รัฐบาลถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่แลกกับการวางอาวุธและมอบตัวว่ารัฐบาลไม่มีหน้าที่ต้องไปเจรจากับกลุ่ม BRN และจะไม่ยกระดับหรือให้ความสำคัญกับกลุ่มดังกล่าวเกินความจำเป็นพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายังสามารถควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ได้ทั้งนี้ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาปรามาสฝ่ายใดแต่รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้แล้วและจะดำเนินการพูดคุยผ่านช่องทางที่เหมาะสมกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการที่กำหนดโดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยรายละเอียดว่ามีการหารือกับฝ่ายใดตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาในขบวนการขนยาเสพติดฝากแอร์โฮสเตส2รายฝากขังต่อศาลพร้อมคัดค้านการประกันตัวขณะที่ผู้ต้องหาให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
1: ชุดปฏิบัติการพิเศษสยบภัยรีกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดคุมตัวนายอุทัยคณาพิวัฒน์ผู้ต้องหาที่ส่งกล่องบรรจุยาเสพติดให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและนายนันทวัฒน์ที่นำกระเป๋าช้างไปทิ้งข้างทางทำลายหลักฐานไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเฮโรอีนโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าซึ่งท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงและเป็นภัยต่อสังคมโดยทั้งสองคนมีสีหน้าเรียบเฉยและสวมหน้ากากโดยไม่ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนก่อนจะเดินขึ้นรถคุมขังไปด้านพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีอ้างว่ารับยาเสพติดมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาและเคยกระทำความผิดในลักษณะนี้มาแล้ว3ครั้งแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การทั้งหมดซึ่งจะต้องนำไปตรวจสอบและเทียบเคียงกับพยานหลักฐานที่มีอยู่เพื่อความรัดกุมสอดคล้องกับแนวทางการสืบสวนพบความเชื่อมโยงเฉพาะในขอบเขตของคดีนี้ส่วนห้องเช่าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ผู้ต้องหาเช่าไว้คาดว่าเป็นสถานที่สำหรับพักและบรรจุภัณฑ์ยาเสพติดเพื่อกระจายไปยังปลายทางซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกและไม่สามารถเปิดเผยได้สำหรับขบวนการนี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีชาวต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นผู้ควบคุมเครือข่ายโดยใช้วิธีแบ่งหน้าที่เป็นทอดๆเพื่อตัดตอนและป้องกันการสาวถึงผู้บงการตั้งแต่การส่งพัสดุการว่าจ้างผู้รับขนการสับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละช่วงไปจนถึงผู้ทำหน้าที่รับโอนเงินจึงทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมไม่ได้ปฏิบัติการเพียงลำพังตั้งแต่ต้นทางในอำเภอเชียงคำจนถึงปลายทางซึ่งนายอุทัยเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายที่ร่วมกันลำเลียงยาเสพติดจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประสานผู้ว่าราชการจังหวัดรวบรวมผู้เสียหายทัวร์แสวงบุญ3จังหวัดชายแดนใต้กว่า500รายเดินหน้าเอาผิดผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินคดีถึงที่สุดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีประชาชนได้รับความเสียหายจากการซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวและการแสวงบุญว่าได้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสให้เร่งรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายรวมถึงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบบริษัททัวร์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

0: ้องพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดและเร่งติดตามทรัพย์สินเพื่อคืนความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายโดยขณะนี้ได้รับรายงานว่ามีผู้เสียหายที่แจ้งข้อมูลเข้ามาแล้วกว่า500รายและคาดว่าจะมีผู้เสียหายทยอยเข้ามาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องกระทรวงมหาดไทยจึงได้เร่งประสานทุกจังหวัดให้เปิดรับข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่เพื่อให้การรวบรวมพยานหลักฐานเป็นไปอย่างครบถ้วนและรวดเร็วอันจะนำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันนี้กระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องและดำเนินการติดตามทรัพย์สินของผู้กระทำผิดตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการติดตามเงินคืนให้แก่ผู้เสียหายยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองประชาชนและจะช่วยให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมโดยเร็วที่สุด
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลยืนยันบริการฮอร์โมนยืนยันเพศสภาพสำหรับบุคคลข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นการดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชน์ตามปกติของสปสช.ไม่ใช่การกำหนดสิทธิประโยชน์โดยเร่งรัดหรือข้ามขั้นตอนมีระบบการเบิกจ่ายที่ชัดเจนกำหนดให้บริการบุคคลข้ามเพศและเพศหลากหลายสัญชาติไทยเท่านั้นทั้งนี้ต้องอายุ18ปีขึ้นไปและต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญขอย้ำว่าบริการนี้ไม่ใช่การแจกยาไม่ใช่บริการเพื่อความสวยงามและไม่ใช่การเปิดให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงยาได้แต่เป็นการบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายเอกอาวุโสหวังเสี่ยเหมิงโฆษกของกองทัพเรือแห่งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLAN ออกแถลงการที่ระบุว่าPLAN ทำการทดสอบยิงขีปนาวุธติดตั้งหัวรบจำลองจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์บริเวณน่านน้ำสากลในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อเวลา 12:01 ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมอ้างว่าการทดสอบขีปนาวุธในครั้งนี้เป็นการถือเป็นการดำเนินการตามแผนการฝึกทางทหารประจำปีของจีนและไม่ได้มุ่งเป้าไปยังประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะนั่นนางเพนนีวองรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียเตือนว่าการที่จีนทดสอบยิงขีปนาวุธในมหาสมุทรแปซิฟิกถือเป็นการกระทำที่บั่นทอนเสถียรภาพของภูมิภาคแปซิฟิกขณะที่ทางการนิวซีแลนด์กล่าวว่านิวซีแลนด์และประเทศอื่นๆในภูมิภาคแปซิฟิกไม่ประสงค์ให้จีนใช้มหาสมุทรแปซิฟิกเป็นพื้นที่ทดสอบขีปนาวุธสารคดีต่างประเทศรายงานว่าวุฒิสภาฟิลิปปินส์เปิดการพิจารณาคดีถอดถอนนางซาร่าดูเตเต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ออกจากตำแหน่งในวันนี้ในข้อหาทุจริตและข่มขู่ที่จะลอบสังหารประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตามสำนักงานรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ยืนยันว่านางดูเตเต้จะไม่เข้าร่วมการพิจารณาคดีในครั้งนี้ด้วยตนเองขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายพันนายระดมกำลังรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบอาคารวุฒิสภาเนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องมีการตัดสินว่านางดูเตเต้มีความผิดทางนี้การลงมติดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากวุฒิสมาชิกฟิลิปปินส์อย่างน้อย2 ใน 3จึงจะทำให้นางซาร่าดูเตเต้ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งรองประธานาธิบดีและตัดสิทธิ์ไม่ให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชาเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:28 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง12เซนติเมตรและเวลา 16:36 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง31เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันใดอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:32 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้น เวลา 5:55 น.ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยึดครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณธนนท์ชูเมืองคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีและก็คุณคุณกรสิมพิทักษ์นะครับในช่องทางของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 9 ขอบนะ FM 92.5 MHz AM 891 KHz นะครับแล้วก็ทางด้านของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันนี้6นะฮะ6กรกฎาคม2560นะครับพรุ่งนี้8โมงเช้านะครับสำหรับคนที่รอติดตามถนนดนตรีไลฟ์นะครับพรุ่งนี้นะครับถนนดนตรีกับแอดกับวงคาราบาวนะหาวัวใจให้เจอก็เป็นสุข8นาฬิกาพรุ่งนี้ลงทะเบียนนะครับสำหรับสมาชิกทั่วไปนะครับแฟนคลับของถนนดนตรีนะครับนะก็ทุกคนจะลงได้ในวันพรุ่งนี้หลังจากที่ระดับของสมาชิกลงไปแล้วนะตั้งแต่วันที่4นะครับพรุ่งนี้วันที่7นะครับ8นาฬิกาก็ไปลงทะเบียนกันนะในเพจของถนนดนตรีแล้วคุณจะได้มาเชียร์มาชมมาติดตามถนนดนตรีไลฟ์กับคาราบาวครับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนะครับแล้วก็มาเจอกันในวันที่13กรกฎาคมนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของแวดวงกีฬาวันนี้เริ่มต้นที่การแข่งขันกอล์ฟควีนคัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026นะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีประธานถ้วยรางวัลแก่เอกปริศวูนะครับโปรกอล์ฟลูกครึ่งไทยไต้หวันวัย26ปีผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟควีนคัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่สนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีนะครับซึ่งเอกประดิษฐ์วัย26ปีนะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจบ4วันสกอร์รวม23อันเดอร์พาร์ชนะอันดับที่2โปรแจ๊สครับอจิวิทย์เจนวัฒนานนท์ที่ได้อันดับที่2นะครับทำได้21อันเดอร์พาร์เพียง2สโตรกนะครับของถ้วยเกียรติยศนะครับจากสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีประธานถ้วยรางวัล นะครับเอกปริศวูนะครับโปรลูกครึ่งไทยไต้หวันของถ้วยพระราชทานนะครับแชมป์กอล์ฟควีนคัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026นะครับขณะเดียวกันนะครับไปติดตามการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับ AVC อายุ18ปีชิงเชือกแห่งเอเชียนะครับซึ่งวันนี้นะครับรอบรองชนะเลิศนะครับนักกีฬาไทยกำลังแข่งขันอยู่กับเกาหลีครับท้าความในสุดสัปดาห์วันเสาร์จะเป็นการแข่งขันในรอบรอบรองรอบ8ทีมนะครับแล้วก็เราก็ผ่านมารอบรองชนะเลิศนะครับซึ่งคู่แรกก่อนนะครับจีนเนี่ยนะครับจีนในรอบก่อนรองเนี่ยเอาชนะเวียดนามมานะครับเอาชนะเวียดนามมานะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในวันนี้นะครับก็จีนก็โชว์ฟอร์มในชนะแชมป์เก่ารายการนี้สมัยที่นครปฐมเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับก็ลงแข่งขันเจอกับเวียดนามนะครับแล้วก็ชนะไปนะครับพอชนะเวียดนามปั๊บเนี่ยนะจีนก็วันนี้ก็ลงแข่งขันในรอบรองชนะเลิศเจอกับญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเจอกับมองโกเลียก็ปรากฏว่าญี่ปุ่นชนะมองโกเลียมาเมื่อวานนะ3-0เซตนะครับจีนแชมป์เก่าชนะเวียดนาม3-1เจอกับญี่ปุ่นที่ชนะมองโกเลียที่มา3-0เซตปรากฏว่าทางด้านของจีนนะแข็งแกร่งกว่าญี่ปุ่นนะครับ3-0เซตเลยจีนชนะนะครับ25-19 25-23ได้25-22นะครับผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับ19:00 นจะเจอกับใครนั้นนะคู่ที่กำลังแข่งขันนะครับก็คือไทยนะซึ่งม่วนเสาเอาชนะอินโดนีเซียมา3-0เซตครับ25-18 25-12และ25-19เจอกับเกาหลีใต้นะครับที่ชนะคาซัคสถาน3-1เซตนะครับซึ่งสี่ทีมที่ได้ไปชิงแชมป์โลกนะครับมีจีนญี่ปุ่นไทยเกาหลีใต้ไปสี่ทีมเรียบร้อยนะครับแต่ว่าแข่งขันการหาแชมป์นะครับซึ่งไทยกำลังแข่งขันอยู่กับเกาหลีใต้นะครับผลปรากฏว่าในขณะนี้ในเซตที่1นะครับไทยชนะ25-17นะครับเซตที่2เกาหลีใต้นำอยู่13-11นะเป็นแบบนี้ยาวฮะยาวครับต้องลุ้นกันยาวๆเลยทีเดียวนะครับ ชิงชัยกันนะรอบรองชนะเลิศวันนี้ที่3 Terminal 21โคราชนครราชสีมานะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะพรุ่งนี้นะครับรอบชิงที่3นะครับไทยจะได้ชิงที่3หรือไปชิงชนะเลิศก็ไปเชียร์กันนะโดยมีทางด้านของญี่ปุ่นรอชิงที่3จีนรอชิงที่1พรุ่งนี้คู่ชิงที่3เนี่ย 16:00 นคู่ชิงที่1เนี่ย 19:00 นนะครับรอติดตามกันนะครับส่วนวอลเลย์บอลอีกรายการหนึ่งนะครับทัพใหญ่สาวไทยนะครับเดินทางไปญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026 VNL 2026สัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะครับเดินทางถึงเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ซ้อมครั้งแรกครับโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตาเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะฮะเป้าหมายว่าในสัปดาห์ที่เหลือเราจะสู้อย่างเต็มที่นะครับไม่ประมาทส่วนทางด้านของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนะครับบอกว่าเป้าหมายจะขอชัยชนะให้ได้2นัดนะแม้ว่า4ทีมที่เข้าแข่งขันจะเป็นทีมแถวหน้าของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาบราซิลตุรกีและญี่ปุ่นแต่จะสู้เต็มที่นะฮะทัพของเรานะทัพสาวของเราที่เดินทางไปสนามนี้นะครับสัปดาห์ที่3เนี่ยพรพันธ์เกิดปราดกับทีมครับณัฐนิธาใจแสนเปนุชแป้นน้อยทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตน์ธนพันธ์แก้วกัลยากมุนทลาพิมพิชญาโกกรำอัชราพรคงยศสติภาพรจันทวิสูตรและวริศราศรีทาเลิศนะครับก็ซ้อมอย่างเต็มที่วันนี้ซ้อมแล้วนะครับก็ทางด้านของโค้ชออสบอกว่าไปถึงญี่ปุ่นนักกีฬาไม่มีใครเจ็บป่วยนะครับวันนี้ซ้อมย่อย3ส่วนนะซ้อมย่อยทีมเราเองนะเบสิกต่างๆความแน่นอนเรื่องของการเสิร์ฟการรับการตบนะครับแล้วก็ซ้อมนะเพื่อเจอกับสหรัฐอเมริกาไปดูว่าอเมริกามีจุดแข็งอะไรจุดอ่อนอะไรนะครับเราจะสกัดกั้นเกมรุกเขาอย่างไรแล้วรับเขาได้แล้วจะรุกกลับอย่างไรนะทำอย่างไรให้ไทยได้ประโยชน์และได้รับชัยชนะนะในการซ้อมนะครับแล้วก็เตรียมร่างกายนะเพื่อออกมาให้สภาพความแข็งแกร่งความแข็งแรงให้อยู่คงที่นะครับเราก็มีนักกีฬานะที่มีโค้ชนะที่ออกแบบการฝึกซ้อมนะทำไมนักกีฬาเราไม่หนักจนเกินไปนะครับพรุ่งนี้เราก็จะได้ซ้อมอีก1วันนะซ้อมที่แข่งขันในช่วงบ่ายนะอีก1วันนะครับแล้วก็เรียนรู้เรื่องของแผนการเล่นอย่างละเอียดอีกครั้งในการเจอกับสหรัฐอเมริกาเจอกับสหรัฐอเมริกาวันแรกนะครับ8มิถุนายนเวลา 13:30 น.นะครับนะรอเชียร์กันนะครับ8กรกฎาคมเจอสหรัฐอเมริกา9กรกฎาคมเจอญี่ปุ่นและเสาที่11เจอบราซิลอาทิตย์ที่12เจอตุรกีนะรอเชียร์กันนะครับมาดูเรื่องของฟุตบอลโลกครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับฟุตบอลโลกกันบ้าง นะครับโมร็อกโกเป็นทีมที่เข้าสู่รอบ8ทีมนะครับเอาชนะแคนาดาเจ้าภาพนะครับ 3-0 ได้ประตูจากอาร์เนซีนนูอูนาฮีขออภัยนะอาร์เซดินอูนาอี2ประตูนะครับนาทีที่50และ82ก่อนที่โซฟิยานราฮิมียิงประตูให้ทีมชนะ 3-0 นะครับโมร็อกโกก็คว้าชัยชนะนะครับนะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับไปเจอกับใครไปเจอกับฝรั่งเศสนะครับที่เจอกับปารากวัยซึ่งฝรั่งเศสเอาชนะปารากวัย1ประตูต่อ0จากจุดโทษนะครับคิเลียนเอ็มบัปเป้ยิง1ประตูจุดโทษนาทีที่70นะครับก็ทำให้ฝรั่งเศสนะครับรองแชมป์เก่านะผ่านไปเจอกับโมร็อกโกทีมแกร่งอีกทีมนึงจากแอฟริกาโมร็อกโกเล่นดีนะครับที่ผมดูอยู่นะครับส่วนตราไก่นะก็เป็นทีมเต็งนะลูกทีมของเดเยเดชองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกทีมนึงที่เป็นตัวเต็งนะครับนะส่วนบราซิลแชมป์โลก5สมัยเจอกับนอร์เวย์เจอทีเด็ดของไวกิ้งนอร์เวย์นะครับชนะไปนะครับนอร์เวย์ชนะบราซิลไป2ประตูต่อ1นะครับบราซิลได้จุดโทษก่อนแต่ยิงไม่เข้านะครับแต่ว่าในครึ่งหลังเนี่ยเออร์ลิงฮาแลนด์นาทีที่80นะครับมงเข้าไปก่อนจากนั้นนาทีที่90ก็ยิงเข้าไปอีกลูกหนึ่งนะครับเนย์มาร์นะครับยิงจุดโทษให้บราซิลไล่มา1ประตูต่อ2แต่ไม่ทันนะครับจบเกมนะนอร์เวย์ชนะบราซิลตกรอบนะบราซิลแชมป์โลก5สมัยเนี่ยนะแพ้ไป 1-2 คู่นี้เนี่ยสนุกมากแลกกันสนุกนะทั้งนอร์เวย์ทั้งบราซิลแต่ว่าผู้รักษาประตูทั้ง2ฝั่งนี่โอ้โหสุดยอดซุปเปอร์เซฟนะครับนะประตูของนอร์เวย์ก็โอ้เซฟหลายครั้งรวมถึงประตูของบราซิลก็เซฟตั้งหลายครั้งนะฮะสุดท้ายนอร์เวย์ก็ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายครับนอร์เวย์ไปเจอกับใครครับไปเจอกับอังกฤษครับที่เคลียร์เจ้าภาพเม็กซิโกตกรอบ3ประตูต่อ2เลยทีเดียวนะครับเล่นไปเล่นมานะครับเม็กซิโกพยายามจะรุกมากกว่าแต่อังกฤษโต้กลับนะรับและโต้แล้วก็ได้จูดเบลลิงแฮมครับยืนถูกที่ถูกเวลานะครับลูกแรกบูกโยชาก้านะครับยิงและเต็งหม่งเข้าไปนะครับลูกที่2ห่างแค่2นาทีทางด้านของเม็กซิโกกองกลางพลาดนะครับเป็นอังกฤษตัดบอลได้และทางด้านของแฮร์รี่เคนนะแอสซิสต์มาให้ทางด้านของจูดเบลลิงแฮมยิงเข้าไปนะครับ ก่อนที่ฮูเลียนกิโยเนสนะครับจะยิงนะครับให้ทีมได้มา1-2นะครับยาเรลคอนซากองหลังของอังกฤษนะทำฟาวล์นะไปสกัดนะครับยกเท้าสูงสกัดที่ข้อเท้าผู้เล่นของเม็กซิโกเจอใบแดงนะครับเหลือ10คนแต่ว่า10คนของอังกฤษนะครับนำ 3-1 ครับจากแฮร์รี่เคนยิงจุดโทษนะครับก่อนที่ราอูลชิมิเนสนะครับคนนี้เคยเล่นให้กับวูฟแฮมตันเล่นให้กับฟูลแลมในอังกฤษจะยิงจุดโทษนะทีมได้มา 2-3 นะครับราอูลชิมิเนสเนี่ยยิงหลายลูกนะเมื่อวานนี้แต่ผู้รักษาประตูของอังกฤษนะฮะเซฟได้หลายครั้งเหมือนกันนะฮะจบเกมก็ดูเดือดนะครับทั้ง90นาทีนะครับเป็นทางด้านของอังกฤษชนะเม็กซิโก3-2นะครับก็อังกฤษผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเจอกับนอร์เวย์ฮะเออร์ลิงฮาเลนเนี่ยบอกว่าถูกใจนะเวลาเออร์ลิงฮาเลนน่ะถูกใจในการเจอกับอังกฤษเพราะรู้สเต็ปรู้การเล่นของอังกฤษอย่างดีเพราะตัวเองอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ฮะเหมือนกับนะเหมือนกันเล่นกับทีมตัวเองเลยประมาณนั้นนะครับอังกฤษเจอกับนอร์เวย์12กรกฎาคมนะครับส่วนดาวซันโวตอนนี้นะ7ประตูเท่ากันแล้วเลโอเนลเมสซี่กับเคเลียนเอ็มบัปเป้ฮะล่าสุดก็เอ็มบัปเป้ยิงไปอีกลูกหนึ่งนะครับ5ประตูแฮร์รี่เคนมาแล้วนะครับเท่ากับเออร์ลิงฮาลันนะครับยังมีโอกาสยิงเพิ่มเติมได้อีกนะครับนะส่วน4ประตูก็มีมิเกลโอลาซาบันนะครับอุสมานเดมเบเล่เนี่ยนะยังมีโอกาสได้ลุ้นได้เชียร์อยู่นะครับตอนนี้โมร็อกโกฝรั่งเศสนอร์เวย์และอังกฤษผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับโมร็อกโกเจอฝรั่งเศสนอร์เวย์เจออังกฤษส่วนวันนี้นะคืนนี้ก็จะมีสเปนเจอโปรตุเกสนะพีโดนะคริสโนโรนัลโดเจอกับสเปนก็โอลาซาบันนะตอนนี้กองหน้าที่โอ้โหต้องบอกว่าฟอร์มกำลังร้อนแรงนะเจอกับโปรตุเกสของคริสโนโรนัลโดนะครับและเจ้าภาพหนึ่งเดียวเจ้าภาพเจอกับเบลเยียมนะครับจะเหลือเจ้าภาพอีกไหมนะเม็กซิโกแคนาดาหนีหมดแล้วตกรอบหมดแล้วเจ้าภาพสหรัฐอเมริกาเพิ่งฉลองวันชาติเมื่อ4กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับโอ้โหยิ่งใหญ่นะฮะจะเจอกับเบลเยียมนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นอาร์เจนตินาเจอกับอียิปต์นะเมสซี่เจอกับทางด้านของโมซาร่านะครับแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์เจอโคลอมเบียปิดท้ายนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับส่วนฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยอีกรายการหนึ่งก็คือโค้กครับอายุ17ปีรอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งทางด้านของไทยน้ำทิพย์กลุ่มธุรกิจโคคาโคล่านะฮะไทยน้ำทิพย์หาทิพย์ร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเมื่อวานนี้ที่สนามจินดาสุรานนท์นะครับเป็นการเจอกันระหว่างโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรณ์เจอกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลานะครับก็ทั้งสองทีมเป็นตัวแทนของส่วนภาคใต้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าแข่งขันกันเพื่อหาแชมป์ก็ปรากฏว่าโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรณ์นะครับชนะ1-0นะครับชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลานะฮะ1-0จากการยิงของปฏิภาณบุตรรักนะครับนะก็คว้าแชมป์ไปครองนะครับนักกีฬายอดเยี่ยมก็คือปฏิภาณบุตรรักนะครับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรณ์นะครับทำประตูต่อเนื่องนะ7ตลอดทัวร์นาเมนต์นะครับตอนนี้ได้ตัวแทนมาแล้ว8สโมสรจาก4ภาคนะครับนะได้มาแล้วไม่ว่าจะเป็นชลบุรี FC ระยอง FC จากภาคตะวันออกนะครับกันทารมกับโรงเรียนกีฬาศรีสะเกษจากตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกก็คือชัยนาทฮอบิลกับนครปฐมยูไนเต็ดนะครับภาคใต้เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นะครับภาคต่อไปก็คือตะวันออกภาคโซนภาคเหนือนะครับแข่งกันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีนะครับนะแล้วก็รอเชียร์กันนะ14-19กรกฎาคมนะครับส่วนที่กรุงเทพมหานครการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569ก็คึกคักนะครับนักกีฬาสนามที่2นะนักกีฬามาแข่งกันนะที่สวนกีฬากำมล FBT สุวินทวงศ์นะครับก็พลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับพร้อมด้วยคุณกมลคุณปวินาโชคไพบุญกิจประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ติ้งกูสนะครับแล้วก็กรรมการบริหารของสมาคมกีฬาจักรยานร่วมพิธีนะฮะมีนักกีฬาเข้าแข่งขันในแทร็กเรซซิ่งกว่า300เมตรนะครับนักกีฬาแข่งขันกันหลายพันคนนะครับแตกต่างจากสนามที่1นะสนามที่พิจิตรเนี่ยจะเป็นเรื่องของโค้งเป็นแทร็กมากกว่านะทำให้สนามเนี้ยนักกีฬาสนุกนะในการแข่งขันกันนะครับก็จบไปชื่นมื่นนะทั้งนักกีฬาแล้วก็ผู้ปกครองนะพอใจกับการแข่งสนามที่2สนามที่3 19กรกฎาคมนะครับวันที่4สิงหาคมนะที่จังหวัดนครราชสีมานะที่เซ็นทรัลโคราชนะครับสนามที่3 19กรกฎาคมแล้วก็สนามที่4 4สิงหาคมนะแข่งกันที่นครราชสีมาที่เซ็นทรัลโคราชนะฮะเป็นการแข่งขันแบบส แทร็กแบบเรซซิ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าแข่งกันในโดมนะเครื่องปรับอากาศนะพื้นสนามเป็นพรมนะก็สนุกแน่นอนแหละครับอนาคตจะมีทางด้านของทีมจากจีนมาแข่งขันด้วยนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะไปร่วมนะร่วมมือกัน MOU กับทางด้านของมิสเตอร์ซุนเวยหมินนะครับนายกสมาคมจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีระหว่าง2ประเทศแล้วก็หาแนวความร่วมมือเรื่องของการพัฒนาจักรยานทุกประเภทนะครับอาจจะมีจีนจะมาส่งบาลานซ์ไบค์มาแข่งขันจักรยานหนูน้อยกาไทยที่แชมป์เอเชียในปีหน้าซึ่งคาดว่าไทยจะได้จัดนะล่าสุดทางด้านของมิสเตอร์ดาโตะอามาจิซิงกิลนะครับประธานสหพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย ACC นะเห็นชอบให้ไทยเป็นเจ้าภาพในปีหน้านะครับนะก็รอลุ้นกันนะครับหนูน้อยขาถ่าย3ต่อไปนะสมัครกันได้ที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับส่วนที่โคราชก็ไปสมัครเองที่ห้างซินทันโคราชนะครับนะติดตามรายละเอียดกันได้นะครับส่วนจักรยานตำนานของญี่ปุ่นก็คือซูซูกะ8ชั่วโมงที่สนามซูซูกะเซอร์กิตประเทศญี่ปุ่นนะครับการแข่งรายการนี้นะเมื่อวานนี้มีการชิงชัยกันปรากฏว่าแชมป์ของสนามนี้เป็นของ Honda HRC นะครับทีมโรงงานของ Honda นะครับซึ่งครองแชมป์มาตลอด4ปีหลังครับซึ่งมีนักบิดจอทานเรทาคุมิทากาฮาชิและก้องสมเกียรติจันทรานักบิดชาวไทยนะได้ร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะผลงานของ Honda HRC ก็คว้าแชมป์ไว้ได้นะครับโดยครองตำแหน่งผู้นำเวลารวมด้วยรถ Honda CBR 1000RRR นะครับถึงแม้ว่าจะมีฝนตกบ้างสนามเปียกบ้างเกิดอุบัติเหตุบ้างแต่ว่าจอร์แดนเรย์กับทาคุมิทากาฮาชินะก็ไป2คนนะฮะไปนักบิดของ Honda HRC นะส่วนก้องสมเกียรติจันทราก็สแตนบายนะเป็นนักบิดสำรองนะฮะ8ชั่วโมงขับกันได้9รอบ190รอบสนามนะฮะก็ได้แชมป์ไปนะครับนะฮะส่วนอีกคนหนึ่งของเราก็คือชิปนครินทร์อัธิรัตน์ภูพัฒน์นะครับร่วมกับไครุนฮัสทามปาวีจากมาเลเซียแล้วก็อเดนันดาปุตราจากอินโดนีเซียนะครับจบอันดับที่8กับ Honda Asia Dream Racing with Astimo นะครับส่วนรถสูตร1ฟอร์มูล่า1นะครับจบด้วยแชมป์นะเป็นของสนามนี้ชานเดอร์แคลร์คว้าแชมป์เป็นที่1นะครับที่2จอร์จรัสเซลแล้วก็ที่3เป็นเซอร์ลุยส์แฮมิลตันนะครับนะชานเดอร์แคลร์นะครับจากเฟอร์รารี่นะครับที่2จอร์จรัสเซลจาก Mercedes นะครับส่วนลุยส์แฮมิลตันจากเฟอร์รารี่นะคู่นี้แข่งในรอบที่49นะทางด้านของแชมป์โลก4สมัยนะแม็กเวอร์สเตเพนนะเกิดหลุดนอกแท็กนะเกิดอุบัติเหตุก็ทีม Red Bull Racing นะก็ทำให้มีการตีธงเหลืองนะครับโรดเซฟตี้คาร์ออกมาคุมสถานการณ์ก็ทุกคันก็แซงกันไม่ได้นะก็ตามหลังเซฟตี้คาร์ตั้งแต่รอบ49จนถึงรอบ52อ่ะนะฮะก็จบการแข่งขันไปนะครับอเล็กอัลบอนอสุสิงห์นะครับนักบิดของเราจากทีมเวลเลียมทีมนักบิดสายเลือดไทยนะครับออกสตาร์ทอันดับที่16เจอชนคันอื่นมาชนนะครับก็ต้องไม่ออกจากการแข่งขันนะครับสนามต่อไปสนามที่10รายการเบลเยียมกรังปรีนะครับ 17-19 กรกฎาคมที่เซอร์กิตเดอะสปาฟรองโจชองเมืองสตาร์ฟรอสประเทศเบลเยียมนะติดตามการแข่งขันกันได้นะครับส่วนฟอร์มูล่า2นะครับเติ้ลทัศนพลเข้าอันดับที่10นะฮะฟอร์มูล่า2ที่บริสตอลกรังปรีที่ซิลเวอร์สโตนอังกฤษเช่นเดียวกันนะครับทางด้านของเติ้ลทัศนพลจากทีมอาร์ตนะครับลงแข่งขันไปได้อันดับที่10คว้า1แต้มนะครับแล้วก็สนามต่อไปก็จะเป็นที่เบลเยียมนะครับส่วน F3 นะเจมส์ณัฐวุฒิพิรมภักดีนะจากทีมดามนะครับ DAMS ก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะก็เข้าเส้นชัยอันดับที่25ในเรสวันที่4เรสวันเสาร์นะส่วนเรสวันอาทิตย์นะก็ได้อันดับที่25เช่นเดียวกันนะครับเรื่องของความเร็วกับจักรยานครับตัวโดฟรองนะครับสเตจแรกแชมป์ในเรื่องของทำไทรอัลนะครับประเภททีมนะทีมวิสมานะคว้าแชมป์ประเภททีมนะฮะทีมทำไทรอัลระยะทาง19กิโลนะครับส่วนสเตจ2เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับนักปั่นจากเม็กซิโกนะอีแซคเดโทโรนะจากทีม UAE ทีมเอมิเรสนะครับเข้าเส้นชัยเป็นที่1นะครับโดยมีทางด้านของทาเดโปกาชานะฮะเพื่อนร่วมทีมนะครับเข้ามาเป็นที่2นะนี่คือเรื่องของตูดูฟองนะครับแล้วก็สเตจต่อไปก็รอติดตามสเตจที่3นะครับนะก็เส้นทางสุดท้าทายในปีนี้นะฮะจากสเปนแล้วก็ฝรั่งเศสด้วยนะครับมีแข่งกันยี่เป็นสเตจอ่ะผ่านมาแค่2สเตจนะครับส่วนอีกรายการนึงรอติดตามสำหรับศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์โลก WGP 1 World Series นะตอกย้ำความสำเร็จในฐานะเจ้าของเกม World Championship IP นะซึ่งรายการนี้ไทยถือลิขสิทธิ์ 100% นะครับสนามแรกเราไปเชียร์เรื่องของ World GP นะฮะ World GP 1นะที่กรุงบูการ์สประเทศบัลแกเรียนะครับคุณปริเคสืบสาการประธาน WGP 1นะบอกว่าภารกิจสำคัญของ WGP 1คือการเปลี่ยนโมเดลการพัฒนากีฬาจากเดิมที่เป็นเพียงการพัฒนานักกีฬามาเป็นการสร้างไทย Global Sport IP นะครับแสดงศักยภาพกีฬาไทยเป็นผู้นำกีฬาโลกนะฮะที่บริหารจัดการบนมาตรฐานสากลซึ่งส่งผลดีต่อการสร้างเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมกีฬาที่มั่นคงนะครับพร้อมยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศโดยเน้นไปที่การพัฒนากีฬาเชิงรุกอย่างมีคุณภาพบนเวทีโลกนะครับซึ่งหลายๆประเทศให้เกียรติประเทศไทยในฐานะนะในฐานะเจ้าของเกมชิงแชมป์โลกเช่นที่ผ่านมาอาทิเบลเยียมฝรั่งเศสโปแลนด์สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นนะครับซึ่งกำลังขยายตัวไปยังชาติในทวีปโอชิเนียออสเตรเลียแล้วก็แอฟริกาใต้อย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับสนามเปิดฤดูกาลนะครับ2026เริ่มในวันพรุ่งวันพุธนี้นะมะรืนนี้8ถึง12กรกฎาคมนะครับที่ชายหาดดีดีเมืองปูกาสประเทศบัลแกเรียนะครับซึ่งท่านนายกเทศมนตรีมิสเตอร์ทามิทานิโคลอฟนะครับท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์และดำรงตำแหน่งที่สำคัญนะฮะท่านแสดงความขอบคุณประเทศไทยนะแล้วก็มีหนังสือขอบคุณอย่างเป็นทางการมายังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลที่ได้เลือกเมืองบูการ์ดเมืองท่องเที่ยวที่มีมนต์ขลังริมทะเลดำเป็น1ใน3ของสนามเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกในครั้งนี้นะครับซึ่งตารางแข่งขัน WGP 1 World Series สนาม2นะฮะก็จะจัดกันที่สนามเอาอันเก่าแก่อีกสนามหนึ่งนะฮะซึ่งจุดเริ่มต้นของเจ็ตสกีโลกนะตั้งแต่ปี1982หรือว่า44ปีมาแล้วนะครับก็แข่งขันกัน8ถึง11ตุลาคม2569ที่เลคฮาวาซูอาริโซนาสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็สนามชิงชนะเลิศสนามที่3นะครับเป็นสนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกนะครับต้องที่พัทยาเท่านั้นครับ13ถึง17มกราคม2570นะที่พัทยาประเทศไทยหมุดหมายสำคัญหมุดหมายใหม่ของโลกกีฬา World Sportdistraction ที่นักกีฬาทั่วโลกเดินทางมาแข่งขันนะครับซึ่งพัทยานะฮะ13ถึง7มกราคมปีหน้านะครับคุณปริเคศบอกว่าเจ็ตสกีเป็นกีฬาที่ผู้เล่นต้องมีความมีทุนนะโจทย์ไม่ได้เน้นเรื่องของพัฒนาที่นักกีฬานะครับจะเป็นอย่างที่บอกนะก็คือจะไปเน้นเรื่องของ Thai Global Sport IP นะเพื่อนำเงินตราต่างประเทศมาให้ชาติไทยและเดินหน้าในรูปแบบทูตกีฬาของโลกนะครับซึ่งองค์ประกอบกีฬาเข้าใจง่ายๆนะคุณผู้ฟังครับทุกชิ้นกีฬาจะมี4กลุ่มนะฮะคือกลุ่มนักกีฬากลุ่มผู้ชมการจัดการแข่งขันหรือบริหารกีฬาและกลุ่มธุรกิจการขายอุปกรณ์กีฬานะซึ่งประเทศไทยนะก็ส่วนใหญ่จะวนอยู่กับนั่นแหละฮะเรื่องของนักกีฬานะข้อ1ก็คือสร้างนักกีฬาอย่างเดียวนะครับส่วน WGP 1นะก็จะเป็นในเรื่องของกลุ่มที่3ก็คือเรื่องของธุรกิจการขายอุปกรณ์กีฬาแล้วก็เน้นไปที่กลุ่มที่4ก็คือเรื่องของธุรกิจการขายวันกีฬาและก็การบริหารจัดการแข่งขันนะนี่คือที่พยายามจะสร้างมาเพื่อให้กีฬาของเราเติบโตอัตโนมัติและยั่งยืนนะครับก็อย่างน้อยนะก็จะได้นำเสนอการบริหารกีฬาแนวใหม่นะบนหลักการเรื่องของการตลาดแบบสากลนะเราไม่ได้เน้นเรื่องของนักกีฬาเรื่องของผู้ชมแต่เราเน้นเรื่องของการบริหารด้านกีฬาการจัดการแข่งขันธุรกิจการกีฬานะเพื่อนำเงินจากเม็ดเงินจากต่างประเทศเข้ามาประเทศไทยนะครับและอาจจะมีเข้าไปรายงานต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลเพื่อพิจารณาทิศทางอันประโยชน์สูงสุดของนักกีฬาไทยต่อไปนะครับนี่คือเรื่องของกีฬานะครับ World GP 1อย่าลืมนะครับ8นะฮะวันที่8วันแรกนะฮะ8ถึง12นะครับนักกีฬาไทยเป็นแชมป์โลกหลายประเภทนะครับ8ถึง12กรกฎาคมสนามแรกที่ชายหาดยูดี้เมืองบูการ์สประเทศบัลแกเรียผลการแข่งอย่างไรเดี๋ยวผมจะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับคุณผู้ฟังครับวอลเลย์บอลเป็นอย่างไรโอ้โห26 25เกาหลีใต้นำไทยอยู่27 25ตบลูกนี้ลงไปโอ้โหมียาวคุณผู้ฟังมี4เซตแล้วนะครับเอาล่ะเสมอกัน1ต่อ1แล้วครับว่ากันต่อนะครับใครจะไปชิงกับจีนนะไทยกับเกาหลีใต้1ต่อ1ครับในเซตแรกย้ำอีกครั้งหนึ่งเราชนะ 25-17 เซตที่2เกาหลีใต้มีฮึดสู้นะเล่นกับไทยได้อย่างสูสีก่อนที่จะชนะเรา 27-25 พักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะมีเซตที่3 นะครับผลการแข่งขันคู่นี้จะเป็นอย่างไรแวดวงกีฬาในวันพรุ่งนี้จะมารายงานให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาขอบคุณคุณผู้ฟังที่เข้ามาติดตามรับฟังทาง FM 92.5 MHz แล้วก็เข้ามาทักทายในเพจของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทุกท่านนะครับอ้ออย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ลงทะเบียนนะครับสำหรับบุคคลทั่วไปของแฟนๆของถนนดนตรีนะครับคาราบาวหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขพรุ่งนี้ 8:00 นเตรียมลงทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วมาเจอกันในวันที่13กรกฎาคมครับกับถนนดนตรีวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีครับ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปนี้โปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรุงเทพมหานครเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กลางเดือนกรกฎาคมนี้ญี่ปุ่นเรียกร้องให้ทบทวนเกี่ยวกับการทดสอบขีปนาวุธในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของญี่ปุ่นเนย์มาร์ประกาศอำลาทีมชาติบราซิลอย่างเป็นทางการฝ่าผลงาน130นัด80ประตู59แอสซิสต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:11 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างวันที่6ถึง11กรกฎาคม2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองพิเศษเขื่อนรัชประภาเวลา 9:08 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักรินีพริยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางชั้นแสงเดือนพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฉัตรประอ่อนงามอุโคตกรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนายอภิศักดิ์อัครพัฒนานุกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท DSG International ประเทศไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีโครงการเครื่องมือแพทย์และเพื่อสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและผู้ป่วยยากไร้นายสุภากรเมฆขยายผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้วนำคณะครูโรงเรียนราชวินิตบางแก้วและผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาและในโอกาสนี้ผู้บริหารและครูของโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกนายกอบศักดิ์ภูตระกูลนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์วาระปี2568ถึง2569นำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล88ปีเตรียมอุดมศึกษาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายประสานไตรรัตน์วรกุลประธานกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์มาโนทลาหะเตปานนท์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ 1. นายชวินโอภาสวงศ์ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2558ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเครื่องกลด้านวิชาหุ่นยนต์และเทคโนโลยีการฟื้นฟูจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 2. นายไกรนฤพรเมธีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมอากาศยานและอวกาศณมหาวิทยาลัยเพอร์ดูสหรัฐอเมริการองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์นายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยันธัญกิจจานุกิจคณะบดีคณะประมงและศาสตราจารย์วันชัยยอดสุดใจคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ 1. นายเกิดไก่สงอินผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2559ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการจัดการทางทะเลณมหาวิทยาลัยซานติอาโกเดอคอมโปสเตลาราชอาณาจักรสเปนเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 2. นายชาววัดเจริญวิริยภาพผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิชาหุ่นยนต์ณมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระเทพวัชรยานวิสุทธิพุทธธรรมปรีชาศาสนกิจจาโทนยติคณิสนบวรสังฆารามคามวาสีและพระราชบัณฑิตวัชรดิลกตรีปิฎกวราลงกรมหาคณิสนบวรสังฆารามคามวาสีณวัดท่าทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคัดเลือกนักแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดามีเยาวชนจากทั่วประเทศเข้ารับการคัดเลือกมากกว่า1,000คน
2: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดำเนินการคัดเลือกนักแสดงโขนประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาโดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรวมคัดเลือกนักแสดงได้แก่โขนพระโขนยักษ์และโขนลิงณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่4-5กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยการคัดเลือกครั้งนี้มีผู้สมัครที่เป็นเยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปีทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการรวม 1,135 คนนับเป็นจำนวนผู้สมัครสูงที่สุดตั้งแต่มีการจัดโครงการพิจารณาจากความรู้ความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทยสำหรับการแสดงโขนบุคลิกภาพความเหมาะสมกับบทบาทและความพร้อมในการเข้าร่วมการฝึกซ้อมและกิจกรรมต่างๆจากนั้นจะมีการคัดเลือกเยาวชนที่มีศักยภาพเข้าสู่การฝึกฝนอย่างเข้มข้นกับศิลปินและครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยจนสามารถถ่ายทอดลีลาการไร่รำได้อย่างงดงามถูกต้องตามจารีตสำหรับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการฟื้นฟูอนุรักษ์การแสดงโขนของไทยให้คงอยู่นับตั้งแต่ปี2550ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากจนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจัดการแสดงมาอย่างต่อเนื่องโดยปีนี้จัดแสดงเป็นครั้งที่19ในชื่อตอนสีดามีกำหนดเปิดการแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยจะมีการเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: นางสาวสวิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดการแสดงโขนสงครานครินทร์เรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกกุมภกันตอนสุครีพถอนต้นรังที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าการแสดงโขนถือเป็นความงดงามของศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่ถ่ายทอดผ่านความวิจิตรของท่ารำเครื่องแต่งกายดนตรีและการแสดงอันทรงคุณค่าซึ่งสร้างความประทับใจและความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเมื่อการแสดงไปปรากฏสู่สายตาชาวโลกจึงอยากให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาได้ร่วมกันสืบสานต่อยอดและรักษามรดกทางภูมิปัญญานี้สืบไปอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ปลัดกรุงเทพมหานครร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์บูรณาการทุกหน่วยงานรองรับกิจกรรมยิ่งใหญ่วันที่24-26กรกฎาคมนี้
4: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมฝ่ายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีพลตรีปรินรื่นภควุฒิประจำราชเลขานุการในพระองค์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายและนายอรรถพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานการประชุมหน้าอาคารอินโกเทอร์มินอลโดยที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายซึ่งมุ่งพัฒนาคูคลองและฟื้นฟูพื้นที่ริมคลองในเขตเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบคลองเปลี่ยนประชากรและคลองถนนวิภาวดีรังสิตควบคู่กับการอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อมสำหรับกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์จะจัดขึ้นระหว่างวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่ตลอดแนวคลองสายประวัติศาสตร์ในเขตเกาะรัตนโกสินทร์ได้แก่คลองบางลำพูคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองมหานาคคลองเปลมประชากรและคลองแสนแสบเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตริมสายน้ำและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดระบบยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พมแคร์เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการส่งต่อสวัสดิการให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดตัวโครงการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อประชาชนผ่านระบบพมแคร์โดยระบุว่าระบบดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้ประสบปัญหา

0: ครัวยากจนเงินสงเคราะห์ครอบครัวเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งและเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากโดยเริ่มเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือไม่ถนัดการใช้เทคโนโลยีเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมที่ไปอำนวยความสะดวกและแนะนำการใช้ช่องทางเดิมของหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้เทียมนิตยาก
1: ระทรวงสาธารณสุขมุ่งยกระดับโรงพยาบาลทั่วประเทศสู่ระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนลงร้อยละ25ภายในปี2573และลดลงร้อยละ50ภายในปี2578ก่อนจะก้าวสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิที่เป็นศูนย์ภายในปี2593ผ่าน6มาตรการหลักอาทิการติดตั้งโซลารูฟท็อปทุกอาคารที่มีศักยภาพการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI บริหารพลังงานการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและระบบการแพทย์ทางไกลรวมถึงการทำห้องผ่าตัดสีเขียวเพื่อลดก๊าซตมยาที่ทำลายชั้นบรรยากาศนอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขยังได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ4หน่วยงานใหญ่ได้แก่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก PTTOR และบางจากเพื่อนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้รวมถึงการนำน้ำมันทอดปั๊มไปผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนโดยปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตั้งโซลารูฟท็อปไปแล้วมากกว่าร้อยละ90ของหน่วยบริการช่วยประหยัดค่าไฟได้กว่า681ล้านบาทต่อปีและเตรียมเร่งรัดติดตั้งในพื้นที่หลังคาว่างที่เหลือซึ่งจะช่วยประหยัดค่าไฟเพิ่มขึ้นเป็นหลักพันล้านบาทต่อปีพร้อมตั้งเป้าผลักดันโรงพยาบาล100แห่งให้ได้รับใบรับรองคาร์บอนเครดิตภายในปีนี้เพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่โรงพยาบาลโดยมีโรงพยาบาลบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเป็นแห่งแรกที่ได้รับใบรับรองและเตรียมซื้อขายคาร์บอนเครดิตแล้วนาฤมลอุดมพรรายงาน
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: 20:18ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศรัฐบาลญี่ปุ่นออกแถลงการเรียกร้องอย่างหนักแน่นที่ให้จีนทบทวนการทดสอบขีปนาวุธในมหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อไม่ให้เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของญี่ปุ่นพร้อมเน้นย้ำว่าด้วยการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้องญี่ปุ่นพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรับประกันว่าน่านฟ้าและน่านน้ำของญี่ปุ่นจะปลอดภัยด้วยการเตรียมพร้อมเฝ้าระวังและตรวจสอบของกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นท่ามกลางความกังวลต่อกิจกรรมทางทหารของจีนที่เพิ่มขึ้นแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนประสบความสำเร็จในการทดสอบการยิงขีปนาวุธเชิงยุทธศาสตร์จากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์บริเวณน่านน้ำสากลในมหาสมุทรแปซิฟิกโดยอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมรบประจำปีตามปกติและได้แจ้งประเทศที่เกี่ยวข้องให้ทราบล่วงหน้าแล้วสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลเบเนซีแห่งออสเตรเลียลงนามในสนธิสัญญามหาสมุทรแห่งสันติภาพร่วมกับนายกรัฐมนตรีซิติเวนีราบูกาแห่งฟิจิระหว่างการเดินทางเยือนกรุงซูวาเมืองหลวงของฟิจิอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและฟิจิรวมทั้งกระชับความร่วมมือของทั้งสองประเทศในการป้องกันประเทศร่วมกันทั้งนี้ออสเตรเลียพยายามยกระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศต่างๆในภูมิภาคแปซิฟิกอาทิปาปัวนิวกินีวานูอาตูและตูวาลูเพื่อตอบโต้การขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนี้หลังจีนลงนามข้อตกลงความมั่นคงกับหมู่เกาะโซโลมอนเมื่อปี2565จนทำให้เกิดความกังวลว่าจีนจะพยายามสร้างฐานทัพเรือ

0: ที่หมู่เกาะแห่งนี้และประจำการกองกำลังทหารเป็นการถาวรในอนาคตสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายทิมูทาคาเชนโกหัวหน้าฝ่ายบริหารด้านการทหารแคว้นเคียฟของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีหลายพื้นที่ในแคว้นเคียฟเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ46รายนอกจากนี้ยังส่งผลอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามนายทาคาเชนโกเตือนว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากการโจมตีในครั้งนี้อาจเพิ่มสูงขึ้นเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่ากองทัพรัสเซียเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในยูเครนก่อนที่การประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ประเทศตุรกีจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: การแข่งขันเทควันโดเสมือนจริง PTT Virtual Taekwondo Thailand Championship 2026ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์วันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุ31ปีขึ้นไปประเภทผสมชนะชัยโตวิทิตวงจากซิงลีเทควันโดเอออกอาวุธได้แม่นยำเข้าเป้ามากกว่าเอาชนะอธิวัตรโภคสิริจากหัสดินยิมกำแพงเพชรเอไป2ต่อ0ยกคว้าเหรียญทองไปครองส่วนรุ่นอายุ 16-30 ปีชายรพีพัฒน์เสนีวงณอยุธยาจากธิรักเทควันโดเอเอาชนะอริยพัฒน์มณีรัตนโสภิตจาก TAF เทควันโด A 2-0 ยกคว้าเหรียญทองที่2ในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้หลังวันแรกได้เหรียญทองรุ่น 16-30 ปีผสมด้วยการเอาชนะอริยพัฒน์มณีรัตนโสภิตจาก TAF เทควันโด A 2-0 ยกเช่นเดียวกันศึกรถจักรยานยนต์ทางเรียบประเภท Endurance ระดับโลกรายการโคคาโคล่าซูซูกะ8ชั่วโมง Endurance Road Race ที่สนามซูซูกะเซอร์กิตประเทศญี่ปุ่นทีม Honda HRC ที่ประกอบด้วยทาคุมิทาคาฮาชิโจนาธานเรียและก้องสมเกียรติจันทราออกสตาร์ทจากตำแหน่ง Pole Position โดยตลอดการแข่งขันด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวนและฝนตกเป็นระยะทำให้ทีมต้องปรับแผนกลยุทธ์การเลือกยางและจังหวะเข้าพิทอย่างต่อเนื่องแต่ด้วยประสบการณ์และการทำงานร่วมกันอย่างยอดเยี่ยมของนักแข่งและทีมงานทำให้ Honda HRC สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนทะยานเข้าเส้นชัยในฐานะแชมป์พร้อมสร้างสถิติคว้าแชมป์ซูซูกะ8ชั่วโมงเป็นปีที่5ติดต่อกันได้อย่างยิ่งใหญ่นายสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ฝ่ายส่งเสริมกีฬาร่วมพิธีเปิดงาน Sport Tech Thailand 2026และ Thailand Wellness and Healthcare Expo 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนานายสุรศักดิ์กล่าวว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยมุ่งยกระดับวงการกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลด้วยการส่งเสริมวิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาสุขภาพและ Wellness เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจซึ่งงานนี้ถือเป็นเวทีนานาชาติด้านกีฬาสุขภาพและเวลเนสและยืนยันเดินหน้าสนับสนุนโครงการสำคัญอาทิ Smart National Sport Park การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาในพื้นที่ EEC และการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาเพื่อผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมกีฬาและสุขภาพของอาเซียนภายหลังพิธีเปิดนายสุรศักดิ์เกิดจันทึกเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยและ National Institute of Fitness and Sport in Kanoya ประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬารวมไปถึงพัฒนานวัตกรรมและยกระดับศักยภาพนักกีฬาผู้ฝึกสอนและบุคลากรกีฬาของทั้งสองประเทศพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระยะยาวเพื่อผลักดันวงการกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ3สโมสรประกอบไปด้วยราชบุรี FC ราศีสลัยยูไนเต็ดและพีทีประจวบ FC ในการลุ้นรางวัลสโมสรพัฒนาการยอดเยี่ยมแห่งปี Best Developing Club 2025-2026 โดยจะประกาศผลในงาน FA Thailand Awardในวันพรุ่งนี้ที่ห้องประชุมพาวิเลียน A โรงแรม The Grand Four Wing Convention กรุงเทพมหานครอชิตพลคีรีรมศูนย์หน้าดีกรีทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีจากสโมสร SSV Ulm 1846ในศึกฟุตบอลดิวิชั่น4ของเยอรมนีได้รับโอกาสลงสนาม ในช่วงครึ่งหลังของเกมอุ่นเครื่องที่ต้นสังกัดเอาชนะ TS Fallback ทีมจากลีกระดับ6ไปด้วยสกอร์4-1ก่อนที่ทีมจะเดินทางเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองโอเบิร์สตาวเฟนเกมดังกล่าวเจ้าไม้มีโอกาสลุ้นทำประตู2ครั้งแต่ยังไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้ถึงแม้จะยังไม่มีชื่อเป็นผู้ทำประตูในเกมนี้แต่อาทิตพลคีรีรมยังคงมีบทบาทในเกมรุกของต้นสังกัดและสามารถสร้างโอกาสจบสกอร์ได้อย่างต่อเนื่องนับเป็นสัญญาณที่ดีในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การฝึกซ้อมช่วงปรีซีซั่นกับทีมต่อไปเนมาร์ซุปเปอร์สตาร์วัย34ปีประกาศอำลาทีมชาติบราซิลหลังทัพแซมบ้าแพ้นอร์เวย์1-2ตกรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026สำหรับเนมาร์ลงสนามให้ทีมชาติบราซิลไปทั้งหมด130นัดยิงไป80ประตูกับอีก59แอสซิสต์และลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย4สมัยในปี2014 2018 2022และ2026ทำไปทั้งหมด9ประตูอุดมพัฒน์สอนการรายงาน
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางและธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวัชระเวที
2: ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุเทศเทศนาณเบื้องต้นวันนะชัดจาวัสโรโหติณชัดจาโหติพรมโนกรรมมุนาวัสโรโหติกรรมมุนาโหติพรมโนแปลความว่าจะเลวทรามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาธิปยานนท์บรรณาธิการข่าวติติมาอินกรรมและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะเช่นเคยค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการค่ะและเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นวรรณกรรมอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งการประกวดนี้ค่ะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภาก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดค่ะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าโดยผ่านแว่นฟ้าค่ะมีสัญลักษณ์ก็คือเป็นผ่านที่จัดวางซ้อนเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนบนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ผ่านแว่นฟ้าก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะในค่ำคืนนี้ค่ะรายการสาราวรรณกรรมได้นำคุณผู้ฟังค่ะมาติดตามผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าคนละฟ้ากระดานหมากรุกประพันธ์โดยอุเทนพรมแดงค่ะผ่านการเล่าเรื่องผ่านตัวละครพ่อและลูกชายค่ะที่กำลังเล่นหมากรุกกันอยู่เชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องคนละฟ้ากระดานหมากรุกด้วยกันค่ะ

ทำไมเทวินจะไม่รู้ว่าหมากสีขาวตัวหนึ่งระเหตุหายไปจากกระดานหากเป็นผลไพ่ไร้ค่าอย่างเบี้ยเขาอาจจดจำจำนวนแน่ชัดไม่ได้หายไปสักตัวไม่ถึงกับทำให้นึกเอะใจสงสัยทว่าหมากที่หายไปเป็นตัวควีนตัวหมากซึ่งมีอนุภาพทำลายล้างมากที่สุดในเกมหมากลูกสากลมีหรือเขาจะจำไม่ได้ว่าหมากตัวนั้นยังไม่ถูกกินไปมันไม่ควรลงไปนอนตะแคงเคเก้อยู่ข้างกระดานอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้อ้าวทำไมตัวควีนของพ่อไม่อยู่บนกระดานชายหนุ่มเอ่ยถามลูกชายออกไปตรงๆก็ผมกินควีนพ่อไปแล้วไงจำไม่ได้หรือมาวินตอบฉะฉานชัดถ้อยชัดคำตอนไหนเมื่อกี้นี้ไงก่อนพ่อลุกไปคุยโทรศัพท์ในห้องน่ะพ่อเล่นหมากรุกกับผมไปด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วยไม่ยอมตั้งใจเล่นก็เลยเดินพลาดถูกผมกินกวีนได้ยินคำตอบแล้วเขาจ้องหน้าลูกชายนิ่งมาวินไม่ยอมสบสายตาทำทีหัวเราะกบเกื่อนแก้เกอ้อแกอาจเล่นละครตบตาเด็กวัยเดียวกันได้แต่ไม่อาจทำเช่นนั้นได้กับพ่อซึ่งเลี้ยงดูมาตั้งแต่เกิดหรือต่อให้ท่าทีของลูกชายไม่ส่อเขารอยพิรุธเทวินก็จำได้แม่นชัดอยู่ดีว่าตัวกวีนของเขาไม่ได้ถูกกินไปอย่างที่ลูกว่าราว15นาทีก่อนหมากสีขาวตัวนั้นยังอยู่แถวกลางกระดานตอนนั้นมีเพื่อนคนหนึ่งโทรศัพท์มาพูดคุยเรื่องงานออกแบบซึ่งว่าจ้างให้เขาทำเขาคุยกับเพื่อนไปพร้อมๆกับเล่นหมากลุกกับลูกชายอยู่ครู่หนึ่งก่อนบอกให้ลูกชายนั่งรอแล้วผละลุกจากกระดานหมากมาวินแสดงอาการหงุดหงิดให้เห็นถอนใจเฮือกเสียงดังออกมาชายหนุ่มไม่ได้ใส่ใจอาการของลูกเดินเข้าห้องนอนไปคุยธุระต่อกลับออกมาอีกทีตัวกวีนของเขาก็หายลงไปอยู่ข้างๆกระดานเสียแล้วโอเคพ่อคงมัวคุยแต่โทรศัพท์เพลินเลยถูกกินกวีนไปไม่รู้ตัวชายหนุ่มตัดสินใจเอ่ยออกไปอย่างนั้นก็ใช่ไงผมบอกแล้วลูกชายหัวเราะล่าเทวินไม่อยากก่อความขัดแย้งกับลูกในห้วงยามเช่นนี้ไม่ต้องการสร้างปัญหาเพิ่มให้ชีวิตอีกแม้เล็กน้อยสักแค่ไหนก็ตามเขารู้ตัวว่ารับมือกับลูกไม่ได้เก่งนักมาวินสนิทกับแม่ของแกมากกว่าชายหนุ่มเลือกจะพูดตัดบทและเล่นหมากรุกต่อไปในเมื่อไม่มีประจักษ์พยานชัดเจนว่าลูกแอบหยิบตัวควีนออกจากกระดานคงต้องยอมยกประโยชน์ให้จำเลยไม่มีทางที่เขาจะหาหลักฐานใดมามัดตัวลูกชายได้เลยในห้องนั่งเล่นไม่มีกล้องวงจรปิดคอยจับภาพไม่เหมือนบนท้องถนน

ายหนุ่มลองเล่นเกมหมากรุกสากลกับลูกชายเป็นครั้งแรกตั้งแต่ราว2 ทุ่มแล้วกระดานหมากรุกพลาสติกใหม่กริบถูกหยิบออกมาวางแผ่อยู่บนพื้นกลางห้องนั่งเล่นพื้นผิวมันวาวแบ่งออกเป็นช่องตารางสี่เหลี่ยมขาวสลับดำรวมแล้ว64 ช่องเทวินสั่งซื้อกระดานหมากรุกครบชุดมาจากแหล่งช้อปปิ้งออนไลน์ใหญ่ยักษ์เพิ่งสั่งไปเมื่อวานมาวินบอกว่าลงจากรถตู้รับส่งนักเรียนตอนบ่ายวันนี้ก็เห็นกล่องพัสดุวางอยู่ภายในรั้วบ้านแล้วลูกชายวัย8 ขวบของเขาอดรนทนไม่ไหวจนต้องแกะกล่องออกดูก่อนพ่อกลับมาถึงระยะหลังแทบไม่มีกล่องพัสดุมาส่งที่บ้านเด็กชายลองเขย่ากล่องและเดาได้ว่าของข้างในคือกระดานหมากรุกที่พ่อตั้งใจสั่งซื้อมาเล่นด้วยกันชายหนุ่มเริ่มต้นสอนลูกเล่นหมากรุกตามที่ได้สัญญิงสัญญาไว้เขานั่งอยู่ฟากหนึ่งตรงหน้าตัวหมากสีขาวลูกชายนั่งอยู่อีกฟากฝั่งตัวหมากสีดำก่อนเริ่มเล่นเทวินถามลูกชายว่าอยากเล่นด้วยตัวหมากสีขาวเหมือนอย่างเคยใช่ไหมเขาจำได้ว่าตอนเล่นหมากฮอตกับแม่ของแกมาวินเลือกใช้หมากสีขาวโดยตลอดทว่าคราวนี้ลูกชายกลับบอกว่าอยากใช้ตัวหมากสีดำมากกว่าชายหนุ่มไม่รู้ว่ามีในความหมายอันใดซ่อนเล้นอยู่ภายใต้ความนึกคิดของลูกหรือไม่กระนั้นเขาก็ปล่อยให้ลูกเลือกสีตัวหมากตามใจชอบมาวินเล่นเป็นตะหมากฮอตเช่นเดียวกับมาริสานั่นเป็นหนึ่งในเกมซึ่งแม่กับลูกเล่นด้วยกันก่อนเข้านอนอยู่บ่อยๆทั้งเสียงหัวเราะล่าเริงและเสียงบ่นยังหงุดหงิดงอแงมักดังขึ้นเป็นระยะจากห้องนั่งเล่นช่วงหัวค่ำหากเล่นหมากฮอตแล้วแพ้มาวินจะไม่ยอมเข้านอนง่ายๆแกจะเซาซีคนเป็นแม่ขอเล่นต่ออีกตาและอีกตาจนกระทั่งตัวเองชนะนั่นล่ะจึงวิ่งปลอเข้าห้องนอนไปได้เทวินไม่ชอบเล่นหมากฮอตเขารู้สึกมันเป็นเกมกระดานอันน่าเบื่อแทบไม่ต้องใช้มันสมองหมากแต่ละกระดานจบเกมอย่างรวดเร็วเมื่อลูกชายมาชวนเล่นหมากฮอตเขาจึงเสนอให้ลองเล่นหมากรุกแทนรับปากกับลูกว่าจะรีบสั่งซื้ออุปกรณ์หมากรุกจากร้านค้าออนไลน์มาลองเล่นด้วยกันเขาบอกลูกว่าหมากรุกเล่นสนุกกว่าเป็นไหนๆบางค่ำพ่อไม่ว่างยังหาเล่นเกมหมากรุกสากลในแท็บเล็ตได้ไม่ยากชายหนุ่มเคยอ่านเจอจากที่ไหนสักแห่งด้วยว่าหมากรุกช่วยพัฒนากระบวนการคิดของเด็กๆได้เป็นอย่างดีด้วยว่าเป็นเกมกระดาษซึ่งต้องอาศัยการวางแผนอย่างรัดกุมแยบยลวิธีเดินหมากอาจยุ่งยากซับซ้อนกว่าหมากฮอตแต่ชายหนุ่มเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่เป็นปัญหาสำหรับลูกชายเด็กๆมักจดจำสิ่งละอันพันละน้อยได้แม่นยำกว่าผู้ใหญ่อีกอย่างมาวินยังเป็นเด็กฉลาดหัวไวเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

รุกฝั่งละ16ตัววางเรียงกันอยู่บนกระดานแถวล่างสุดไล่จากขวาไปซ้ายคือเรือม้าบิชอปควีนคิงบิชอปม้าเรือส่วนแถวบนเป็นเบี้ยล้วนๆทั้ง8ตัวมากอีกฝั่งวางเรียงลำดับเหมือนกันผิดก็แค่ตัวคิงกับควีนวางตรงข้ามในตำแหน่งเผชิญหน้ากันไม่ใช่สลับซีกซ้ายขวาเทวินเลือกจะเรียกชื่อตัวหมากเป็นภาษาอังกฤษทับศัพท์บ้างเรียกตามชื่อตัวหมากลูกไทยบ้างแล้วแต่ถนัดปากเขาสอนลูกว่าก่อนอื่นต้องจดจำกติกาให้ได้ว่าหมากแต่ละตัวเดินอย่างไรหมากลูกไม่ได้เดินทะแยงเหมือนกันหมดอย่างหมากฮอตตัวหมากแต่ละตัวล้วนมีรูปแบบการเดินเฉพาะของตัวเองชายหนุ่มอธิบายพร้อมเดินตัวหมากให้ลูกดูเป็นตัวอย่างไปด้วยคิงคือตัวหมากสำคัญที่สุดบนกระดานเปรียบเสมือนพระราชาในกองทัพแต่ละฝ่ายมีคิงตัวเดียวเดินได้ครั้งละหนึ่งช่องรอบตัวทั้ง8ทิศเป้าหมายของการเล่นหมากรุกคือหาทางไล่ต้อนคิงของอีกฝ่ายให้จนมุมพร้อมพยายามปกป้องคิงของตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยคิงของใครเสียท่าหมดตาเดินก่อนจะเป็นฝ่ายปราชัยในกระดานนั้นกวีนเป็นเหมือนพระราชินีมีเพียงตัวเดียวเหมือนกันกับคิงเดินกี่ช่องก็ได้ทั้ง8ทิศทางรอบตัวถือเป็นตัวหมากเก่งกาจที่สุดบนกระดานกวีนของใครถูกกินก่อนโอกาสแพ้หมากตานั้นย่อมมีสูงบิชอปเทียบได้กับหัวหน้านักบวชมีฝ่ายละ2ตัวเดินกี่ช่องก็ได้ในแนวทะแยง4ทิศรอบตัวเหมือนหมากฮอตที่เข้าฮอตแล้วม้าเปรียบเหมือนอัศวินหรือทหารม้าในกองทัพมีฝ่ายละ2ตัวเท่าบิชอปรูปแบบการเดินแปลกประหลาดไม่เหมือนใครคือเดินไกว้เฉียงคล้ายรูปตัวแอลจึงเดินข้ามหัวตัวหมากตัวอื่นได้ส่วนเรือเทียบได้กับทหารเรือมีอยู่2ตัววางริมสุดของกระดานด้านซ้ายและขวาเดินกี่ช่องก็ได้ในแนวตรงทั้ง4ทิศซ้ายขวาหน้าหลังควีนเดินเหมือนเอาเรือกับบิชอปมารวมร่างกันเลยมาวินว่าขึ้นอย่างนั้นเทวินทึ่งในใจลูกชายของเขาฉลาดเฉลียวและเรียนรู้ได้รวดเร็วกว่าที่คิดไว้เสียอีกอธิบายไม่กี่คำก็เหมือนแกพอเข้าใจรูปแบบการเดินของหมากแต่ละตัวแล้วชายหนุ่มนึกถึงตัวเองสมัยยังเป็นวัยรุ่นเขาเริ่มหัดเล่นหมากลูกไทยมาก่อนโดยมีเพื่อนคนหนึ่งสอนให้กว่าจะจดจำวิธีเดินของหมากแต่ละตัวได้ต้องใช้เวลาไม่น้อยทีเดียวโดยเฉพาะรูปแบบการเดินของม้าซึ่งมักสร้างความงุนงงให้คนเพิ่งหัดเล่นพูดถึงตัวหมากระดับสูงครบถ้วนแล้วชายหนุ่มชี้ไปที่ตัวเบี้ยทั้ง8ตัวบ้างบอกกับลูกว่าเบี้ยเปรียบเหมือนไพ่พลทหารราบชั้นล่างในกองทัพในตาแรกที่เดินเบี้ยจะเลือกเดินไปข้างหน้า1ช่องหรือ2ช่องก็ได้จากนั้นจะเดินตรงได้ทีละช่องเท่านั้นส่วนเวลากินหมากตัวอื่นเบี้ยจะกินในแนวทะแยงเรื่องสำคัญคือเบี้ยตัวไหนเดินตะลุยไปถึงช่องกระดานสุดท้ายของฝั่งตรงข้ามได้จะมีสิทธิ์กลายร่างเป็นหมากตัวไหนก็ได้ยกเว้นคิงคนเล่นหมากลุกส่วนใหญ่จะเปลี่ยนเบี้ยเป็นควีนด้วยกันทั้งนั้นเปรียบกันแล้วการเดินเบี้ยไปจนสุดกระดานในเกมหมากรุกก็คล้ายกับการเข้าฮอตในหมากฮอตนั่นเองชายหนุ่มอธิบายให้ลูกชายฟังต่ออีกว่าหมากรุกไม่ได้กินกันโดยการเดินข้ามเหมือนหมากฮอตที่ลูกคุ้นเคยแต่จะกินตัวหมากอีกฝ่ายด้วยการเดินไปทับตำแหน่งหรือแทนที่หมากทุกตัวกินกันได้หมดแม้แต่พระราชาบนกระดานก็อาจถูกไพ่พลชั้นต่ำรุกล้อมจนพลาดท่าได้ถ้าเราเดินหมากไปอยู่ในตำแหน่งที่จะกินคิงของอีกฝ่ายเราต้องพูดว่าลุกให้อีกฝ่ายรู้ตัวฝ่ายตรงข้ามก็ต้องหาทางแก้ไม่ให้คิงถูกกินหรือถ้าเราเดินหมากเข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่สามารถกินคิงของอีกฝ่ายพร้อมกับหมากตัวอื่นในคราวเดียวกันได้จะเรียกว่าลุกคาดเมื่อถูกรุกคาดเราก็ต้องหาทางหลบเลี่ยงหรือป้องกันแต่หมากอีกตัวก็มักถูกกินฟรีผมยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ลูกชายของเขายกมือเกาหัวทำหน้ามุ่ยไม่เป็นไรลูกมาวินไม่เคยเล่นหมากรุกมาก่อนไม่แปลกหรอกที่ยังเล่นไม่เป็นเดี๋ยวเราค่อยๆเล่นค่อยๆสอนกันไปสักพักก็จะเล่นเป็นและสนุกเองครั้นผ่านชั่วโมงแรกของเกมหมากรุกสากล
ลูกชายของเขาก็จดจำรูปแบบการเดินของตัวหมากได้อย่างแม่นยำแล้วเพียงแต่ยังไม่รู้วิธีเอาชนะฝ่ายตรงข้ามไม่รู้จักผูกหมากป้องกันไม่ให้ถูกกินเปล่าไม่สนใจรุกไล่ตัวคิงของพ่อด้วยซ้ำเอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาหาทางเดินเบี้ยมาสุดกระดานฝั่งพ่อให้ได้หมากรุกทุกกระดานจึงจบลงอย่างรวดเร็วโดยเทวินเป็นผู้ชนะอย่างที่ควรเป็นบางกระดานเพียงขยับเดินไม่กี่ครั้งตัวคิงของมาวินก็จนมุมพ่ายแพ้ชายหนุ่มสอนลูกว่าแกควรขยับเบี้ยเปิดทางให้คิงมีช่องหนีบ้างไม่อย่างนั้นอาจหมดตาเดินอย่างรวดเร็วจากการถูกรุกโดยควีนบิชอปหรือม้าในหมากกระดานที่6หรือไม่ก็7นั่นเองที่เพื่อนของเขาโทรศัพท์มาหาหลังคุยโทรศัพท์กับเพื่อนเสร็จสับเทวินก็พบว่าตัวกวีนไม่อยู่บนกระดานหมากลุกเสียแล้วตัวกวีนที่หายไปทำให้หมากลุกกระดานนี้กินเวลาเนิ่นนานกว่าเดิมชายหนุ่มไม่ต่อความยาวสาวความยืดเกี่ยวกับกวีนตัวนั้นอีกตั้งใจเดินหมากต่อไปตานี้ควรเป็นตาสุดท้ายสำหรับค่ำวันนี้ตอนนี้สามทุ่มครึ่งแล้วเลยเวลาเข้านอนของลูกมาครึ่งชั่วโมงพรุ่งนี้มาวินต้องรีบตื่นไปโรงเรียนแต่เช้าเช่นเดียวกับทุกวันผ่านไปสักพักเทวินก็ขยับเคลื่อนม้าไปรุกคาดคิงของลูกชายมาอีกตัวซึ่งติดร่างแหบังเอิญเป็นกวีนเสียด้วยตัวคิงอยู่ในระยะลุกของม้าอยู่แล้วมาวินยังเดินกวีนสุ่มสี่สุ่มห้าเข้ามาอีกได้ยินพ่อพูดว่ารุกคาดแกยังทำหน้าตาเหลือหลาชายหนุ่มต้องอธิบายว่าทั้งคิงและกวีนของลูกชายเดินเข้ามาอยู่ตรงช่องทางเดินของม้าในตาถัดไปด้วยกันทั้งคู่ตัวม้าไม่มีหมากอะไรมาขวางทางได้มาวินทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องขยับคิงหนีแล้วปล่อยให้กวีนถูกกินคิงกับกวีนของลูกชายอยู่ห่างกันสองช่องจะเดินคิงมาผูกกวีนเพื่อกินม้าคืนบ้างก็ทำไม่ได้มาวินเริ่มหน้ามุยหนักกว่าเก่าเข้าไปอีกบ่นพึมพำงี่เง่าอย่างไม่สบอารมณ์เคยได้ยินคำว่าเดินไม่ดูตาม้าตาเรือไหมล่ะมันเป็นแบบนี้แหละตอนนี้ต่างคนต่างเสียกวีนเหมือนกันแล้วนะชายหนุ่มหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะของเขาคล้ายยิ่งกระตุ้นอารมณ์ขุ่นมัวของลูกชายสีหน้ามาวินดูบูดบึ้งยืนฟันบนกัดริมฝีปากล่างแกจงใจเดินตัวหมากที่เหลืออย่างกระแทกกระทันประชดประชันไม่กี่นาทีหลังจากนั้นตัวคิงของลูกชายก็ใกล้ถูกต้อนเข้ามุมอับม้าสองตัวกับเรืออีกตัวของเทวินตีขนาบรุกประชิดเข้าไปเรื่อยๆมาคามาเควอะไรไม่รู้ไม่เห็นสนุกเหมือนมาคอสที่เล่นกับแม่เลยมาวินแผดเสียงขึ้นชายหนุ่มไม่เคยได้ยินลูกชายพูดคำหยาบคายทำนองนี้มาก่อนแล้วลูกชายก็ทำในสิ่งที่เทวินไม่คาดคิดจะได้เห็นแกยื่นมือยกกระดานหมากลุกรอยสูงจากพื้นเทตัวหมากบนกระดานถลายลื่นลงมากระจายเกลื่อนก่อนคว่ำกระดานลงกระแทกพื้นดังปังคันแล้วมาวินก็วิ่งหนีจากห้องนั่งเล่นผุบหายเข้าไปในห้องนอนของตัวเองตกตะลึงนิ่งอึ้งทำอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะพยายามข่มใจไม่ให้เกลี้ยวโกรธไปตามอารมณ์ลูกนั่งระบายลมหายใจเข้าออกช้าๆอยู่ในห้องนั่งเล่นอันเงียบเชียบคู่ใหญ่สุดท้ายเทวินตัดสินใจลุกขึ้นยืนสืบเท้าก้าวเนิบๆตรงไปยังห้องนอนของลูกมาวินไม่ได้ล็อกประตูไว้เขาแง้มบานประตูเปิดเบาๆเห็นลูกนอนนิ่งอยู่บนเตียงเปลือกตาหลุบปิดแต่เขารู้ดีว่าลูกชายยังไม่หลับหมากรุกมันก็มีกติกาของมันแต่มาวินไม่ยอมทำตามกติการู้ไหมว่าลูกทำตัวเหมือนใครน้ำเสียงของชายหนุ่มฟังดูหม่นเศร้าทั้งที่ไม่จงใจให้เป็นเช่นนั้นลูกชายไม่ได้ลืมตาหันมามองแต่เขารู้อีกเช่นกันว่าแกรอฟังสิ่งที่พ่อกำลังพูดก็เหมือนคนขับรถกระบะคันนั้นไงเป่งถ้อยคำนั้นออกไปแผ่วเบาแล้วเทวินก็ปิดประตูห้องนอนของลูกชายปล่อยแกไว้ในความเงียบงันลำพัง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าคนละฟากกระดานหมากรุกยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการใกล้จะหมดลงแล้วค่ะเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะช่วงเวลา 20:30 น.ถึงเวลา 21:00 น.ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยรัฐบาลชี้แจงวุฒิสภาถึงการเดินหน้าแผนรับมือน้ำท่วมและภัยแล้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ผลิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: รัฐบาลที่แจ้งวุฒิสภาถึงการเดินหน้าแผนรับมือน้ำท่วมและภัยแล้งพร้อมย้ำทุกหน่วยงานรายงานผลทุกเดือนจนสิ้นสุดฤดูฝน
4: การประชุมวุฒิสภาวันนี้นายปริญญาวงศ์เชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภาตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีถึงแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและการรับมือภัยแล้งในอนาคตด้วยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายให้ชี้แจงแทนกล่าวว่ารัฐบาลกำหนดให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินมาตรการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนทั้งการจัดหาพื้นที่รับน้ำหรือโครงการแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งควบคู่การเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนทั้งการคาดการณ์และแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงการเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์การตรวจสอบคันกั้นน้ำและประตูระบายน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงการเตรียมศูนย์พักพิงและเครือข่ายเฝ้าระวังในพื้นที่พร้อมกันนี้รัฐบาลกำชับให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีเป็นประจำทุกวันที่5ของเดือนจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามและประเมินสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด24ชั่วโมงและแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องวาสนาตระเกตรายงาน
0: คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครคาดจะสามารถประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ภายในสัปดาห์นี
5: ้นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครโดยที่ประชุมได้รายงานสรุปการดำเนินงานภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มีขึ้นเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคาดว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งทั้ง50เขตภายในสัปดาห์นี้นอกจากนี้ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการถอดบทเรียนการเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อนำปัญหาและอุปสรรคที่พบมาวิเคราะห์พร้อมกำหนดแนวทางแก้ไขและวางแผนป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งต่อไปด้วยการจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ที่สุด จุฑามาตรกาพันธ์รายงาน
0: กองทัพอากาศจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3ในพื้นที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
6: พลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานการจัดงานเครือข่ายชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3โดยมีนายสุภพงษ์ชาวแลนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานณห้องรับรองจักรพงศ์กองบัญชาการกองทัพอากาศโดยผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวว่าโครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์นี้เกิดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว6รอบ28กรกฎาคม2567ณดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุเป็นโครงการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทางด้านการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ซึ่งการจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3มีกำหนดจัดสร้าง3ปีคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม2571และจะประดิษฐานในพื้นที่เดียวกับพระมหาธาตุณพระเมธนีดลหรือเจดีย์องค์พ่อสร้างขึ้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระมหาธาตุณพระพลภูมิสิริหรือเจดีย์องค์แม่สร้างขึ้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.

0: ชื่อไหมในแต่ละวันเราอาจสร้างฝุ่น PM 2.5 อย่างไม่รู้ตัว
1: แค่สูบบุหรี่ม้วนเล็กนิดเดียวเองไม่ทำให้เกิดฝุ่นหรอกมั้ง
2: แม่บ้านอย่างเราทำอาหารสามมื้อต้องจุดถ่านทำอาหารมันถึงหอมกระทะดีนะ
0: แม่จุดธูปจุดเทียนไหว้พระเป็นเรื่องปกตินี่สาธุสาธุ
3: ก็ช่วงนี้ใบไม้แห้งที่บ้านลุงอ่ะมันเยอะเยอะนานๆทีเผาไม่เป็นไรเนาะ
0: ทุกพฤติกรรมที่เราเผาสร้างการสะสมฝุ่น PM 2.5 ลดการเผาลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์
4: สุนัขกัดแมวควรต้องระวังโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้พบแค่ในสุนัขแต่พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดและไม่ได้เกิดแค่หน้าร้อนเท่านั้นแต่เกิดได้ทุกฤดูตลอดทั้งปีที่สำคัญหากติดเชื้อมีโอกาสเสียชีวิตสูงแต่ป้องกันได้ด้วยการพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนตามกำหนดและระวังอย่าให้สัตว์กัดควรถ้าถูกกัดต้องไปหาหมอฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ FM 97.5 MHz วิทยุเพื่อข้อมูลข่าวสารและบริการท้องถิ่น
6: ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งท่วงทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 น.ถึง 22:00 น.ในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร
7: จำทุกไม่ละ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักเคารพทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตกับผมกฤษดานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และ101นะครับในกลุ่ม100บุรินทร์ก็ฟังกันทุกจันทร์ถึงศุกร์ 3:10 นาทีโดยประมาณถึง 4:00 นะครับค่ําคืนวันนี้มาท่ามกลางสายฝนเนาะเห็นว่ามีพายุฝนฟ้าคะนองพัดผ่านทางอีสานเหนือแต่ว่าอีสานใต้เราก็ยังคงได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันกับสายฝนที่หล่นพรำๆปล่อยๆอยู่ในหลายพื้นที่บางที่ก็ตกหนักบ้างเบาบ้างนะครับที่สุรินทร์ตอนนี้ก็ยังไปปล่อยอยู่เนาะในตัวเมืองแต่ว่าพื้นที่อื่นๆผมไม่แน่ใจว่าน่าจะใกล้เคียงกันแหละสภาพอากาศน่าจะครึ้มไปทั่วประเทศเนาะนะครับขอให้มีความสุขกับทุกท่านที่รอคอยก็แล้วกันไม่ว่าจะได้น้อยได้มากก็ขอให้ได้นะครับน้ำฝนนะครับไปช่วยชโลมนาข้าวของเรานะครับต้นข้าวตอนนี้หลายที่เหี่ยวเริ่มแห้งนะแต่ว่าได้ฝนใหม่ได้น้ำฝนไปสักหน่อยนึงก็คงจะดีขึ้น

0: Savez-vous que vous êtes belle, tellement irrésistible, que je ne puis m'empêcher de vous aimer.
1: คุณเสกนะฮะโลโซครับนี่ก็ออกมาจากเรือนจำแล้วก็มีคอนเสิร์ตเร็วๆนี้หลายๆที่เพลงที่คุณผู้ฟังทางสุวรรณภูมิ101นะครับแนะนำมาฝนตกที่หน้าต่างขอให้มีความสุขการรับฟังนะครับแล้วก็นอนฟังเสียงฝนไปด้วยกันเนาะ

รักกันเสียงโลโซนะครับกับฝนตกที่หน้าต่างก็ใช่ไหมฝนไม่ตกที่หน้าต่างนะฝนตกที่ท้องนาทุ่งข้าวดีกว่าเนาะนะครับจะได้เห็นความสดชื่นนะกี่วันเดี๋ยวฝนไปนะครับเราก็ยังคงอยู่ในสถานะของการเผชิญกับเอลนีโญนะครับที่เขาบอกว่ามันจะแรงไปสักระยะหนึ่งแล้วก็รอคอยสายฝนตอนนี้พายุมาแล้วก็อาจจะดีขึ้นเนาะกับบางพื้นที่ขอบใจกับทุกท่านกันนะครับช่วงเวลานี้ไปไหนมาไหนก็ดูแลสุขภาพด้วยดูแลความปลอดภัยกับการใช้รถใช้ถนนด้วยนะขับรถขับราในยามค่ำคืนที่หลายท่านตอนนี้น่าจะยังขับอยู่บางท่านนะครับฟังรายการเราไปด้วยก็เป็นกำลังใจนะไปค่อยๆไปนะครับม่วงก็จอดพักเนี่ยหรือมีเข้าปั๊มไปก่อนเมื่อก่อนนี้ผมขับรถจนง่วงมากเคยมีประสบการณ์หลับในก็มีนะตอนหลังนี้ก็เริ่มที่จะทั้งง่วงนี่ต้องหาที่พักแล้วนะต้องนอนก่อนไม่งั้นไม่ไหวอายุมากขึ้นนะครับสายตาไม่ค่อยจะดีนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะวูบปล่อยก็ต้องพักนะก็เป็นกำลังใจกับทุกท่านกันอ่ะเพลงของคุณแองเจโรฟาซีนนะครับขอบคุณแองเจโรที่ทักทายกันมาทาง FM สวทสุรินทร์ด้วยแล้วก็ท่านหัวหน้าทีนะครับคุณธีรยุทธ์ดวงมณีประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิก็เข้ามาให้กำลังใจกันด้วยขอเพลงคิดถึงของคงพีเสด็จสองเพลงนะครับจากคุณผู้ฟังทาง FM สวทสุรินทร์ด้วยนะครับไปที่ภาคเหนือกันตอนนี้นะฮะแม่ไม่เคยเช้านะแม่สายนะคาราบาวนะครับน้าเล็กเนี่ย

บรรยากาศเย็นๆนะฟังเพลงเย็นๆก็คงจะมีความสุขนะครับก็สักครู่นี้นัทเทียรี่เนาะเทียรี่เมฆวัฒนาขออภัยว่าเป็นอะไรไม่ใช่นะครับก็ต่อเนื่องกับเพลงในอารมณ์หนึ่งที่หลายท่านยังอาจจะมีอยู่ตอนนี้เนาะฝนตกเนี่ยคิดถึงใครฝนตกทางนี้คิดถึงคนทางโน้นแต่ว่าคิดถึงใครไม่รู้คิดถึงครับพี่เสด็จให้กับหัวหน้าทีเนาะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมินะครับขอมาคิดถึงพี่เสด็จ

่รู้ว่าหัวหน้าทีคิดถึงใครอยู่หรือเปล่าเนาะนะฮะอารมณ์ฝนตกๆแบบนี้ก็ให้ความรู้สึกดีๆพอสมควรก็ขอบคุณทุกเสียงทุกสายด้วยทักทายกันมาประสบคุณที่คุณยายบ้านกระดาษเนาะอำเภอปราสาทก็แนะนำเพลงมาด้วยขอเป็นลูกทุ่งเดี๋ยวจัดให้ก็แล้วกันนะครับช่วงนี้เบรกสักครู่หนึ่งพักไม่ใช่โฆษณาเนาะแต่เป็นเรื่องของการจัดประกวดรางวัลวรรณกรรมนะครับเป็นรางวัลวรรณศิลป์อุเชนีก็จัดเป็นประจำทุกปีปีนี้เป็นครั้งที่9แล้วฮะปีพุทธศักราช2569ซึ่งก็รับผลงานการประพันธ์ประเภทบทกวีซึ่งเป็นงานฉันทลักษณ์ทุกประเภทนะครับก็รับระดับนักเรียนแล้วก็ระดับประชาชนนะครับนักเรียนก็หมายถึงนักเรียนที่เรียนอยู่ในสถานศึกษาไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่6นะแล้วก็ระดับประชาชนหมายถึงนักศึกษาและบุคคลทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจอยากจะ เขียนส่งประกวดเขามีรางวัลอย่างงามเลยนะครับรางวัลชนะเลิศระดับนักเรียนรางวัลเงินรางวัลเนี่ย 20,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะครับก็จะเป็นรางวัลเงินสด 10,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรและผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะได้รับเกียรติบัตรนะครับก็ส่วนระดับประชาชนรางวัลชนะเลิศ1รางวัลเงินรางวัล 20,000 บาทเช่นกันพร้อมโล่รางวัลและก็เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ2รางวัลรางวัลละ 10,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรนะครับเพราะฉะนั้นส่วนผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายก็จะได้รับเกียรติบัตรเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่2รางวัลก็คือชนะเลิศกับรองชนะเลิศนะนะครับ2รางวัลทั้งนักเรียน2รางวัลประชาชน2รางวัลเขาจะรับผลงานไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้นะครับอีกไม่กี่วันก็จะหมดเขตแล้วเป็นผลงานการประพันธ์ประเภทบทกวี2รางวัลเพื่อรำลึกถึงท่านที่มีนามปากกาว่าอุเชนีหลายท่านก็คงจะเคยอ่านผลงานของท่านหรือประคินชุมสายณอยุธยานะครับที่เรารู้จักกันในนามปากกาของท่านอุเชนีหรือเอเชนีก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์กันเยอะแยะนะครับผลงานท่านไม่ค่อยมากแต่ว่าทรงคุณค่าโดดเด่นทางด้านวรรณศิลป์อย่างยิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นกวีนิพนธ์อย่างเช่นขอฟ้ากลีบทองดาวพงนภาดินหรือความเรียงร้อยแก้วอย่างเช่นเพียงแค่เม็ดทรายนะครับในนามปากกานิตนรารักษ์นอกจากผลงานการเขียนซึ่งก่อเกิดแรงบันดาลใจมากมายสำหรับผู้ที่รักทางด้านผลงานวรรณกรรมวรรณศิลป์แล้วเนี่ยก็ยังใช้ชีวิตที่เรียบง่ายอ่อนโยนเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นยังเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับการดำเนินรอยตามมีการเป็นนักประพันธ์ด้วยนะครับก็เพื่อที่จะนำเรื่องถึงท่านนะฮะดังนั้นทางสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยก็ร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยก็คณะภัคคินีเซนต์ปอนเดอร์ซาตอนนะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและก็สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยก็จัดโครงการประกวดรางวัลวรรณศิลป์อุเชนีขึ้นนี่แหละนะครับมาลองเซิร์ชเข้าไปดูก็แล้วกันนะเพราะว่าจะได้ไม่พลาดรางวัลนี้สำหรับคอวรรณกรรมต่างๆนะฮะอ่ะต่อเนื่องกับเพลงที่คุณผู้ฟังทางประโคนชัยขอไว้นะครับผลงานของคุณจิ๋วสกุลชัยคนประโคนชัยเนาะกับเพลงสบายสองชายฟังพร้อมๆกับคุณผู้ฟังทุกท่านกันเลยกันนะครับสักครู่หนึ่งนะบางเพลงจะมีอยู่ในลิสต์ระบบนะแต่บางเพลงต้องหาพอหาปุ๊บเนี่ยโฆษณาก็มาทันทีเดี๋ยวจะไปลิขสิทธิ์เขาสบายสองชายฟังให้มีความสุขนะครับในสำหรับคุณผู้ฟังทางประโคนชัยเนาะแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการเราอยู่

ช่วงสีสันวรรณคดี

ผู้ฟังที่รักครับช่วงสีสันวรรณกวีนะวันนี้จะมีบทกวีหรือบทกลอนอยู่บทหนึ่งผมเขียนไว้เมื่อวันที่6เดือนกรกฎาคมปี2568นั่นคือปีที่แล้วนะครับเป็นบทที่เขียนให้กับทุ่งหญ้าแล้วก็ดอกไม้นะครับเป็นช่วงเช้าหนึ่งที่ไปทำข่าวน่าจะเป็นที่ท่าตูมใกล้กับทางแม่น้ำมูลเนาะพื้นที่ตรงนั้นเขาจะเปิดงานยังไม่ได้เปิดก็เลยเลาะเตาะเล็มๆดูเลาะเรียบเคียงดูข้างๆนะก็เห็นดอกไม้เห็นหลายๆอย่างทั้งพืชทั้งผักนะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่อยู่ริมแม่น้ำนะครับก็เลยได้ความรู้สึกในยามเช้าๆให้สดชื่นแล้วก็อยากจะเขียนบทนี้ขึ้นมาชื่อว่าโอบกอดห่วงเช้าไว้หัวใจเธอลองฟังดูนะครับ

กอดห่วงเช้าไว้หัวใจเธอกระซิบบอกกับเช้าเท่าเธอรักกระซิบบอกกับเช้าเท่าเธอรักร่วมทายทักหมาดฝนบนทางฝันรอแดดแรกแทรกผ่านม่านหมอกควันยิ้มรับดวงตะวันอย่างมั่นใจร้องบอกกับเรื่อยลมที่พรมพร่างจิบน้ำค้างต่างชารับฟ้าใหม่กลางสองแขนโอบกอดห่วงเช้าไว้สูดกลิ่นไอหมอกหนาถ้ารักมียิ้มทักมวลผีเสื้อเรื่อปีกว่อนขยับปีกบินร่อนอยู่โน่นนี่ชื่นชมทุกปีกกล้าท่วงท่าทีสร้างสรรค์โลกเสรีที่คุ้นเคยถามแมงปอปีกบางกลางปีกรับถามแมลงปอปีกบางกลางปีกรับเหนื่อยไหมกับแรงหวังยังเปิดเผยกับห่วงแห่งวัยวันอันล่วงเลยยังอยากเอ่ยถ้อยใดให้ชีวิตฟังดอกไม้บางดอกร่วมบอกเล่ากับบางเช้าแต้มแสงแต่งสถิตสังเคราะห์ผ่านม่านใจขึงใกล้ชิดเปิดและปิดตามรักร่วมถักทอโอบกอดห่วงเช้าไว้หัวใจเธอโอบกอดห่วงเช้าไว้หัวใจเธอเพื่อพบเจอบางฝันอันเติมต่อเช้าบางเช้าอาจต่างเช้าที่เฝ้ารอเมื่อเช้านี้ยังไม่พอมีเช้าต่อไปโอบกอดห่วงเช้าไว้หัวใจเธอเพื่อพบเจอบางฝันอันเติมต่อเช้าบางเช้าอาจต่างเช้าที่เฝ้ารอเมื่อเช้านี้ยังไม่พอเช้าต่อไปเมื่อเช้านี้ยังไม่พอจะมีเช้าต่อไป

ีวิตมีวันสิ้นแต่คนไม่มีวันพอนะครับเป็นบทจบที่งดงามกับเพลงนี้ของศิลปินมรดกอีสานอาจารย์นิดลายสือเนาะเพลงที่คุณเบญจวรรณสุภาพนะฮะผู้จัดรายการของผมนี่แหละเอามาฟังด้วยแล้วก็ขอด้วยแหมวันนี้นอนดึกเนาะนะครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามาหลังใหม่ด้วยและขอบคุณทุกๆข้อความทาง FM สมทสุรินทร์ของเราด้วยนะครับทุกท่านสามารถที่จะรับฟังกันได้ทั้ง2ช่องทางทางโซเชียลมีเดียก็ FM สมทสุรินทร์ Facebook นะครับแล้วก็ทางวิทยุใน3คลื่น3จังหวัด3ทุ่มถึง4ทุ่มโดยประมาณทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์เพลงที่คุณผู้ฟังขอยังเหลืออยู่ไม่รู้จะเปิดทันหรือเปล่าขออนุญาตเป็นเพลงนี้ให้กับคุณยายบ้านกระดาษที่ปราสาทนะครับคุณยายขอมาอยากฟังลูกทุ่งบ้างว่าอย่างนั้นสาวบางช้างสอนคีรีศรีประจวบนะครับจบเพลงนี้จะมีอีกเพลงหนึ่งที่คุณผู้ฟังทางสนมรออยู่นะฮะเดี๋ยวรับลากันช่วงสุดท้ายครับ

ปีนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีมีความสุขนะครับตื่นมาก็เจอกับสิ่งดีๆในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันลาไปก่อนพบกันใหม่คืนพรุ่งนี้กับสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีน้อมรับผลโพลที่คะแนนนิยมของรัฐบาลลดลงเร่งปรับกลยุทธ์การสื่อสารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: สนองดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กราบก้นบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: นายกรัฐมนตรีน้อมรับผลโพลที่คะแนนนิยมของรัฐบาลลดลงเร่งปรับกลยุทธ์การสื่อสารและกระตุ้นรัฐมนตรีสร้างผลงานเพื่อประชาชน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงผลการสำรวจความคิดเห็นหรือโพลที่ระบุว่าคะแนนนิยมของรัฐบาลลดน้อยลงร้อยละ5ว่ารัฐบาลน้อมรับผลสำรวจดังกล่าวเพื่อ นำมาเร่งแก้ไขปรับปรุงโดยประเมินสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการสื่อสารของรัฐบาลที่ไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมทำให้ประชาชนยังไม่ทราบถึงผลงานเชิงบวกในหลายด้านอาทิตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ที่เติบโตขึ้นเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติที่เพิ่มขึ้นเสถียรภาพตลาดหุ้นไทยที่ยืนเหนือระดับ 1,600 จุดรวมถึงความเชื่อมั่นจากนานาชาติในการสนับสนุนประเทศไทยเป็นสมาชิกองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำและตักเตือนไปยังรัฐมนตรีทุกกระทรวงให้เร่งปรับกลยุทธ์การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผลงานให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงโดยการทำงานของคณะรัฐมนตรีจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักหากรัฐมนตรีคนใดไม่มีผลงานหรือไม่สามารถขับเคลื่อนนโยบายได้อาจจำเป็นต้องมีการทบทวนความเหมาะสมต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: กระทรวงคมนาคมเร่งประสานกรุงเทพมหานครเปิดลงทะเบียนผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์โดยทุกแอปพลิเคชันต้องทำตามกฎหมายอย่างเข้มงวด
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าจากการหารือร่วมกับนายสันติปฏิพานรัตน์นายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV รับจ้างสาธารณะเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาวินมอเตอร์ไซค์และการบังคับใช้กฎหมายกับแอปพลิเคชันรับส่งผู้โดยสารโดยเฉพาะประเด็นการแก้ปัญหาวินเถื่อนการกำหนดอัตราค่าโดยสารการกวดขันกลุ่มขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่สาธารณะรวมถึงการเร่งรัดดำเนินคดีกับแอปพลิเคชันและคนขับที่มีพฤติกรรมสวมชื่อในระบบซึ่งสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับผู้โดยสารทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างทำหนังสือประสานกรุงเทพมหานครเพื่อให้ทั้ง50 เขตเตรียมพร้อมเปิดประชุมรับลงทะเบียนผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์เพื่อขยายโอกาสและจัดระเบียบการให้บริการสำหรับกรณีการผ่อนผันให้คนขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่สาธารณะนำรถมาวิ่งผ่านแอปพลิเคชันได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้โดยกรมการขนส่งทางบกกำลังเร่งกำหนดหลักเกณฑ์การตัดแต้มบริษัทแอปพลิเคชันหากพบว่าปล่อยให้ผู้ไม่มีใบอนุญาตมาขับขี่หรือมีพฤติกรรมรุนแรงคาดว่าจะเริ่มบังคับใช้มาตรการตัดแต้มได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปพร้อมย้ำทุกหน่วยงานและทุกแอปพลิเคชันต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษโดยไม่มีข้อยกเว้นนพศรแก้วคำรายงาน
0: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้ทีมชาติสเปนพบโปรตุเกสเป็นคู่บิ๊กแมตช์รอบ16ทีมสุดท้าย
6: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายในคืนนี้ต่อเนื่องถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม2คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างสเปนพบโปรตุเกสลงสนามเวลา 2:00 น.ซึ่งถือเป็นบิ๊กแมตช์ของรอบนี้สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพกระทิงดุทีมชาติสเปนที่ในรอบ32ทีมสุดท้ายเอาชนะออสเตรียมา3ประตูต่อ0โดยเกมนี้ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนด้านทัพฝอยทองทีมชาติโปรตุเกสที่ในรอบ32ทีมสุดท้ายเฉือนเอาชนะโครเอเชียมาแบบหืดจับ2ประตูต่อ1สภาพความพร้อมของทีมไม่มีปัญหานักเตะติดโทษแบนหรือได้รับบาดเจ็บโดยเกมล่าสุดเจอกันในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกรอบชิงชนะเลิศเมื่อปีที่แล้วเสมอกันไป2ประตูต่อ2และเป็นโปรตุเกสที่ชนะจุดโทษไป5ประตูต่อ3ส่วนการแข่งขันอีกคู่สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบเบลเยียมเวลา 7:00 น.กุลิมพัฒน์สอนการรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

วัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงนะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่45ค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2519ตามคำกราบบังคมทูลขอพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อจะใช้เป็นเพลงประจำกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ค่ะคำร้องภาษาไทยโดยพันตำรวจโทวันลบกันแสงสีขณะนั้นมียศเป็นร้อยตำรวจโทนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่3ที่ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองจากคำร้องที่ประพันธ์เอาไว้ก่อนแล้วเพลงนั้นคือเพลงเราเหล่าราบ21คืนวันนี้จะเป็นการบรรเลงโดยวงโยธวาทิตโรงเรียนวัดสุทธิวรารามค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ชื่อเราเหล่าราบ21เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่45ค่ะส่งพระราชนิพนธ์เมื่อปี2519บรรเลงโดยวงโยธวาทิตโรงเรียนวัดสุทธิวรารามต่อด้วยผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์กันเลยนะคะ3เพลงจะเป็นเพลงที่มีชื่อเป็นคำถามค่ะแต่เป็นคำถามที่อาจจะไม่ต้องการคำตอบก็ได้นะคะเริ่มด้วยเพลงผู้หญิงสวยตรงไหนสุนทรภรณ์คุณวินัยและคุณสุปนีขับร้องครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งค่ะเพลงที่2จะเป็นอย่างไรถ้าชายหญิงไม่รักกันค่อนข้างจะยาวสักนิดนะคะชื่อเพลงนี้สุนทรภรณ์คุณวินัยคุณวรนุชและคุณศรีสุดาขับร้อง

บอกมาสวยปากสวยตาสวยคงเข้าหน้าสวยตรงสวยท่าเดินตรงช้างบอกเดียวลงน้ำต้มตาคมผิวโกงสวยรูปสวยทรงเอวสวยด้วยทรงสวยอกยกทรงแต่งตึงยิ่งดีเดียวดูใจนิดเดียวที่อบอุ่นที่ชวนรักเธอ

0: ำยังไง
1: จะทำยังไง
2: จะทำยังไงอ่ะ
3: เอ่ยปากรักหญิงยังไงจะน่าหน้าใจผู้หญิงโดยดี
0: ทำยังไง
1: จะทำยังไง
4: ไม่รู้เลย
3: เพิ่มจิตเพิ่มคิดดูทีจะมีวิธีใดบ้างอย่างไร
0: ใช้เงินเป็นสื่อสว่าง
1: เห็นอันหนักเงินตา
4: ท
1: อง
4: ฉันได้ทดลองแล้วไม่สงองเธอไม่สนใจ
2: ใช้รถยนต์ยนต์มาพวง

0: ายคนเหมือนเป่าเสน่ห์
1: ใช้เล่มันยาเชิงคน
0: ยิ่งแคบทุกคนลูกเอี่ยมลูกคนเธอไม่มุ้ยมองให้หลวงพาเธอมา
1: ใช้กำลังพาเธอจร
0: ยิ่งไม่เล่านอนรู้สู้ทุกตอนทุกอย่างรู้ใจ
1: หากใครมีเด
0: เดินมาเร็วไวบอกหน่อยให้ผมดีใจจะท

0: จะทำยังไง
1: จะทำยังไง
2: จะทำยังไงนะ
0: เอ่ยปากรักหญิงจริงใจจะช่างหน้าใจผู้หญิงเลยดีจะทำยังไง
1: จะทำยังไง
2: ไ

0: รู้สิรวมจิตรวมคิดดูที่จะมีวิธีใดบ้างอย่างไรใช้เงินเป็นสื่อสวัสดิ์เห็นอำนาจเงินตาพอง
1: ฉันได้ทดลองแล้ว

0: ไม่มีปัญญา
1: ว่าเก่งให้เสียเวลากลับไปทำนาอยู่นาเป็นควายหว่านเงินลงไป
2: หว่านเงินลงไป
0: โอ้ยหว่านไปเป็นกองแล้วล่ะ
1: เจ้าหว่านแกแหวนเงินทองไม่เคยสมปองไม่สนใจกายแต่งกายงามตา
2: ผู้จาดีๆ
0: แล้วมีเงินมาเดินกายนะ
1: หากก่อนไม่รักจนตายไม่

พลงที่มีชื่อเป็นคำถาม3เพลงผ่านไปแล้วคือผู้หญิงสวยตรงไหนจะเป็นอย่างไรถ้าชายหญิงไม่รักกันแล้วก็ที่เพิ่งจบไปนี้จะทำยังไงชุดต่อไปจะเป็นเพลงที่แต่งขึ้นสำหรับว่าผู้ชายโดยเฉพาะเลยนะคะเพลงแรกคือเพลงโทษผู้ชายคุณชวลีคุณสุปณีและคุณมันธนามุรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องครูแก้วแต่งคำร้องค่ะครูเอื้อใส่ทำนองเพลงที่สองผู้ชายนี่ร้ายนักคุณชวลีช่วงวิกับคุณจันทนาโอบายวาดบันทึกเสียงเพลงนี้คุณสุรัตน์ภูกเวศแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเวศนะคะและเพลงที่สามจับปลาสองมือคุณสุปณีคุณชวลีและคุณเลิศร่วมกันขับร้องผลงานของครูแก้วและครูเอื้อ3เพลงในช่วงนี้นะคะเริ่มด้วยโทษผู้ชาย

ใครคลาดไม่น่าวาดก็วาดรักใจหน้ามันใส่กระไรนั้นยิ้มยวนเท่าไรน้ำใจนะเธอทำเพ้อกระไรรักเป็นยังไงอัดอันไว้ใหญ่เมื่อไรจะรู้กันโอ้ผู้ชาย

ขวางเป็นอย่างอึ่งอ่างวางก้ามใหญ่ทั้งนาทุกแต่ความใจก็มักเอาใจแอดความรักยิ่งยิ่งเป็นใหญ่หึ่มมักใส่ไม่

้เมียละยกให้สวยฉาดใสดีนะเจอเมียละหน้าตึงอุ้ยแข็งคึ้งตึงหน้าเงินเดือนพันกว่าเมียน้อยลอยหน้าเข้ามากระเป๋าล้วงเอาฟั

0: ไรกัน
1: พ่อวันนี้แมวกันบอกกับฉันเร็วไว
0: เดี๋ยวพูดกันดีๆ
1: จะบอกให้เชื่อไป
0: ก็บอกไม่รู้ความในให้จำใจบ้างสิ

0: คนนั้นคนนี้หวยดีคนที่หวังปอง
1: แม่จะปองคนใจคนยากคนใจเย็นยอ
0: ถ้าเขาฟ้องประนอมพี่ก็พร้อมจะเลือกครองเลี้ยวดูเถื่อนให้ตามดูน้ำตั้งทองเอาเอาละนะคนละองที่เลือกฟ้องนี่แหละ
2: เพลงชุดที่3จากการบรรเลงของวงกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์กันเลยค่ะเพลงแรกรักไม่เป็นสุนทรภรณ์กับคุณชวลีขับร้องนะคะเพลงที่2ชรอยบุญเป็นเสียงของคุณวินัยและคุณชวลีค่ะ2เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเวชสุนทรจำมอนใส่ทำนองและเพลงที่3สวยจริงรักจริงสุนทรภรณ์คุณวินัยและคุณเลิศขับร้องครูแก้วแต่งคำร้องนะคะครูเอื้อใส่ทำนองค่ะ

0: ใจเธอดำน้ำคำสลัดตัดรักให้ง่าย
1: เปลี่ยนหัวยิ่งนักคำรักยังน่าระอาย
0: หากเปลี่ยนผู้ชายฉันก็หมายผู้ชายนานๆมาคุย
1: แน่อุ้ยดูสิ

0: น
1: มาทำอาวร
0: จะค้อนทำไม
1: มาเจอที่ไรหัวใจให้เบื่อยังเหลือจะทน
0: ผิดกันกับฉันไม่พันไม่เปลี่ยนเวียนวน
1: หน้าทนจะป

0: แง่งอนยิ่งนักยิ่งรักสลักในใจ
1: ผู้ชายอะไรผมแหงผู้หญิง
0: ดวงใจร้อนๆอย่าค้อนจันทรี
1: ว่าจะพาทีน้ำคำกวดตีที่ลึกจริง
0: ๆด้วยใจไปรัก

่อไปจะเริ่มได้เสียงของคุณมัณฑนาและสุนทรภรณ์ค่ะงอนแต่งงามคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะต่อได้จันทร์ลับเมฆคุณวินัยและคุณชาลีขับร้องคู่กันครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งและเพลงที่3อำนาจเงินคุณวินัยและคุณสุปณีขับร้องค่ะครูแก้วแต่งคำร้องครูเวศใส่ทำนองนะคะ

ท่านผู้ฟังคะวันนี้วันที่6กรกฎาคมนะคะตรงกับวันคล้ายวันเกิดของครูชาลีอินทรวิจิตศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประพันธ์คำร้องและกำกับภาพยนตร์ปี2536ค่ะในคำประกาศเกียรติคุณของกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าครูชาลีเกิดปี2466แต่ในบางที่ก็บอกว่าเกิดปี2465ค่ะและถึงแก่กรรมปี2564ครูชาลีแต่งคำร้องเพลงให้กับครูเอื้อเท่าที่ทราบก็มีอยู่เพลงหนึ่งก็คือเพลงจันจุฟ้าคุณวินัยและคุณชวลีขับร้องโดยครูเอื้อใส่ทำนองเราจะฟังเพลงนี้กันนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยและพันธุ์พืชเฝ้าระวังแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์หลังพบเริ่มฟอกขาวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเงา

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในส่วนพระคือดวงใจไทย
2: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าระวังแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์หลังพบเริ่มฟอกขาวแล้วกว่าร้อยละ50ผลกระทบจากโลกเดือดทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้น
4: นายอัฐพลเจริญจันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงสถานการณ์ปะการังในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาว่าปัจจุบันแนวปะการังเริ่มแสดงสัญญาณการฟอกขาวและมีอาการซีดกว่า 1,000 ไร่โดยเฉพาะปะการังเขากวางเป็นความผิดปกติไม่เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาสาเหตุเชื่อมโยงจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นจึงกำชับให้ติดตามและเฝ้าระวังต่อเนื่องเพราะเป็นช่วงปิดฤดูการท่องเที่ยวเพื่อให้ปะการังและธรรมชาติได้ฟื้นฟูตัวเองโดยไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปรบกวนธรรมชาติหากถึงเวลาเปิดการท่องเที่ยวแต่ปะการังยังไม่ฟื้นตัวอาจต้องปิดพื้นที่นานขึ้นกว่าเดิมดังนั้นช่วงที่เปิดฤดูท่องเที่ยววันที่15ตุลาคมนี้อาจจะมีกฎบังคับใหม่ที่เข้มข้นมากขึ้นเพื่อลดผลกระทบต่อปะการังหากปะการังฟอกขาวมากกว่าร้อยละ40ต้องจำกัดกิจกรรมดำน้ำในพื้นที่เสี่ยงห้ามทอดสมอบนแนวปะการังควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวและลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเครียดเพิ่มเติมต่อระบบนิเวศหรือหากพื้นที่ใดเสี่ยงมากอาจต้องปิดพื้นที่เพื่อให้ปะการังฟื้นตัวก่อนทั้งนี้จากการสำรวจพบแนวปะการังบางพื้นที่ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เริ่มได้รับผลกระทบจากสภาวะปะการังฟอกขาวแล้วสาเหตุมาจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงกว่าปกติบริเวณพื้นที่สำรวจอยู่ที่ประมาณ 30-31 องศาเซลเซียสสูงกว่าค่าปกติในช่วงเดียวกันของปีก่อนพบการฟอกขาวในระดับแตกต่างการหลายพื้นที่และมีระดับความรุนแรงแตกต่างกันปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์ชี้แจงราคาไข่ไก่ปรับเพิ่มขึ้นตามต้นทุนการผลิตและสภาพอากาศคาดทยอยปรับลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้ตามกลไกตลาด
5: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกรณีเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3บาท60สตางค์เป็นฟองละ3บาท80สตางค์มีผลตั้งแต่วันนี้ว่ากรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์การผลิตต้นทุนและความต้องการบริโภคอย่างใกล้ชิดพบการปรับราคาครั้งนี้เป็นไปตามภาวะต้นทุนการผลิตและผลกระทบจากสภาพอากาศที่ทำให้ผลผลิตไข่ไก่ลดลงหลังผู้เลี้ยงต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมีนาคมซึ่งสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนยันจะไม่ปรับขึ้นราคาเพิ่มเติมคาดว่าราคาไข่ไก่จะเริ่มทยอยปรับลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมตามกลไกตลาดภาพรวมปัจจุบันมีไข่ไก่ออกสู่ตลาดลดลงเฉลี่ยวันละ43ล้านฟองจากสภาพอากาศแปรปรวนและการปลดแม่ไก่ยืนกรงตามรอบการเลี้ยงทั้งนี้กรมการค้าภายในจะเชิญผู้เกี่ยวข้องผู้ประกอบการรายใหญ่และห้างค้าส่งค้าปลีกหารือวันพรุ่งนี้เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมขอความร่วมมือตรึงราคาจำหน่ายและเดินหน้าจำหน่ายไข่ไก่ราคาประหยัดผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือธงฟ้าปริมประสบภาภาครายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำทีมแรงงานมอบเครื่องมือทำมาหากินและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
6: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้บริการประชาชนเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดกิจกรรมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ฟรีมอบให้กับแรงงานอิสระพร้อมบริการให้คำปรึกษาและรับสมัครฝึกอบรมพัฒนาทักษะเพื่อสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบพร้อมเดินหน้านโยบายรัฐบาลในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ควบคู่กับนโยบายพัฒนาทักษะ upskill และ reskill เรียนได้งบจบได้งานให้แรงงานเข้าถึงการพัฒนาทักษะและบริการภาครัฐอย่างทั่วถึงสามารถนำความรู้และเครื่องมือไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงสำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อนำบริการภาครัฐสู่ประชาชนรับฟังปัญหาในพื้นที่และผลักดันการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ให้แรงงานและประชาชนอย่างยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
2: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันธนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกา
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
9: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
10: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ทางไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
11: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
8: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

ในค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์ 5:10 นถึง 6:00 โดยประมาณพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็มีจิตอาสาตั้งใจที่จะมาประกาศหลักธรรมให้ญาติโยมได้ฟังกันในยามค่ำคืนนะก็ต้องขออนุโมทนากับทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการรวมทั้งอนุโมทนากับสมาชิกรายการที่ติดตามรับฟังอยู่ทางบ้านหรือกำลังขับขี่ยวดยานพาหนะไปธุระปะปังในยามค่ำคืนก็ขอให้มีความสุขกายสบายใจในการฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข086-653-1417 086-653-1417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันซึ่งพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ยินดีที่จะทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้เราพุทธศาสนิกชนนะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหรือกิจกรรมที่สำคัญสำคัญที่เราสามารถที่จะรวมโดยช่วยการเผยแผ่รวมโดยช่วยการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามค่ำคืนนี้ก็เช็คเช่นเดียวกันบรรยากาศสบายๆในช่วงภาคกลางวันอาจจะรุ่มร้อนกันไปบ้างก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้เหมาะกับการที่จะฟังเทศฟังธรรมนะก็เป็นกำลังใจให้กับกันและกันนิยมนะที่เราได้อยู่เป็นกำลังใจอยู่เป็นเพื่อนให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการในยามค่ำคืนอย่างนี้คืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์นะคืนนี้ก็นำเสนอหลักธรรมให้ญาติโยมได้ฟังกันอีกเช่นเคยคืนนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องธรรมะที่ยังหมู่คณะให้เกิดความงดงามสาธุชนทั้งหลายธรรมะที่ทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามนั้นเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าโยโหติพยัตโตจะวิสารโทจะเป็นต้นแปลว่าบุคคลใดประกอบด้วยธรรมะ5ประการคือเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้แกล้าเป็นผู้ฟังมามากเป็นผู้ทรงธรรมเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลเช่นนั้นเรียกว่าอย่างหมู่คณะให้งดงามสาธุชนทั้งหลายประการที่1นั้นเนี่ยความเป็นผู้ฉลาดนะก็คือเป็นผู้มีปัญญามีปรีชารอบรู้ในเหตุผลต่างๆเป็นต้นนะซึ่งปัญญานั้นเนี่ยนับว่าเป็นธรรมะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกสถานการณ์เพราะปัญญาหมายถึงความรู้ความเข้าใจทุกอย่างตามความเป็นจริงดังนั้นคนที่มีปัญญาจึงเป็นผู้ที่รู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วนะมีความคิดเห็นที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมไม่เห็นกงจักเป็นดอกบัวไม่เห็นความชั่วเป็นความดีไม่เห็นสิ่งที่มีราคีว่าเป็นสิ่งที่มีราคาแต่เมื่อบุคคลมีปัญญาแล้วก็ยอมที่จะนำพาชีวิตไปในทิศทางที่ดีได้นะเพราะปัญญาเปรียบเสมือนแสงสว่างที่จะนำพาสัตว์โลกให้พ้นจากความมืดมิดดังพุทธภาษิตที่ว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสาธุชนทั้งหลายปัญญาในทางพุทธศาสนานั้นเนี่ยได้แก่ความฉลาดรอบรู้ที่เรียกว่าโกศล3อย่างนะซึ่งตรงนี้โยมญาติทั้งหลายคำว่าโกศลนั้นเนี่ยประการแรกก็คือว่าอายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเจริญฉลาดในเหตุที่ทำให้เกิดความเจริญรู้ว่าความเจริญเป็นอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะมีความเจริญก้าวหน้านะญาติโยมที่ต้องการความเจริญก้าวหน้าเราก็ฟังเทศฟังธรรมและเราก็พัฒนาความรู้ของเราในด้านอื่นๆไปพร้อมๆกันแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้เราก็ฟังธรรมะก่อนนอน

หรือให้พ้นจากความเสื่อมรวมทั้งวิธีทำมาหากินโดยสุจริตด้วยอาชีพต่างๆเป็นต้นปัญญาทั้ง3อย่างนี้ย่อมเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเป็นผู้ฉลาดของคนเรายังรวมไปถึงความมีปฏิภาณไหวพริบรู้เท่ารู้ทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วก็สถานการณ์ที่กำลังเป็นไปอยู่ของโลกเนี่ยแล้วปฏิบัติจัดการให้ถูกต้องทันท่วงทีหรือป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดโทษแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นตลอดถึงสังคมส่วนรวมด้วยนะสาธุชนทั้งหลายความจริงบุคคลที่ประสบความเจริญในการดำเนินชีวิตจะเป็นผู้มีปัญญาทั้งนั้นคือเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นบาปสิ่งนี้เป็นบุญก็ละบาปบำเพ็ญบุญเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นคุณสิ่งนี้เป็นโทษก็จะทำสิ่งที่เป็นคุณละเว้นสิ่งที่เป็นโทษเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์สิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์ก็จะทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ละเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เมื่อรู้ว่านี้เป็นทางได้นี่เป็นทางเสียแก่ชีวิตของตนก็จะขนขวายทำแต่สิ่งที่เป็นไปในทางได้ไม่ทำในสิ่งที่เป็นไปในทางเสียรู้จักใช้ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องทางนำชีวิตบุคคลผู้มีปัญญานั้นย่อมยัดทั้งหลายย่อมที่จะเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่สำคัญนั้นก็คือว่าเป็นผู้รู้ตนอ่านตนเองออกบอกตนเองได้ใช้ตนเองเป็นเห็นตนเองชัดนะเป็นผู้รู้คนก็คือรู้ว่าคนไหนเป็นคนดีคนไหนเป็นคนชั่วนะเป็นผู้รู้งานคือรู้ในหน้าที่การงานของตนรู้เท่าเอาไว้กันแล้วก็รู้ทันเอาไว้แก้เป็นผู้รู้วิชาการก็คือรอบรู้ในสัพพวิทยานะเพราะคนผู้มีความรู้ดีย่อมมีความเจริญก้าวหน้าสาธุชนทั้งหลายบุคคลมีปัญญาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตนั้นถึงแม้จะมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นในชีวิตก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีได้รู้จักเปลี่ยนนะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะเป็นคนฉลาดในการดำเนินชีวิตแม้ในสังคมนะที่มีความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายแต่บุคคลมีปัญญาก็จะรู้จักวางใจได้อย่างชาญฉลาดนะทำให้สามารถนำเอาความรู้ออกมาใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยจิตที่สุขุมเยือกเย็นเป็นสุขทุกเวลาเรียกว่าแม้ในความทุกข์คนที่มีปัญญาก็ยังหาความสุขได้สมด้วยพระพุทธภาษิตที่ว่าคนผู้ประกอบด้วยปัญญาในโลกนี้แม้ในความทุกข์ก็ยังหาความสุขได้สาธุชนทั้งหลายบุคคลผู้มีความฉลาดก็คือมีปัญญาและปฏิภาณดังกล่าวมาเนี้ยย่อมจะสามารถประกอบกิจการงานต่างๆให้สำเร็จเป็นประโยชน์แก่ตนแก่คนอื่นได้แล้วก็ย่อมจะสามารถนำพาตนและก็คนอื่นให้รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวงได้ยิ่งหากบุคคลนั้นเป็นผู้มีความสำคัญระดับชาติระดับศาสนายิ่งจะนำพาประเทศชาติศาสนารอดพ้นจากปัญหาอุปสรรคนานาประการที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้ถึงความสวัสดีมีชัยโดยไม่ยากนักดังนั้นบุคคลผู้ประกอบด้วยความฉลาดเช่นนี้ย่อมเป็นผู้ที่ประดับหมู่คณะให้งดงามแล้วก็ทำให้หมู่คณะสง่างามได้ประการที่สองนั้นเนี่ยวิสาระโทเป็นผู้แกล้วกล้านะก็คือว่าเป็นผู้ที่มีใจอดทนอดกลั้นมีความบักบั่นนะเป็นผู้ที่ไม่สิ้นหวังไม่ท้อถอยต่อความยากลำบากนะเป็นผู้ที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาแล้วก็ภัยอันตรายนานาประการนะที่ถาโถมโจมตีเข้ามาขัดขวางการดำเนินชีวิตแล้วก็การปฏิบัติงานบุคคลผู้มีความกล้าหาญเช่นนี้ย่อมมีนิสัยที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงนะมีกำลังใจที่เข้มแข็งทนทานมีความมุ่งมั่นสูงเมื่อลงมือทำอะไรแล้วเป็นต้องเดินหน้าทำเรื่อยไปจนสำเร็จแล้วก็ด้วยวิริยะอุตสาหะที่เสมอต้นเสมอปลายจึงเป็นเหตุให้ถึงฝั่งความสำเร็จได้สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าเกิดเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะลุถึงที่หมายได้ในคำกลอนที่ว่าเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั่งหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังดังมาดหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลายปราทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจสาธุชนทั้งหลายทว่าความกล้าหาญนั้นเนี่ยถ้าหากบุคคลใช้ไปในทางที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมก็ย่อมที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญ

เริญแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นแต่หากใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมและซ้ายก็ย่อมที่จะเป็นไปเพื่อความทุกข์เพื่อความเดือดร้อนก่อให้เกิดโทษภัยแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นได้อีกเหมือนกันดังนั้นบุคคลผู้ที่มีความกล้าหาญจึงจำเป็นต้องระมัดระวังและก็รอบคอบในการใช้ความกล้าหาญของตนให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมนะเมื่อบุคคลผู้ประกอบด้วยความกล้าหาญเช่นนี้แล้วย่อมเป็นผู้ประดับหมู่คณะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามนะต่อมาก็คือเป็นผู้ที่ฟังมามากนะก็คือเป็นปหุสูตรเป็นผู้คงแก่เรียนนะได้ศึกษามามากได้ยินได้ฟังมามากแล้วก็มีประสบการณ์มามากในทางพระพุทธศาสนานั้นเนี่ยท่านได้กล่าวถึงคุณสมบัติของบุคคลผู้เป็นปหุสูตรไว้อยู่5ประการนั่นก็คือเป็นผู้ตั้งใจฟังนะคือนิสัยชอบฟังชอบอ่านชอบศึกษาค้นคว้าอยู่เป็นประจำนะเป็นผู้ตั้งใจจำนะก็คือมีความจำดีความรู้จักจับสาระสำคัญจับหลักให้ได้แล้วจำไว้อย่างแม่นยำนะต่อมาก็คือเป็นผู้ตั้งใจท่องนะคือท่องบนจนคล่องปากขึ้นใจหรือนำข้อความนั้นไปใช้พูดอยู่เสมอนะเป็นผู้ตั้งใจคบคิดก็คือใส่ใจนึกคิดจนเจนใจว่างั้นเถอะนะแล้วก็เพียงแค่นึกถึงก็ปรากฏชัดแจ่มแจ้งแทงตลอดแล้วนะต่อมาก็คือเป็นผู้แทงตลอดด้วยปัญญานะก็คือเข้าใจความหมายแล้วก็เหตุผลอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนสาธุชนทั้งหลายความเป็นผู้ที่ได้ฟังมามากเนี่ยเหมือนกับญาติโยมที่กำลังฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างเนี้ยนะก็ชื่อว่าเรามีกำลังสนับสนุนทางด้านสติปัญญาเพิ่มเติมก็คือฟังเยอะๆสนับสนุนให้คนเราเนี่ยเป็นผู้มีความฉลาดแล้วก็ความกล้าหาญเพราะบุคคลผู้ได้ฟังมามากย่อมมีความรู้กว้างขวางยิ่งรู้ทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมก็คู่กันไปด้วยก็ยิ่งทำให้เป็นผู้ฉลาดรอบด้านมีความคิดแหลมคมนะสามารถบริหารจัดการเรื่องต่างๆให้สำเร็จไปด้วยดีนะจึงเป็นที่นิยมยกย่องของคนทั่วไปนะเป็นผู้ที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงจะเจรจาความกับใครก็องอาจแกล้วกล้าไม่มีความกังวลย่อมอย่างผู้คนที่พบเห็นหรือเจรจาด้วยเกิดความนิยมนับถือยกย่องให้เกียรติสอบถามรายละเอียดถึงถิ่นที่อยู่แล้วก็หมู่คณะที่สังกัดว่าอยู่ในที่ใดสังกัดใดอันเป็นเหตุให้หมู่คณะพลอยมีชื่อเสียงเกียรติคุณไปด้วยดังนั้นบุคคลผู้ประกอบด้วยคุณธรรมข้อนี้แล้วย่อมเป็นผู้ประดับหมู่คณะให้เกิดความงดงามได้ประการต่อมาเป็นผู้ทรงธรรมนะคำว่าเป็นผู้ทรงธรรมก็คือเป็นผู้ที่สามารถในการกำหนดจดจำข้อธรรมะและก็รายละเอียดแห่งธรรมะที่ได้ฟังมาแล้วได้อย่างถูกต้องแม่นยำไม่ผิดเพี้ยนแล้วก็สามารถที่จะนำไปคบคิดข้อธรรมนั้นๆเนี่ยพิจารณาให้แตกฉานสามารถที่จะจำแนกแยกแยะอธิบายขยายความให้รู้ให้เข้าใจได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์แห่งข้อธรรมะนั้นซึ่งเมื่อ นำไปใช้ปฏิบัติจริงก็จะเกิดได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องทำให้ได้รับความสำเร็จโดยไม่ยากนักหรือเมื่อนำไปสอนคนอื่นก็สามารถที่จะทำให้คนอื่นรู้เห็นแล้วก็เข้าใจตามนำไปเป็นข้อปฏิบัติให้ได้รับผลเช่นเดียวกันกับตนเหมือนกันนะความทรงจำธรรมะจึงเป็นสิ่งสำคัญนะบุคคลผู้ที่ทรงจำข้อธรรมได้เช่นนี้ย่อมเป็นผู้ที่องอาจกล้าหาญสามารถที่จะเป็นครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนศิษย์แล้วก็ผู้สนใจทั่วไปได้อย่างถูกต้องลึกซึ้งถึงกับได้รับความเคารพแล้วก็นิยมนับถือว่าเป็นผู้รู้จริงเป็นผู้ฉลาดกลายเป็นจุดเด่นของหมู่คณะทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามได้นะประการต่อมาเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะก็คือเป็นผู้นำข้อธรรมะที่ได้ทรงจำไว้แล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติโดยเหมาะสมแก่ธรรมะแต่ละอย่างซึ่งแตกต่างกันไปนะกล่าวคือประพฤติปฏิบัติเหมาะสมแก่บุคคลแล้วก็สถานที่สถานการณ์เป็นต้นเช่นอยู่ในฐานะของผู้ใหญ่ก็ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ใหญ่นะก็คือประพฤติปฏิบัติอยู่ในพรหมวิหารธรรมมีเมตตากรุณาต่อผู้น้อยเว้นเสียซึ่งอคติธรรมความลำเอียงเป็นต้น
นะอยู่ในฐานะผู้น้อยก็ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมสำหรับผู้น้อยความมีสัมมาคารวะยำเกรงอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นต้นหรืออยู่ในฐานะที่เป็นพลเมืองก็ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับพลเมืองเช่นการเสียภาษีอากรเคารพกฎหมายให้สิทธิ์ใช้เสียงตามระบอบการปกครองนะตลอดถึงประกอบอาชีพไปในทางที่สุจริตไม่ประพฤติทุจริตผิดระเบียบและก็กฎหมายเป็นต้นนะเช่นนี้เชื่อว่าประพฤติปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมเพราะถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วบ้านเมืองนี้ก็ไม่น่าอยู่นะโยมนะเรียกได้ว่าทุกคนในโลกนี้ต้องมีธรรมะประจำใจมิฉะนั้นก็จะมีผลตามมามากมายก็คือว่าถ้าเป็นพ่อแม่ขาดธรรมะลูกก็ช้ำจิตถ้ามวลสิทธิ์ขาดธรรมะครูก็ช้ำใหญ่ถ้าผัวขาดธรรมะเมียก็ยิ่งช้ำใจถ้าคนทั่วไปไร้ธรรมะก็ชอกช้ำทั้งแผ่นดินบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยจึงเป็นคนที่คิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีเป็นที่ไว้ใจของคนทั่วไปนะโยมนะประชุมชนให้เกิดความเคารพยกย่องนะให้ความนับถือแล้วก็ยอมยกให้เป็นผู้นำหมู่คณะจึงกลายเป็นผู้ที่งดงามในหมู่คณะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามดังที่ได้กล่าวมานั้นนะโยมญาติทั้งหลายพอได้ใจความว่าบุคคลใดเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมะ5ประการดังกล่าวมานั้นน่ะก็คือเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้แกล้วกล้าเป็นผู้ฟังมามากเป็นผู้ทรงธรรมแล้วก็เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลนั้นย่อมเป็นผู้งดงามในหมู่คณะแล้วก็เป็นเครื่องประดับนะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามได้ในบุคคลทั่วไปไม่ว่าจะอยู่ในฐานะไหนจะเป็นคฤหัสถ์หรือว่าบรรพชิตก็ตามนะเมื่อวิเคราะห์ถึงพุทธประสงค์แห่งพุทธพจน์บทนี้แล้วย่อมที่จะได้เป็น2ประการก็คือว่าเพื่อให้พุทธบริษัทปรับตัวพัฒนาตนให้เป็นคนที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ให้สมบูรณ์นะจะได้เป็นคนที่มีความงดงามในหมู่คณะแล้วก็เป็นเครื่องประดับที่ทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามมีชื่อเสียงมีเกียรติคุณเหมือนเพชรเป็นเครื่องประดับที่ทำให้แหวนงดงามขึ้นนะเพื่อให้หมู่คณะอบรมบ่มเพาะสร้างบุคลากรให้มีคุณสมบัติต่างๆดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนะจะได้เป็นเครื่องประดับหมู่คณะของตนให้สง่างามมีศักดิ์ศรีควรแก่การเคารพนับถือหรือยกย่องเชิดชูให้เป็นหลักต่อไปนั้นโยมญาติทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้หลักธรรมน้อมนำหลักธรรมไปเป็นข้อปฏิบัติธรรมะเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่มีความงดงามนะโดยเฉพาะในสภาวะสังคมเราในปัจจุบันซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างมันก็เปลี่ยนไปเป็นไปตามยุคตามสมัยอะไรที่เราคิดว่ามันจะยังคงเดิมมันก็คงไม่คงเดิมนะมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาร่างกายของเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปตามอายุอนามสภาพแวดล้อมสังคมมันก็พัฒนาไปตามยุคตามสมัยเยาวชนลูกหลานเราเคยอบรมบ่มนิสัยกันได้ง่ายปัจจุบันนี้ก็ต้องเพิ่มความเพียรในการอบรมให้มากขึ้นเพราะโลกมันกว้างนะใช้เครื่องมือสื่อสารมากมายบางทีลูกหลานของเราเนี่ย เรียนรู้ เรื่องทั่วไปเยอะนะเราอาจจะตามไม่ทันก็เป็นได้เอาเป็นว่าอย่างไรก็ตามเราก็พยายามนะศึกษาเรียนรู้หลักธรรมเพิ่มพูนหลักธรรมแม้ตัวเราเองก็ต้องมีความหนักแน่นในเรื่องของหลักธรรมหลักศีลนะโดยเฉพาะในเรื่องของความอดทนเนี่ยนะการใช้ชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ต้องอดทนกันมากขึ้นนะกลางวันอาจจะร้อนกลางคืนอาจจะเย็นนะแล้วก็ในภาคกลางวันเจอผู้คนมากมายเราจะต้องรู้จักข่มจิตข่มใจนะดูแลจิตใจของเราเนี่ยให้มันคงที่ให้มันเป็นปกตินะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าขันติจะเอตมังคลมุตตมังแปลว่าขันติธรรมเป็นมงคลนะเราประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักขันติเนี่ยจะมีแต่ความเป็นมงคลยังสังคมเราให้เกิดความงดงามได้ขันติแปลว่าความอดทนนะโยมนะก็หมายถึงอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่เข้ามากระทบซึ่งจะทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเพราะคนที่มีขันติย่อมเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งกิเลสนะที่เป็นเหตุชักนำให้ทำความชั่วความเสียหายต่างๆส่วนคนที่ไม่มีขันตินะย่อมเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนแอไม่อาจที่จะทนต่ออำนาจ
ของกิเลสต่างๆได้คนที่มีขันติความอดทนย่อมมีลักษณะที่สำคัญอยู่4ประการนะโยมนะนะประการแรกก็คือว่าเป็นผู้อดทนต่อความยากลำบากตรักตรำอันนี้แน่นอนนะหมายถึงว่าเป็นผู้อดทนต่อสภาพธรรมชาติดินฟ้าอากาศหนาวร้อนฝนตกแดดออกนะเป็นต้นก็เป็นผู้ที่มีความอดทนทำงานเรื่อยไปไม่ใช่เอาแต่โทษเทวดาฟ้าดินหรืออ้างเหตุเหล่านี้แล้วไม่ทำการทำงานประการต่อมานั้นก็คือเป็นผู้อดทนต่อทุกขเวทนานะหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ความไม่สบายกายไม่สบายใจความไม่สบายกายของตนเองความปวดความเมื่อยนะผู้คนที่ขาดความอดทนประเภทนี้เวลาเจ็บป่วยจะร้องครวญครางพร่ำเพ้อรำพันหงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายนะผู้รักษาพยาบาลทำอะไรไม่ทันใจหรือไม่ถูกใจก็โกรธง่ายนะพวกนี้จึงจำต้องป่วยเป็นสองเท่านะก็คือนอกจากจะป่วยกายที่เป็นอยู่แล้วนะก็ยังจะต้องป่วยใจแถมเข้าไปอีกนะทำตัวเป็นที่น่าเบื่อหน่ายแก่ชนทั้งหลายอันนี้ก็ยิ่งทำให้เกิดความไม่งดงามในหมู่คณะนะนั้นเราจะต้องมีความอดทนอดกลั้นมากยิ่งขึ้นนะประการต่อมานั้นนะโยมญาติทั้งหลายเป็นผู้อดทนต่อความเจ็บใจนะหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่อความโกรธความไม่พอใจความขัดใจอันเกิดจากคำพูดที่ไม่ชอบใจนะกิริยามารยาทที่ไม่งามการบีบคั้นทั้งจากผู้บังคับบัญชานะเพื่อนร่วมงานแล้วก็ลูกน้องความไม่ยุติธรรมต่างๆในสังคมระบบงานต่างๆไม่คล่องตัวเป็นต้นคนทั้งหลายในโลกแตกต่างกันมากโดยทยาสายใจคอโอกาสที่จะได้อย่างใจเรานั้นเนี่ยอย่าพึงคิดเพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มเข้าหมู่คนหรือมีคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปให้เตรียมขันติไว้ต่อต้านความเจ็บใจได้เลยนะประการต่อมานั้นเนี่ยเป็นผู้อดทนต่ออำนาจกิเลสหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่ออารมณ์อันน่าใคร่น่าเพลิดเพลินใจอดทนต่อสิ่งที่เราอยากทำแต่ไม่สมควรทำเช่นอดทนไม่เที่ยวเตร่ไม่เล่นการพนันไม่เสพสิ่งเสพติดไม่รับสินบนไม่ทุจริตคอร์รัปชันไม่ผิดลูกเมียเขาไม่เบียดบังทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของเราเป็นต้นต้องเป็นผู้ที่ยิ้มได้เมื่อประสบกับภัยพิบัติต่างๆดังคำกลอนที่ว่าเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่นเหมือนบรรเลงเพลงสวรรค์แต่คนที่ควรชื่นชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมาความรู้สึกนึกคิดของคนเราในโลกนี้แม้จะมีมากหากแต่จะสรุปให้สั้นก็มีเพียงสองเท่านั้นแหละโยมนะนะก็คือว่าความชอบกับความชังนี่แหละในสองอย่างนั้นเนี่ยเมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่อดในเวลาที่ควรอดหรือไม่ทนในคราวที่ควรทนความเสียหายก็ตามมาเช่นบุคคลบางคนอยากจะกินก็กินอยากจะนอนก็นอนอยากจะซื้อก็ซื้ออยากเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเรื่องที่อยากนั้นเนี่ยเหมาะสมไม่มีโทษก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นเรื่องเกินพอดีหรือมีอันตรายก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ภัยเหมือนกับคนไข้กินของแสลงนะเมื่อถึงคราวทนถ้าไม่ทนก็เสียเช่นไม่ทนต่อลมฟ้าอากาศหนาวก็นอนร้อนก็หนีไม่ทำการทำงานไม่ทนต่อคำนินทาว่าร้ายก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทบาดหมางคนบางคนเสียคนก็เพราะขาดน้ำอดน้ำทนนี้เองด้วยเหตุนี้โยมญาติทั้งหลายบุคคลข้อนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งบุคคลผู้หวังความเจริญความก้าวหน้าไม่ควรมองข้ามนะควรพยายามเพิ่มพูนขันติความอดทนโดยเริ่มต้นด้วยความอดใจไม่ปล่อยให้เป็นทาสของความอยากเพราะเครื่องย่อยยวนใจนั้นมีมากเกิดจากทางตาหูจมูกปากนะซึ่งอาศัยรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างยิ่งในถิ่นที่เจริญมากนะสิ่งที่ย่อยยวนใจก็มากเป็นเงาตามตัวหากไม่คอยยับยั้งชั่งใจแล้วย่อมพาให้เสียหายได้เช่นนักเรียนบางคนหลงระเริงรักในวัยเรียนก็เรียนไม่จบนะโยมนะนะต้องเลิกเรียนในกลางคันน่าเสียดายบางคนใจใหญ่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายทั้งที่ฐานะก็ยากจนขนาดชักหน้าไม่ถึงหลังก็ยังริอ่านเที่ยวเตร่ดื่มสุรายาเมานะเรียกว่าเป็นคนที่ใจใหญ่เรื่องอาหารการกินก็ได้ครึ่งเสียครึ่งกินทิ้งกินขว้างเสื้อผ้าอภรณ์ก็หลากหลายมากชนิดนะความประหยัดไม่มีมีแต่ความอยากเป็นเจ้าหัวใจไม่อดใจ
ไม่คิดถึงตัวเองภายหลังก็มานั่งอดครวญว่าจนอย่างนั้นลำบากอย่างนี้แล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรสาธุชนทั้งหลายคนที่มักตามใจความอยากจึงเป็นคนที่ตกยากโดยที่ไม่รู้ตัวเมื่อรู้ตัวก็สายเสียแล้วชาติบ้านเมืองเจริญช้าอาชญากรรมเกิดขึ้นมากมายก็เพราะคนที่ไม่มีน้ำอดน้ำทนนะประเภทนี้คนที่ยากจนแล้วจับจ่ายใช้สอยอย่างฟุ่มเฟือยนะใช้จ่ายโดยไม่ลืมหูลืมตาจึงทำให้ยากจนยิ่งขึ้นไปนะไม่ได้นึกถึงคำโบราณที่ท่านได้สอนเอาไว้ว่าอดเปรี้ยวเอาไว้กินหวานนานไปจะเป็นสุขหรือว่าตอนต้นสู้ทนทุกข์จะได้สุขเมื่อตอนปลายถ้าตอนต้นชอบสบายจะได้ร้ายเมื่อตอนปลายมือนะท่านสอนให้ทนในสิ่งที่ไม่ชอบเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ชั่วก็มีดีก็มากนะมีทั้งที่ชอบและก็ไม่ชอบเป็นโลกที่เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนสมกับหลักคำสอนที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นความไม่เที่ยงแท้หากใครจะฝืนความจริงให้กลายเป็นความเที่ยงแท้ก็เท่ากับพยายามหาหนวดเต่าเขากระต่ายต้องตายเปล่าไม่เข้าทีสาธุชนทั้งหลายเมื่อความจริงมีอยู่เช่นนี้ทุกคนจึงต้องพบทุกอย่างนะทั้งที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบเราก็หนีไม่พ้นนะเมื่อสิ่งที่ไม่ชอบเกิดขึ้นต้องฝืนใจใช้ความอดทนเผชิญหน้าไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นคนเจ้าทุกข์ไปนะมีบางคนน้ำอดน้ำทนไม่ค่อยมีเป็นคนเปราะนะอยากจะร่ำรวยนะแต่กลัวลำบากว่างั้นเถอะนะกลัวหนาวกลัวร้อนผิวอ่อนกระหม่อมบางชอบกริดกรายทำตัวเป็นพ่อพวงมาลัยลอยไปแล้วก็ลอยมาทำอะไรไม่จริงจังโบราณว่าคนเกียจคร้านตายวันละหลายครั้งนะฟังเสียงดูก็รู้เช่นหนาวออกจะตายร้อนออกจะตายหิวออกจะตายนิยมเอาความตายมาอ้างนะเพื่อหาทางเลี่ยงงานนะสาธุชนทั้งหลายบุคคลประเภทนี้ท่านว่าเป็นคนอาภัพตกอับตลอดชาติขนาดอยู่ชมโลกกับเขาตั้งแต่หนุ่มคุ้มแก่เอาหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินก็ยังไม่สิ้นความจนยังคงครองความจนอยู่ตลอดกาลนานนะโบราณท่านกล่าวไว้ว่าคนเกียจคร้านนานไปจะไร้ทรัพย์จะอาภัพยากไร้หลายสถานดังนี้สาธุชนทั้งหลายธรรมดาคนเรานั้นเนี่ยชอบของทนทนนะโยมนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนเสื้อผ้าเครื่องยนต์กลไกเพราะของทนนี่ใช้ได้นานสิ้นเปลืองน้อยไม่ต้องซื้อหาบ่อยๆนะส่วนของที่ไม่ทนมีปกติเสียง่ายนะแตกง่ายนะหลอกง่ายหักง่ายไม่มีใครชอบนะคนที่ไม่ทนแดดไม่ทนฝนประเภทโดนนิดก็บ่นโดนฝนหน่อยก็ว่าแต่ก็หาคนชอบได้ยากอยู่ที่ไหนใครก็รังเกียจส่วนคนที่ขยันมีธาตุทนอยู่ในตัวไม่กลัวแดดไม่กลัวฝนนะมีนิสัยรักงานขณะทำงานก็สนุกสนานเพลิดเพลินนะถึงงานนั้นจะหนักหรือลำบากเพียงใดในที่สุดก็จะแพ้คนขยันอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือทนต่ออารมณ์ร้ายเช่นความเจ็บป่วยความผิดหวังนะคนนินทาว่าร้ายเป็นต้นเป็นเรื่องที่ต้องทนทั้งสิ้นเลยทีเดียวเมื่อปัญหาชีวิตเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วท่านผู้รู้สอนให้เราหลบยังไงการหลบนั้นเนี่ยบางเรื่องก็ต้องหลบกายบางรายบางเรื่องก็ต้องใช้ใจหลบนะเรื่องในครอบครัวส่วนใหญ่ก็ต้องหลบใจนะโยมนะเพราะกายหลบยากเหลือเกินอยู่บ้านเดียวกันจะหลบยากันยังไงถึงจะหลีกก็ต้องพบถึงจะหลบก็ต้องเจอฉะนั้นก็ควรที่จะหลบใจบางสิ่งบางอย่างเห็นก็ทำเป็นไม่เห็นเสียบ้างก็ดีเหมือนกันได้ยินก็ทำเป็นไม่ได้ยินเสียบ้างไม่พอพูดก็เงียบบ้างก็ดีเหมือนกันได้ในทำนองที่ว่าปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างนอนนั่งสบายนะในยามค่ำคืนอย่างนี้เราก็พักผ่อนหย่อนใจให้สบายนะสบายกายสบายใจหลับฝันดีนะตื่นเช้ามาก็ฟังกติธรรมประจำวันนะช่วงตีห้านะก็ได้มงคลตั้งแต่รุ่งอรุณของชีวิตคิดมากไม่ดีญาติโยมชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้ได้บ้างเสียบ้างสุขบ้างทุกบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดานะอย่าไปเครียดจนนอนไม่หลับก็แล้วกันจบรายการธรรมะก่อนนอนเนี่ยหกทุ่มนิดๆญาติโยมก็หลับสบายนะพระผู้ดำเนินรายการเองก็เป็นกำลังใจให้กับญาติโยมที่ยังมีภาระหน้าที่หลังจากจบรายการแล้วยังจะต้องเฝ้าเวรยามหรือทำการทำงานอื่นๆนะก็ว่ากันไปตามนั้นส่วนพระผู้ดำเนินรายการเองจบรายการธรรมะก่อนนอนนี่ก็ต้องพักผ่อนนะตื่นเช้าก็มีธรรมะกติธรรม
ญาติโยมได้ฟังกันอย่างนี้มาเป็นเวลา20กว่าปีแล้วนะก็เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันนะโยมนะการหลบใจในที่นี้ก็คือขันติความอดทนนี่แหละไม่ว่าจะเป็นการอดทนในเรื่องของธรรมชาติเช่นหนาวร้อนหิวกระหายหรืออดทนต่ออารมณ์ร้ายต่างๆนานาสมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าขันติสหสวรณาแปลว่าขันติความอดทนห้ามความพลุนพลันไว้ได้ในทุกกรณีดังนี้ขันติความอดทนเนี้ยจัดเป็นธรรมะที่สำคัญข้อหนึ่งนะซึ่งคุณประโยชน์ล้ำเลิศก่อให้เกิดความสวยงามนะความมีเสน่ห์เป็นคุณธรรมที่ป้องกันการทะเลาะวิวาทบาดหมางนะทำให้ร่ำรวยมีหลักมีฐานทำให้การงานทุกอย่างสำเร็จลงได้ด้วยดีทำให้การครองรักครองเรือนเป็นไปด้วยความสงบสุขลดอาชญากรรมแล้วก็ภัยอันตรายทั้งปวงลงได้เพราะฉะนั้นขันติความอดทนนี้พระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าเป็นอุดมมงคลนะคือเป็นเหตุให้บุคคลประสบความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกแล้วก็ในทางธรรมนะตัวอย่างของบุคคลผู้ที่มีความอดทนแล้วประสบความเจริญรุ่งเรืองในทางโลกมีอยู่เป็นจำนวนมากเช่นบุคคลผู้ที่ประกอบหน้าที่การงานที่มีความเจริญด้วยทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงก็เพราะได้ใช้ขันติความอดทนต่อสู้กับอุปสรรคแล้วก็ความยากลำบากตรักตรำนะเพราะผลของขันติธรรมอดทนเนี่ยจึงทำให้เขาผ่านพ้นอุปสรรคประสบกับความเจริญรุ่งเรืองนะถ้าหากว่าขาดขันติธรรมความอดทนพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นก็จะทำให้เขาพ่ายแพ้ต่อชีวิตไม่สามารถที่จะประสบความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้นะส่วนบุคคลผู้มีขันติความอดทนแล้วเจริญในทางธรรมนั้นเนี่ยมีเป็นจำนวนมากทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันเช่นพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงใช้ขันติธรรมความอดทนทรงเพียรพยายามแสวงหาความตรัสรู้เป็นเวลานานถึง6ปีนะพระพุทธองค์ทรงอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากนะขณะที่ทรงบำเพ็ญเพียรเป็นอย่างยิ่งแต่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นเลยนะจึงสามารถเอาชนะกิเลสตัณหาตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่เคารพสักการะของเทวดาและก็มนุษย์ทั้งหลายดังที่เราได้เคารพในปัจจุบันนี้เราเป็นชาวพุทธเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเรียกว่ารัตนตรัยนะพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะเราก็มีความเคารพนับถือนะเราก็บูชาในส่วนนี้นะอย่างความเป็นมงคลให้เกิดมีแก่เราได้นั้นโยมญาติทั้งหลายแม้แต่พระอรหันตสาวกก่อนล้วนแต่ได้นำขันติความอดทนมาปฏิบัติในการบำเพ็ญเพียรจนสามารถได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ประสบความสุขสูงสุดในพระพุทธศาสนาได้นะก็คือนิพพานนี่แหละแม้แต่การที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ฟังเทศฟังธรรมในยามค่ำคืนอย่างนี้อดตะหลับขับตะนอนพระผู้ดำเนินรายการเองเชื่อว่าญาติโยมที่ฟังอยู่ในยามค่ำคืนเนี่ยนะต้องมีความอดทนเป็นกรณีพิเศษเพราะปกติคนเราเนี่ย 3-4 ทุ่มก็จะหลับแล้วยิ่งโยมพ่อโยมแม่ที่อายุมากนะก็หลับตื่นหัวค่ำแต่หลายท่านก็หลับตื่นหัวค่ำก็จริง 5 ทุ่มนี่ก็ตื่นมาฟังเทศฟังธรรมนะเป็นกำลังใจให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการในส่วนนี้ก็เป็นขันติความอดทนนะในการสร้างสมคุณงามความดีในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เป็นขันติที่เยี่ยมเลยทีเดียวนะโยมนะเพราะเรามีขันติความอดทนนะจึงทำแต่สิ่งที่ดีงามเกิดความดีงามได้นะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนเราก็ทำความดีได้การประกอบคุณงามความดีนั้นนะโยมญาติทั้งหลายเป็นสิ่งที่กระทำได้ยากอยู่เหมือนกันถ้าเราไม่เข้าใจบุคคลผู้กระทำความดีต้องมีขันติความอดทนต่อสู้กับกิเลสความชั่วที่อยู่ในตัวจึงสามารถเอาชนะความชั่วมาสร้างสมคุณงามความดีไว้ในตนได้ดังที่แสดงมาก็พอที่จะให้ญาติโยมนั้นได้เกิดความเข้าใจว่าขันติความอดทนนะเป็นอุดมมงคลเป็นมงคลที่สำคัญประการหนึ่งในพระพุทธศาสนานิยมนะเป็นข้อปฏิบัติที่จะนำพาบุคคลให้ประสบความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและก็ในทางธรรมขันติความอดทนมีในบุคคลใดบุคคลนั้นจัดว่าเป็นคนที่มีคุณภาพเช่นเดียวกันกับเครื่องใช้ไม่สอยหากมีความทนปนอยู่คุณภาพก็สูงขึ้นนะเป็นสินค้าที่ซื้อง่ายขายคล่องต้องใจคนบัณฑิตชนจึงยกย่องขันติความอดทนว่านำประโยชน์สุขมาใ
และผู้มีขันติความอดทนเป็นเรือนใจได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะฉะนั้นโยมญาติทั้งหลายสาธุชนผู้สนใจในประโยชน์และก็ความสุขจึงเพิ่มพูนขันติความอดทนมีความอดทนในทุกกรณีผู้มีขันติย่อมเป็นผู้ที่มีเมตตาปราณีนะมีรายได้มียศมีชื่อเสียงมีความสุขกายสุขใจเป็นที่รักเป็นที่พอใจของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายแต่ถ้าบุคคลไม่นำขันติความอดทนมาปฏิบัติในการประกอบกิจการงานต่างๆแล้วก็จะไม่ประสบความสำเร็จในกิจการต่างๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงได้นำขันติความอดทนนะอันเป็นอุดมมงคลในพุทธศาสนาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะเราก็จะประสบผลคือความสุขความเจริญในชีวิตหน้าที่การงานทุกประการนะเราชาวพุทธเรามีแนวทางอยู่แล้วนะมีขันติมีความอดทนอยู่ในจิตใจก็เชื่อว่าชีวิตเราจะประสบความสำเร็จจริงๆนะโยมญาติทั้งหลายเราทุกคนเราก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพัฒนากายพัฒนาสติปัญญาโดยเฉพาะในเรื่องของจิตใจนะเป็นสิ่งที่สำคัญในยามค่ำคืนยามที่โยมญาติทั้งหลายพักผ่อนหย่อนใจหลับนอนอยู่ตรงเนี้ยก็อยากจะให้เน้นไปในเรื่องของจิตใจถ้าสวดมนต์ก่อนหลับก่อนนอนได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะโยมนะจะเป็นเรื่องที่ดีทำให้จิตใจของเราสบายนะภาคกลางวันเราก็ระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังจิตใจเรียกว่าต้องมีสติในการดำรงชีวิตนะสติชื่อว่าเป็นผู้กำกับหรือเป็นหลักในการระมัดระวังนะในทางปฏิบัติท่านมุ่งให้เราเนี่ยระวังสามทางนะโยมนะนี่ระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังจิตใจระวังกายนี่ระวังอย่างไรในภาคกลางวันก็คือควบคุมอวัยวะเช่นตาหูจมูกลิ้นมือเท้าให้เป็นไปตามปกติธรรมชาติหากสามารถที่จะควบคุมอวัยวะเหล่านี้ได้ความเดือดร้อนก็จะไม่เกิดขึ้นหากควบคุมไม่ได้ระมัดระวังไม่ได้ก็เชื่อว่าควบคุมระมัดระวังกายไม่ดีนะความเดือดร้อนความไม่สวัสดีก็จะตามมาต่อมาก็คือระวังวาจานะคือควบคุมปากควบคุมคำพูดให้เป็นคำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานเป็นคำพูดที่สมานสามัคคีเป็นคำพูดที่ไม่มีประโยชน์นะเมื่อควบคุมได้ปากและคำพูดก็นำประโยชน์นำความสวัสดีมาให้หากควบคุมไม่ได้ปากก็จะพูดคำที่เป็นพิษเป็นภัยออกมาแล้วก็จะนำความเสียหายและความไม่สวัสดีมาให้ต่อมาก็คือระวังใจนะควบคุมใจไม่ให้รักไม่ให้โกรธไม่ให้หลงไม่ให้พลั้งเผลอในเมื่อประสบกับสิ่งหรืออารมณ์ที่จะทำให้รักให้โกรธให้หลงให้พลั้งเผลอเป็นต้นจนเกินไปนะก็คือถ้าจะรักก็ให้รักแต่พอดีพองามไม่ใช่รักจนหลงถ้าเราจะโกรธก็โกรธอย่างมีสติแล้วก็รีบบรรเทาให้สงบโดยเร็วนะแต่ถ้าหากว่าจะหลงก็หลงได้อย่างเหมาะสมสมเหตุสมผลแล้วก็ใช้ปัญญาเข้าช่วยนะให้เห็นความจริงอย่างท่องแท้ระวังใจได้เช่นนี้ความสุขความสวัสดีก็จะเกิดมีแก่ชีวิตอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากการที่เราเนี่ยรู้จักใช้ขันติความอดทนคอยควบคุมกายวาจาของเราเนี่ยให้อยู่ในระบบอยู่ในระเบียบนะเพราะการอยู่ร่วมกันในสังคมมันก็ต้องมีหลากหลายหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องมากระทบกระทั่งกันบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะโยมญาติทั้งหลายถ้าหากว่าจะให้ดีนะเราจะต้องเพิ่มความเสียสละเข้าไปด้วยเนี่ยความเสียสละนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะความเสียสละเป็นทางแห่งความสุขอย่างหนึ่งนะอันความเสียสละก็คืออาการที่จิตของเราเนี่ยมีเมตตากรุณาเกิดขึ้นแล้วก็แสดงออกมาด้วยการแบ่งซึ่งวัตถุสิ่งของของตนแก่บุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามความพอใจแล้วก็ความเหมาะสมความเสียสละเนี่ยจะช่วยทำให้ความตนีความเสียดายในจิตใจนี้หมดไปนะโยมนะแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางแล้วก็ความเป็นผู้ที่มีใจเอื้ออารีนะรู้จักเสียสละแบ่งปันเป็นคนมีน้ำใจไม่ยึดติดในวัตถุอันเป็นของตนจนเกินไปจนทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่เห็นแก่ตัวฝืดเคืองอะไรต่างเหล่านี้นั้นเราจะต้องรู้จักคำว่าสละด้วยองค์เวสสันดรเนี่ยโยมญาติทั้งหลายสละสิ่งที่สำคัญอยู่5ประการนะสละทรัพย์มีช้างเป็นต้นสละพุทธทานบารมีก็คือกัณหากชาลีสละมเหสีพระนางมัตสีอวัยวะร่างกายรวมไปถึงชีวิตใครขอองค์เวสสันดรเนี่ยทรงพระราชทานทรงสละส่วนเราพุทธศาสนิกชนก็สละกิเลสให้มันเบาบางได้บางก็จะดีเหมือนกันความโลภความโกรธความหลงให้มันบางๆหน่อย
จะทำให้เราใช้ชีวิตแบบสบายๆไม่ต้องหนักจนเกินไปความเสียสละนี่จะช่วยกำจัดความตนีความเสียดายในจิตใจให้หมดสิ้นไปได้นะแสดงเห็นถึงความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางแล้วก็ความเป็นผู้มีจิตใจเอื้ออารีรู้จักสละแบ่งปันนะโยมนะเป็นคนที่มีน้ำใจไม่ยึดติดในวัตถุอันเป็นของตนจนเกินไปจัดเป็นความสุขความสำเร็จผลได้อีกประการหนึ่งนี่เกิดจากการเสียสละนะนอกจากนี้โยมญาติทั้งหลายยังมีความสละอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือสละอารมณ์นี่ก็สำคัญนะโยมนะอารมณ์ที่ไม่ดีในจิตใจนะไม่อิจฉาริษยากันไม่เหยียบย่ำซ้ำเติมกันหากผิดพลาดกระทบกระทั่งกันก็จะต้องรู้จักให้อภัยกันนะจะทำให้มีความสุขและมีความสบายใจมีความรักมีความสามัคคีการเกิดขึ้นถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังจะหาสามัคคียากลำบากจังความพลาดพลั้งย่อมมีทั่วทุกตัวคนนะสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้ผิดบรรพชิตยังรู้เผลอนั้นโยมญาติทั้งหลายความสละสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจเช่นนี้ได้นะเป็นความเสียสละชั้นสูงนะโยมนะเพราะเป็นความปล่อยวางทางใจผลที่ได้รับนะย่อมสูงไปด้วยคือหากสละความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปผลที่เราได้รับก็คือพระนิพพานเนี่ยอันเป็นความสุขความสวัสดีอย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวหากสละความโลภโกรธหลงได้บ้างนะใจของเราก็จะสงบเย็นลงหากสละทิฏฐิมานะสละความดื้อดึงลงได้บ้างใจก็จะรู้สึกสบายหายอึดอัดแล้วก็เกิดความปลอดโปร่งเข้ามาแทนที่หากสละความเห็นแก่ตัวลงได้บ้างนะก็จะได้เพื่อนฝูงนะที่มีความจริงใจมากขึ้นหากสละความเป็นคนเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตนเองออกได้บ้างนะความวิตกกังวลแล้วก็ความทุกข์ร้อนทางใจก็จะบรรเทาเบาบางลงไปจนหมดผลที่ได้รับเนี้ยล้วนเป็นความสุขแก่ชีวิตทั้งสิ้นเลยทีเดียวเพราะไม่รู้จักสละสาธุชนทั้งหลายเพราะไม่รู้จักสละละวางสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตใจเสียบ้างสิ่งที่ไม่ดีจึงตกค้างอยู่ในใจเยอะนะเรียกว่าตกตะกอนอยู่ในจิตใจมากซึ่งเป็นเหตุให้คนเราเนี่ยมีจิตใจที่เน่าเสียมีอารมณ์บูดอารมณ์บึ้งอยู่บ่อยๆนะทำให้กายก็พลอยแสดงออกมาซึ่งอาการเน่าเสียเหมือนกันวาจาก็พลอยแสดงออกมาซึ่งคำพูดที่บูดเสียไม่น่าฟังอยู่ร่ำไปอันนี้ก็เป็นโทษของการที่เราไม่รู้จักสละอารมณ์ภายในนะคือจิตใจของเรายังมีความขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลาอาการมันก็เน่าเสียวาจาอากัปกิริยาต่างๆมันก็พลอยบูดพลอยเน่าไปด้วยนะนั้นโยมญาติทั้งหลายเราทุกคนทุกท่านสังเกตดูกันแล้วกันอะไรที่เน่าบูดอะไรที่เสียถ้าเราเก็บไว้ไม่ยอมทิ้งนะไม่ยอมถ่ายเทไปไหนมันก็จะบูดมันก็จะเน่าเหมือนกับการที่เรานำซากสัตว์มาเก็บไว้ในบ้านในห้องนอนของเรากลิ่นเหม็นก็ย่อมที่จะโชยออกมาก่อความรำคาญเดือดร้อนแก่คนที่เข้าไปใกล้ตลอดเวลานะกล่าวคือประเภทเมื่อกล่าวถึงประเภทของการเสียสละนั้นโยมญาติทั้งหลายท่านแบ่งออกเป็น3อย่างนะสละเพื่อบูชาคุณเพราะปรารภความกตัญญูกตเวทีเป็นเหตุเช่นเสียสละแก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สละเพื่อยึดเหนี่ยวน้ำใจกันเช่นเพื่อนบ้านขาดแคลนอะไรก็ให้การช่วยเหลือเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีรักษาสายใยสายสัมพันธ์ระหว่างกันไว้ได้นะจะได้พึ่งพาอาศัยกันในยามเจ็บไข้ได้ป่วยหรือในยามฉุกเฉินสละเพื่อเห็นแก่มนุษยธรรมนะเช่นให้เพื่อช่วยเหลือคนจนคนพิการคนทำมาหากินไม่ได้นะคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนชราหรือคนประสบภัยพิบัติต่างๆอะไรที่พึ่งพาอาศัยกล่าวโดยสรุปก็คือว่าการเสียสละก็คือการรู้จักแบ่งปันนะแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะโยมนะอันแสดงถึงความเป็นผู้มีจิตใจที่กว้างขวางเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่คับแคบเห็นแก่ตัวไมตรีท่านไมตรีเราให้เขาเท่าไหร่ก็ชื่อว่าให้เราเท่านั้นเราเขามีเขาก็ให้เราเรามีเราก็ให้เขาเข้าทำนองที่ว่าให้ท่านจะให้ตอบสนองนบท่านจะปองนบไหว้รักท่านควรครองความรักเรานาสามสิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ทรชนนั้นโยมญาติทั้งหลายสรุปง่ายๆการที่คนเราจะดำเนินชีวิตให้มีความสุขแล้วก็ยังสังคมให้มีความงดงามนะเราจะต้องเป็นบุคคลที่สร้างปัญญาแสวงหาปัญญาให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วก็ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาจะต้องเป็นผู้มีความเพียรดำเนินชีวิตด้วยกิจกรรมต่างๆนะด้วยความเพียรพยายามไม่ท้อแท้สิ้นหวัง
จะต้องเป็นผู้ที่มีความสำรวมระวังมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาทพลั้งเผลอตัวแล้วก็จะต้องมีความเสียสละเป็นผู้มีน้ำจิตน้ำใจอบอ้อมอารีไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้จนเกินไปฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยมาถึงช่วงที่สองของรายการนำเสนอนิทานชาดกเรื่องคนระลึกชาติได้ในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดอัญชวันเมืองสาเกตทรงปรารภพราหมณ์ผู้หนึ่งเรื่องมีอยู่ว่าเช้าตรู่วันหนึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยหมู่พระภิกษุสงฆ์ได้เข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาเกตพบพราหมณ์ผู้หนึ่งเดินสวนไปนอกเมืองแล้วกรูเข้ามาหมอบกราบแทบเท้าจับข้อเท้าไว้แน่นแล้วก็กล่าวว่าลูกธรรมดาบุตรต้องปรนิบัติบรรดาบิดาในยามแก่ชราไม่ใช่หรือทำไมลูกจึงไม่มาเยี่ยมเราเลยไปพ่อจะพาไปพบแม่เจ้าแล้วก็นำไปเรือนของตนในทันทีเลยทีเดียวพระพุทธเจ้าทรงประทับนั่งเหนืออาสนะพร้อมพระภิกษุสงฆ์นางพรหมณีมาหมอบแทบเท้าแล้วร่ำให้คร่ำครวญเช่นเดียวกันกับพราหมณ์แล้วก็แนะนำให้บุตรธิดาไหว้พี่วันนั้นครอบครัวของพราหมณ์นั้นน่ะยมญาติทั้งหลายได้ถวายมหาทานแก่พระพุทธองค์แล้วก็พระภิกษุสงฆ์พระพุทธองค์เนี่ยได้ตรัสชราสูตรทำให้พราหมณ์ทั้งสองเป็นอนาคามีแล้วเสด็จกลับวัดเลยทีเดียวในตอนเย็นพวกพระภิกษุเกิดความสงสัยว่าทำไมพราหมณ์ทั้งสองคนเนี่ยจึงเรียกตนเองว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของพระตถาคตพระพุทธองค์จึงตรัสว่าพราหมณ์เคยเป็นพ่อของเรา500ชาติเป็นอา500ชาติเป็นปู่500ชาตินางพรหมณีเคยเป็นมารดาของเรา500ชาติเป็นน้า500ชาติเป็นย่า500ชาติติดต่อกันไม่ขาดสายแล้วได้ตรัสพระคาถาว่าบุคคลมีจิตใจจดจ่อและเลื่อมใสอยู่ในผู้ใดบุคคลพึงคุ้นเคยสนิทสนมในผู้นั้นแม้ทั้งที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้เราได้รู้ว่าคนจะเป็นญาติมิตรสหายกันเนี่ยเป็นเรื่องอดีตชาติแต่ปางก่อนฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยนะสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนที่ยังฟังอยู่ในยามค่ำคืนก็เคยเป็นอดีตชาติเคยเป็นญาติซึ่งกันและกันอยู่ตรงไหนเราก็เป็นญาติธรรมของกันและกันนะโยมนะเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระรามหลวงวัดกลางเจ้าคณะตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 นขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจมีความนึกคิดเป็นผู้กระทำถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่นไม่ศรัทธาในงานไม่สนใจผูกพันกับงานผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่องไม่คงที่ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธาเข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงานพร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถงานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่นและบรรลุผลตามที่มุ่งหมายพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารท่อส่งถนนเดียระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่ 7 เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช 2519 ตรงกับวันอังคารแรม 8 ค่ำเดือน 8 ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้ามีดังต่อไปนี้ค่ะและจะแจ้งรายการแล้วท่านจะรายการคติธรรมประจำวันด้วยการสื่อสารผ่านผู้สูงอายุเวลา 6 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งเวลา 7 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดีเวลา 8 นาฬิกาที่เวลาครองชาติจากนั้นรายการเสียงแห่งปัญญาด้วยการทักษะดีมีงานทำเวลา 9 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการเสียงจากวิไลสงเวลา 10 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการวาระสหกรณ์เวลา 10 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการเรื่องเล่าจากกำนันผู้ใหญ่บ้านเวลา 12 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา 13 นาฬิกาติดตามรายการทั่วที่ถิ่นไทยเวลา 14 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและจากนั้นรับฟังกระแจ้งรายการกระจายเสียงภาพบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้เรวดีหงสากลที่ผู้ประกาศวิทยุการบรรจงทำหน้าที่ช่างเทคนิคนริยุทธ์น้อยพรมผู้การสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ก็คุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังการคติธรรมประจำวันค่ะ

สาธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการคติธรรมประจำวันได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมอดิเทพผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธ์น้อยพรหมนะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศพระศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์อนุโมทนากับเจ้าหน้าที่หอกระจายข่าวผู้นำในท้องที่ท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาที่รวมโดยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักนะที่มีเมตตาตัวญาติโยมนำเสียงธรรมะออกหอกระจายข่าวให้ญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันอย่างสม่ำเสมออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปฉลองศรัทธาโยมก็ร่วมกันอุปถัมภ์การจัดทำรายการอนุโมทนากับเจ้าภาพทุกบุญทุกงานไว้ในโอกาสนี้ส่วนคณะศรัทธาที่ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมนั้นโยมญาติทั้งหลายในช่วงเทศกาลงานบุญกฐินหลังจากออกพรรษาก็มีญาติมีโยมได้ประสานนิมนต์มาบ้างแล้วก็ถือโอกาสอนุโมทนาขอบคุณล่วงหน้านิยมนะวันที่31ตุลาคมนะงานบุญสมโภชองค์กฐินที่บ้านหนองยางตำบลลำไสโยงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์วันที่14พฤศจิกายนเทศสมโภชองค์กฐินที่บ้านหนองกระทิงหมู่ที่1ตำบลหนองกระทิงอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ครอบครัวสังฆเภทเป็นเจ้าภาพฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันมาพูดถึงข่าวของคณะสงฆ์โยมญาติทั้งหลายซึ่งเมื่อวานนั้นโยมญาติทั้งหลายที่วัดสักเกตกรุงเทพมหานครพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ์เจ้าคณะภาค11กรรมการมหาเถรสมาคมได้มีคำสั่งแต่งตั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระศรีปริยติธาดาหรือหลวงพ่อทองสารองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์บอกญาติบอกโยมพุทธศาสนิกชนได้รับทราบโดยทั่วกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องการทำที่พึ่งแก่ตนนะก็คือธรรมะหรือข้อพึงปฏิบัติที่จะทำให้เราเนี่ยพึ่งตนเองได้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวช่วงนี้อยู่ในช่วงของฤดูฝนนะญาติโยมเมื่อวานนั้นเนี่ยหลายๆท้องที่ฝนตกตลอดเลยทีเดียวนะในส่วนของเขตเทศบาลนครเมืองบุรีรัมย์ก็มีฝนตกลงมาเป็นช่วงๆแม้แต่ในยามเช้าๆอย่างนี้ก็เชื่อว่าเม็ดฝนยังตกลงมานะนั้นโยมญาติทั้งหลายการสัญจรในช่วงเช้ามืดกันอย่างนี้ก็ระมัดระวังมีสติในการขับขี่ยวดยานพาหนะรวมไปถึงญาติโยมที่เดินบนถนนหนทางก็ต้องมีสติเช็คเช่นเดียวกันนะในช่วงเช้าหลังจากจบรายการคติธรรมประจำวันก็ได้เวลาในการทำบุญตักบาตรสำหรับโยมญาติทั้งหลายที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเตรียมตักบาตรแด่พระสงฆ์องค์สมณเณรนั้นในส่วนนี้ก็ต้องไม่ประมาทเช็คเช่นเดียวกันเมื่อหลายวันก่อนโยมก็ได้ดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องของพระธุดงค์ท่านเดินจาริกเดินธุดงค์ไปนะริมถนน
ริมถนนลาดยางริมถนนหลวงนะก็มีรถที่ขับมาด้วยเด็กอายุ10กว่าขวบนะขับชนพระมรณภาพไปหลายรูปอันนี้เกิดจากความประมาทและเราพุทธศาสนิกชนก็สลดใจกับเหตุการณ์เหล่านี้ที่เกิดขึ้นแล้วก็หวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกนะนั้นเราก็ต้องไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตนะชีวิตบนท้องถนนเนี่ยมันก็เสี่ยงอยู่แล้วถ้าเกิดเราไม่ประมาทมันก็ลดความเสี่ยงได้แต่ถ้าประมาทเมื่อไหร่แม้อยู่ถนนหัวไร่ปลายนาแต่ก็เสื่อมเช่นเดียวกันสำหรับคนที่ประมาทนั้นเอาเป็นว่าเราก็ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักศีลหลักธรรมนะทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนเองได้นะก็เป็นเรื่องที่ดีมีหลักพุทธภาษิตรับรองอยู่ว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้บุคคลผู้ฝึกฝนอบรมตนมาดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่ได้โดยยากดังนี้สาธุชนทั้งหลายการที่บุคคลจะทำตนให้เป็นที่พึ่งแก่ตนเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันแก่ตนโดยการทำตนเนี่ยให้เป็นที่พึ่งของตนได้นั้นเนี่ยต้องอาศัยต้องอ่านตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นมันตรวจสอบมันพิจารณาตนเองให้รู้ว่าตนเองเนี่ยมีข้อบกพร่องข้อเสียหายในเรื่องใดบ้างนะที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงนะต้องคอยบอกคอยเตือนตนเองอยู่เสมอเพราะไม่มีใครที่จะสามารถที่จะรู้ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของตนเองได้เท่ากับตัวเราเองนั้นถ้าคนอื่นกล่าวตักเตือนบางทีเราก็ถูกตักเตือนบางทีตัวเราผู้ถูกตักเตือนเองเนี่ยก็ไม่ชอบใจทั้งตัวผู้เตือนเองก็ไม่สบายใจด้วยนะทำให้เกิดความอึดอัดลำบากใจทั้งสองฝ่ายดังนั้นทางที่ดีนั้นเนี่ยบุคคลจึงเตือนตนด้วยตนเองนั่นแหละเป็นเรื่องที่สำคัญดังบทประพันธ์ที่ว่าจงเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนตนชายเชือนเตือนตนให้พ้นภัยในภาวะสังคมของเราในปัจจุบันเนี้ยยุ่มยากทั้งหลายก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราซึ่งมีชีวิตอยู่ในสังคมเนี้ยต้องมีคุณสมบัติพิเศษประจำตัวด้วยการฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนที่มีดีและก็มีคุณธรรมนะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดมีแก่ตนแล้วก็เป็นการทำที่พึ่งให้เกิดมีแก่ตนด้วยเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมได้อย่างสะดวกสบายตามสมควรแก่ฐานะซึ่งในที่นี้ก็อยากจะยกตัวอย่างมาเพียง4ประการ1ก็คือความขยันหมั่นเพียรแล้วก็มีความรับผิดชอบ2ประหยัดแล้วก็อดออม3มีระเบียบวินัยในตนเองแล้วก็เคารพกฎหมายบ้านเมืองแล้วก็4มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั้นโยมญาติทั้งหลายคำว่ามีความขยันหมั่นเพียรแล้วก็มีความรับผิดชอบนี่เป็นอย่างไรความขยันหมั่นเพียรในที่นี้ก็คือความบักบั่นไม่ท้อถอยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆอดทนต่อความยากลำบากไม่ถอยหลังเพราะการงานทุกอย่างย่อมมีความยากลำบากเป็นธรรมดายิ่งเป็นการงานที่มีค่ามีความสำคัญมากเท่าไรก็ยิ่งมีความยากลำบากมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นเนี่ยจึงต้องอาศัยความเพียรเข้ามาประคองจิตให้มีความขยันหมั่นเพียรประกอบกิจการงานให้ก้าวไปข้างหน้านะมีความองอาจแกล้าและอดทนนะเพียรระวังไม่ให้ความชั่วให้เกิดมีในตนต่อไปความชั่วอันใดที่มีอยู่ในจิตสันดานก็เพียรละความชั่วนั้นให้หมดสิ้นไปเพียรสร้างความดีและรักษาความดีไว้ไม่ให้เสื่อมสูญนะความเพียรเป็นคุณธรรมที่สำคัญให้สำเร็จประโยชน์แก่ตนในปัจจุบันและก็อนาคตดังพุทธพจน์ที่ว่าวิริยะนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกได้เพราะความเพียรหรืออุทธาตาวินทเตทะนังคนขยันหมั่นเพียรย่อมหาทรัพย์ได้ดังนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจึงอยู่การงานที่ดีมีประโยชน์นั้นเนี่ยทำได้ยาก
ไหนจะต้องตรากตรำลำบากทุ่มเทความรู้และความสามารถเข้าประกอบด้วยไหนจะต้องใช้สติปัญญาอันรอบคอบพินิจพิจารณาว่าดีชั่วถูกผิดชนิดใดไหนจะต้องประกอบกิจการงานให้ถูกกาลสมัยแล้วก็เหมาะแก่ฐานะแล้วก็ความเป็นอยู่แล้วก็ถิ่นฐานนะเพื่อให้การงานเนี่ยสำเร็จประโยชน์ตามความมุ่งหวังนะนอกจากนี้โยมจะทั้งหลายยังต้องใช้ความมานะความพยายามต่อต้านอุปสรรคอันตรายต่างๆที่จะพึงมีที่เป็นเหตุให้ทิ้งขว้างทําให้การงานนั้นเสียหายนะเหตุดังนั้นญาติโยมบุคคลจึงต้องมีความรับผิดชอบด้วยจึงจะช่วยให้ทำการงานนั้นสำเร็จผลด้วยดีและก็มีประโยชน์หากบุคคลไม่ยอมรับโทษความผิดเสียหายรับแต่ส่วนที่ดีส่วนที่มีคุณการงานก็จะอากูลค้างๆมีความผิดพลาดได้ง่ายส่วนผู้ที่มีความรับผิดชอบประจำใจจะทำการสิ่งใดก็ใคร่ครวญให้ดีเสียก่อนจึงทำมีความมั่นใจและก็มีใจรักแล้วก็ทำเต็มกำลังความรู้ความสามารถการงานก็จะสำเร็จผลตามที่ต้องการมีความผิดพลาดก็น้อยลงหรือไม่ผิดพลาดเลยดังนั้นเนี่ยจะก่อนจะทำต้องใคร่ครวญซะก่อนดีกว่าดังสุภาษิตที่ว่านิสสมะกรณังสยโยใคร่ครวญซะก่อนแล้วจึงทำดีกว่าดังนี้อันนี้คือคุณธรรมในข้อที่หนึ่งนะโยมนะมีความขยันหมั่นเพียรแล้วก็มีความรับผิดชอบส่วนประการที่สองนั้นเนี่ยนะก็คือประหยัดและก็อดออมอันนี้ก็ได้แก่ผู้ที่เลี้ยงชีพด้วยความพอเหมาะพอดีแล้วก็รู้จักประมาณในการจับจ่ายใช้สอยทรัพย์สมบัติที่ตนมีที่ตนได้ด้วยความประหยัดมัธยัสถ์ตามควรแก่ฐานะของตนไม่ใช้จ่ายเกินความจำเป็นนะควรงดของฟุ่มเฟือยทั้งหมดก็จะช่วยลดการใช้จ่ายของเราได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยมญาติทั้งหลายยังต้องรู้จักอดออมเก็บรักษาไว้เพื่อใช้จ่ายในคราวที่มีความจำเป็นดังเช่นสุภาษิตที่ว่ามีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานไม่ควรซื้อก็อย่าไปพี่ไรซื้อให้เป็นมื้อเป็นคราวทั้งข่าวหวานเป็นต้นหากไม่รู้จักรักษาอดออมทรัพย์ที่หามาได้ก็จะไม่คงอยู่แล้วก็ไม่เพิ่มพูนได้นะการรักษานั้นเนี่ยก็คือการรู้จักเก็บงำรู้จักทำให้ผลิตผลนะแล้วก็รู้จักเสียดายแล้วก็รู้จักบูรณะสิ่งของที่ชำรุดเสียหายให้คืนดีรู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอยนะการรู้จักประหยัดแล้วก็อดออมย่อมเป็นเหตุให้เกิดความอุ่นใจทั้งยังช่วยเชิดชูฐานะความเป็นอยู่ของบุคคลให้สูงขึ้นได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความยินดีนับถือของคนทั่วไปผู้ที่ไม่ยากจนขัดสนทรัพย์ชื่อว่าไม่ไร้ญาติขาดมิตรดังภาษิตที่ว่ามีเงินเขาก็นับว่าน้องมีทองเขาก็นับว่าพี่ยากจนเงินทองพี่น้องไม่มีหมายความว่าเมื่อมีเงินมีทองแล้วเนี่ยย่อมทำให้คนนับถือถ้าจนเงินจนทองพี่น้องใกล้ชิดก็เป็นห่างไกลจะเจรจาปราศัยอะไรกับใครก็ขาดความน่าเชื่อถือยินดีมีเงินมีทองพูดไหนพูดได้มีไม้มีไร่ปลูกเรือนงามดังนั้นเนี่ยการมีทรัพย์จึงเหมือนมีแก้วสารพัดนึกการประหยัดและอดออมจึงมีความสำคัญดังที่ได้กล่าวไปแล้วบางทีเราก็หามาได้เยอะแต่ประหยัดไม่เป็นฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยใช้จ่ายแบบไม่คิดนะมีก็ใช้พอหมดก็หยุดอะไรประมาณนี้นะโดยไม่ได้คิดถึงวันข้างหน้าตอนที่เราประกอบสัมมาอาชีพไม่ได้ทำมาหากินไม่ได้นะไม่มีคนดูแลแล้วเราจะอยู่อย่างไรนะอันนั้นคือเรื่องของอนาคตอย่าไปเครียดกับอดีตที่ผ่านมาแต่ให้เรานั้นทำปัจจุบันให้มันดีรู้จักประหยัดแล้วก็อดออมนะสะสมเอาไว้ใช้จ่ายในบั้นปลายของชีวิตแม้จะมีเงินเดือนผู้สูงอายุก็ตามแต่การจับจ่ายใช้สอยนั้นเนี่ยมากกว่าที่เราได้เงินเดือนจากภาครัฐโดยเฉพาะญาติโยมที่เป็นผู้สูงวัยก็ตามนั้นแหละญาติโยมนะนั้นเราก็ต้องประหยัดมัธยัสถ์เอาไว้ก่อนตอนที่ยังหาได้ก็หาเก็บออมไว้ให้มันดีเพราะบั้นปลายของชีวิต
ไปทำมาหากินไม่ได้แล้วถึงแต่นั้นก็กินบุญเก่าก็คือทรัพย์สมบัติของที่เราสะสมเอาไว้ก็ใช้ในบั้นปลายของชีวิตก็ชื่อว่าเราไม่ทุกข์นะเราก็อยู่ได้แบบสบายๆเพราะเราได้วางแผนชีวิตของเราไว้ดีแล้วประการต่อมานั่นน่ะคือความมีระเบียบวินัยและก็ความเคารพกฎหมายของบ้านเมืองนะข้อนี้มีความสำคัญมากในโยมญาติทั้งหลายเพราะเป็นคุณเครื่องป้องกันรักษาตนให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีได้นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์แก่กลุ่มชนหมู่คณะประเทศชาติเพราะทำให้คนในสังคมนั้นเนี่ยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยจะเป็นพระราชบัญญัติหรือคำสั่งก็ดีกฎระเบียบต่างๆก็ดีหรือแม้แต่จารีตประเพณีในถิ่นต่างๆเป็นต้นซึ่งมีชื่อเรียกต่างกันออกไปก็ถือว่าเป็นวินัยและก็เป็นกฎหมายของกลุ่มชนที่อยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะทั้งนั้นเลยทีเดียวชาติที่จะเจริญรุ่งเรืองได้ก็เพราะประชาชนคนในชาติเนี่ยมีวินัยเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติไม่ว่าจะคฤหัสถ์หรือว่าบรรพชิตก็มีระเบียบวินัยเป็นหลักปฏิบัติไม่ล่วงละเมิดไม่เพิกเฉยดูดายไม่ก้าวก่ายหน้าที่ของกันและกันนั่นก็ถือว่าปฏิบัติตามระเบียบวินัยก็แลระเบียบวินัยนั้นเนี่ยมีในที่ใดความสะดวกสบายความสวยงามก็มีในที่นั้นระเบียบวินัยมีในบุคคลใดความดีความงามก็จะมีอยู่ในบุคคลนั้นดังนั้นการมีระเบียบวินัยและก็เคารพกฎหมายจึงเป็นปัจจัยแห่งความดีงามและก็ความสุขความเจริญแก่ตนแก่หมู่คณะและก็ประเทศชาติตลอดไปนั้นเราอยู่ในชุมชนใดสังคมใดก็แล้วแต่นะเคารพกฎกติกาของกลุ่มชนแล้วก็สังคมนั้นจะทำให้เราเนี่ยจะทำให้เราเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะสังคมใดผู้คนมีระเบียบมีวินัยสังคมนั้นจะเจริญรุ่งเรืองสังคมใดผู้คนในสังคมนั้นไม่เคารพกฎกติกาปล่อยปละละเลยแล้วก็อยู่แบบไม่มีระเบียบนะต่างคนต่างก็คิดทำอะไรตามใจชอบตามใจของตนเองสังคมจะเดือดร้อนวุ่นวายอย่างไรไม่สนใจสังคมนั้นจะไม่น่าอยู่นะเพราะบุคคลในสังคมนั้นไม่เคารพกฎกติกาของสังคมนั่นเองนั้นการมีระเบียบวินัยการเคารพกฎหมายของบ้านเมืองเนี่ยมีความสำคัญมากในโยมญาติทั้งหลายจะทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องคิดให้รอบคอบว่าผิดกฎหมายจริตประเพณีหรือไม่อย่างไรนะถ้าถูกก็ทำไปถ้ามันไม่ถูกก็ยับยั้งชั่งใจอย่าไปกระทำอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการเคารพกฎกติกาของสังคมหรือว่าเคารพกฎหมายของบ้านเมืองประการต่อมานั้นญาติโยมคือมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะทั้ง3สถาบันเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติตลอดมาและแต่ละสถาบันนั้นต่างก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันคือชาติจะมั่นคงและมั่งคั่งได้ก็ต้องอาศัยคนในชาติช่วยกันทำนุบำรุงรัก

ประพฤติปฏิบัติดีมีคุณธรรมของคนในชาติและพระมหากษัตริย์นั้นก็นับว่าเป็นสถาบันที่สำคัญที่อุปถัมภ์ค้ำจุนและปกป้องคุ้มครองชาติและศาสนาองค์พระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยทรงเป็นศูนย์รวมใจของชาวไทยทั้งชาติทำให้เกิดความรักความสามัคคีกันตามหลักธรรมทางศาสนานั้นโยมญาติทั้งหลายคุณธรรมเหล่านี้คือความขยันหมั่นเพียรและความรับผิดชอบความประหยัดอดออมความมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายของบ้านเมืองตลอดทั้งความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งคุณธรรมทั้ง4ประการนี้ถ้าบุคคลมันฝึกฝนอบรมให้เกิดมีในตนแล้วก็จะทำให้มีภูมิต้านทานสามารถทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่มีความสะดวกสบายตามสมควรแก่อัตภาพไม่ฝืดเคืองนักเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติได้อีกด้วยอีกอย่างหนึ่งนั้นในโยมญาติทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยเราก็พึงศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันเมื่อต่างคนต่างก็มีความเข้าใจในเรื่องของหลักธรรมคำสอนก็สามารถที่จะประพฤติตนให้เป็นคนดีของสังคมได้คนดีอยู่ที่ไหนก็มีความกล้ามีความกล้าหาญอาจหาญเรียกว่าอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้เพราะมีคุณงามความดีคุ้มครองรักษาส่วนคนไม่มีระเบียบไม่มีวินัยอยู่ที่ไหนก็ลำบากเพราะไม่มีหลักในการคุ้มครองรักษานั่นเองก็คือไม่มีภูมิต้านทานนั้นตัวนี้ก็ฝากญาติฝากโยมว่าคนที่จะมีความกล้าคนที่จะอยู่ที่ไหนไม่เขินอายใครก็ต้องมีคุณธรรมมีคุณงามความดีเป็นข้อประพฤติปฏิบัติสำหรับเราชาวพุทธแล้วในโยมญาติทั้งหลายการปฏิบัติตนตามหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ชื่อว่ามีความสำคัญยิ่งซึ่งเราอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้ามีภูมิธรรมมีภูมิรู้แล้วก็มีข้อวัดปฏิบัติที่ดีงามอยู่ได้เรื่องของศรัทธาในโยมญาติทั้งหลายเราชาวพุทธเนี่ยพึงมีความมั่นคงในโอกาสอันไกลนี้แต่จะถึงวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาก็จะมีกิจกรรมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมหรือมีกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษาตามที่เราพึงประพฤติปฏิบัติหรือปฏิบัติสืบๆกันมานะในระหว่างนี้ก็มีคณะศรัทธาหลายๆคนหลายๆท่านนะนำต้นเทียนพรรษาไปถวายตามวัดวารามต่างๆเพราะบอกว่าถวายหลายวัดก็ต้องรีบถวายก่อนว่างั้นอันนี้ก็อยู่ที่ความสะดวกอยู่ที่ความพร้อมของโยมญาติทั้งหลายนะว่าเรามีศรัทธาที่มั่นคงแล้วจะทำบุญตอนไหนก็เกิดบุญในช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังนะโยมนะฝนตกลงมานะคืนนี้ทั้งคืนในญาติโยมในเขตเทศบาลนครเมืองบุรีรัมย์ฝนตกตลอดเลยทีเดียวแต่ก็ตกไม่หนักเรียกว่าฝนรินตลอดทั้งคืนก็ว่าได้เช่นเดียวกันการสัญจรไปไหนมาไหนในยามเช้ามืดกันอย่างนี้ก็ต้องระมัดระวังขับขี่ยวดยานพาหนะด้วยสตินะอย่าไปประมาทอย่าไปเผลอนะฝนตกถนนลื่นนะเราก็ต้องมีสติในการดำรงตนนะโดยเฉพาะในเรื่องของศรัทธาเนี่ยเราชาวพุทธโยมญาติทั้งหลายก็พึงมีศรัทธานั้นหมายถึงความเชื่อนะเชื่อมั่นเชื่ออย่างสนิทใจในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะศาสนาจะมีความมั่นคงจะมีความเจริญรุ่งเรืองได้ก็ต่อเมื่อศาสนิกมีความศรัทธาที่มั่นคงมีศรัทธาที่ถูกต้องศรัทธาถูกต้องศรัทธาไม่เลื่อนลอยเป็นอย่างไรก็ต้องเชื่อในหลักการเชื่อ4ประการ1กรรมศรัทธาเชื่อกรรมคือเชื่อการกระทําเชื่อว่าการกระทํากรรมนั้นมีผลคือทําดีจะได้รับผลดีทําชั่วจะได้รับผลชั่วดังพุทธภาษิตที่ว่ายาที่สังวปเตภีชังตาที่สังละปะเตพลังกัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกังแปลความว่าบุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นผู้ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วประการต่อมาวิปากศรัทธาเชื่อผลของกรรมคือเมื่อตนได้รับความสุขหรือ
ได้รับความทุกข์แล้วเนี่ย

ก็คิดว่านี่แหละเป็นผลของกรรมที่ตนนั้นได้กระทําได้รับความสุขก็เป็นผลของกรรมดีได้รับความทุกข์ก็เป็นผลของกรรมชั่วต่อมาก็คือกรรมัฏฐกถาศรัทธาคำว่ากรรมัฏฐกถาศรัทธาเชื่อว่าเรามีกรรมเป็นของตนเรามีกรรมเป็นมรดกเมื่อเราได้กระทํากรรมไว้จะดีหรือชั่วก็ตามเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นต่อมาก็และอีกข้อหนึ่งก็คือตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อในปัญญาความตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเชื่อในความตรัสรู้ของพุทธเจ้าแล้วเราก็เชื่อในพระธรรมอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ด้วยและเชื่อไปตลอดถึงพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีประพฤติปฏิบัติชอบตามพระพุทธเจ้าด้วยนั้นเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อความที่สัตว์เป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนและเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะกล่าวโดยย่อก็คือเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าและเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมนั่นเองคุณธรรมในส่วนนี้ถือว่าเป็นเครื่องกำจัดอสัตถิยะคือความไม่เชื่อสนิทใจยังลังเลสงสัยเมื่อเชื่อมั่นแล้วนะก็เป็นเหตุให้ลงมือปฏิบัติลงมือทำด้วยความมั่นใจนะด้วยเชื่อสนิทว่าเมื่อทำแล้วปฏิบัติแล้วย่อมจะได้รับผลที่ดีจริงและเป็นเหตุให้เกิดความกล้าหาญความอุตสาหะปากบั่นไม่ท้อแท้ทอดทิ้งกลางคันไม่หวัดบั่นครั่นคร้ามต่อภัยอุปสรรคนานาประการที่เข้ามาขัดขวางมุ่งแต่จะได้รับความสำเร็จประการเดียวนั้นในเรื่องของศรัทธาทำให้คนเรานั้นมีความเชื่อมั่นนะในการที่จะกระทําในสิ่งที่ดีในสิ่งที่งามนะและอีกอย่างหนึ่งนั้นโยมญาติทั้งหลายเรามีความเชื่อแล้วเนี่ยและการปฏิบัติจะต้องดีด้วยเชื่อแบบมีสติมีปัญญาเชื่อแบบมีเหตุมีผลแล้วก็เลือกกระทําแต่สิ่งที่ดีที่งามนั้นโยมญาติทั้งหลายศรัทธาก็ต้องคู่กับศีลนะคนเราประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศรัทธาที่มั่นคงแล้วเราจะต้องมีศีลสำรวมกายวาจาตลอดถึงมารยาทต่างๆให้เรียบร้อยงดงามไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นเรียกว่าใช้ความเชื่อที่มีสติปัญญากระทำในสิ่งที่ดีที่งามเพื่อสร้างความเจริญให้เกิดมีแก่สังคมประเทศชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะในเรื่องของตนศีลเป็นหลักในการครองตนนะการครองตนด้วยศีลถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะเราเคารพกฎกติกาของสังคมก็เท่ากับว่าเราเป็นผู้ที่ดำรงมั่นอยู่ในหลักศีลนั่นเองฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการคติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: างที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

าสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อพ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: บอกครับ1บวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชื่อจริงๆ1บวกครับเท่ากับสิครับครับถูกจับจำคุกกุมปะพืชไงล่ะพ
1: ่อไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะหอการค้าไทยชื่นชมกระทรวงพาณิชย์หลังเร่งสรุปผล FTA ไทย EU ได้2ใน3แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้ต้องลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: Do it now รถ FTA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดาย

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คณะดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: กราบก้นบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประช

0: สวยรักคือดวงใจไทย
1: หอการค้าไทยชื่นชมกระทรวงพาณิชย์หลังเร่งสรุปผล FTA ไทย EU ได้2ใน3แล้วพร้อมสนับสนุนภาครัฐปิดการเจรจาโค้งสุดท้ายเพื่อเป็นกลไกสำคัญยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน
2: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าหอการค้าไทยขอแสดงความชื่นชมและสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ภายใต้การนำของนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในการเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EU รอบที่9ปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญโดยสามารถสรุปผลการเจรจาได้ทั้งหมด15บทจากทั้งหมด24บทหรือคิดเป็น2ใน3ของข้อตกลงทั้งหมดโดยภาคเอกชนมองว่า FTA ดังกล่าวไม่ใช่เพียงข้อตกลงทางการค้าแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจไทยทั้งระบบให้เชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกนอกจากนี้ยังมีประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาในการเจรจาโค้งสุดท้ายอาทิการเปิดตลาดสินค้าการจัดซื้อจัดจ้างโดยภาครัฐการค้าดิจิทัลและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนซึ่งหอการค้าไทยพร้อมให้ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะกลุ่ม SME ให้สามารถปรับตัวรับกติกาใหม่และใช้ประโยชน์จากตลาดคุณภาพสูงของยุโรปได้อย่างแท้จริงเพื่อขยายโอกาสทางการค้าดึงดูดการลงทุนคุณภาพสูงและเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศท่ามกลางความผันผวนของภูมิรัฐศาสตร์โลกปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: กรมชลประทานเร่งซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1จังหวัดสงขลาเพื่อใช้แก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งช่วงระหว่างการรอจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ
3: กรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1จังหวัดสงขลาเพื่อใช้แก้ปัญหาช่วงระหว่างการรอจัดสรรงบประมาณซึ่งเกิดความเสียหายจากการเกิดอุทกภัยเมื่อปีที่ผ่านมาปัจจุบันยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการดังกล่าวดังนั้นระหว่างรอการสนับสนุนงบประมาณโครงการชลประทานสงขลาร่วมกับสำนักงานชลประทานที่16เร่งดำเนินการแก้ปัญหาเบื้องต้นต่อเนื่องโดยเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าปรับปรุงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายเช่นเสริมแนวคันดินในจุดเปราะบางซ่อมแซมผิวถนนเลียบคลองในจุดวิกฤตกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำและขุดลอกตะกอนดินในบางช่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนปีนี้อย่างเต็มศักยภาพเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดติยาพันยังเทียนรายงาน
1: ทีมชาติสเปนยิงประตูชัยช่วงทดเวลาบาดเจ็บชนะโปรตุเกส1-0ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จ
4: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างโปรตุเกสพบสเปนบิ๊กแมตช์ประจำรอบนี้เป็นเกมที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นและสูสีทั้ง2ทีมผัดกันรุกผัดกันรับกันอย่างสนุกจนกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+1มิเกลเมริโน่กองกลางตัวสำรองของทัพกระทิงดุมาทำประตูชัยให้สเปนเฉือนชนะโปรตุเกส1-0ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมในวันนี้สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบเบลเยียมลงสนามเวลา7:00 น.ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7:00 น.

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
3: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ

อย่าคิดว่าไม่ใช่ธุระหากสมควรทำก็ต้องทำการดำเนินปฏิบัติงานตามหน้าที่ให้ดีที่สุดนั้นเป็นการถูกต้องแต่ถ้ามีงานอื่นนอกหน้าที่ที่สมควรจะทำด้วยก็ต้องทำจะนึกว่าไม่ใช่ธุระไม่ใช่หน้าที่นั้นไม่สมควรอย่างยิ่งทุกคนทุกฝ่ายควรบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ทั้งโดยหน้าที่และโดยความรู้จักรับผิดชอบต่อส่วนรวมและประเทศชาติตามโอกาสและความเหมาะสมไม่ควรเก่งงอนกันเป็นอันขาดพระบรมราโชวาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่รายการบอกกล่าวเล่าแจ้งช่วงวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์และทาง Facebook Fanpage สวท.บุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันนะคะเรวดีหงสากุลทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะชั้นเทคนิคที่อยู่กับเราในวันนี้คุณวิริยุทธ์การบรรจงนะคะที่มาช่วยดูแลด้านเทคนิคให้เราได้ดำเนินรายการเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะขอขอบคุณนะคะผู้ฟังรายการทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งด้วยดีเสมอมาค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะต้องขอขอบคุณค่ะไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านนะคะเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีค่ะที่เสียสละตื่นแต่เช้านะคะมารับสัญญาณรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนชาวบ้านของเราจะได้ติดตามข่าวสารกันนะคะวันนี้เราก็มาพบกันค่ะในอังคารที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะแรม8ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะก่อนที่จะมาติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะขอทักทายประการในภาพรวมกันก่อนกันแล้วกันนะคะก็จะกลับไปดูคอมเมนต์ดูข้อความที่ส่งกันมาอยู่ก็เห็นมีแฟนรายการประจำอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นคนเหมือนจันปริธารัมนะคะทักทายสวัสดีตอนเช้านะคะกับรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งนะคะแล้วก็มีทั้งกำนันนิสาสิริสำราญนะก็อยู่ในพื้นที่ของอำเภอกระสังนะคะคุณณรากรจินลำนะคะหรือว่าจะเป็นคุณพุทธาสว่างศรีนะคะคุณเหมือนสุขล้อมจะทักทายกันตลอดเลยแล้วก็คุณสนานอชิวรำด้วยต้องขอบพระคุณนะคะแล้วก็มีทั้งกำนันณรงค์ผลเจริญนะก็นี่ก็ติดตามกันอยู่นะแล้วหลายๆท่านนะก็อาจจะทักทายกันไม่ครบทุกคนในช่วงนี้ต้องขออภัยขอทักทายในภาพรวมกันแล้วกันต้องขอบพระคุณนะคะกับแฟนรายการที่ทักทายกันเข้ามานะคะแล้วก็มีทั้งแม่บุญเรียนที่รักด้วยแล้วก็แม่ประทับสำราญใจที่ต้องทักคู่กันนะคะบุญจันทร์ทองสุดด้วยนะคะตั้งแต่ในภาพรวมกันก่อนกันแล้วกันบางท่านอาจไม่ทักทายกันทุกท่านต้องขออภัยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วแฟนรายการค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรในการติดตามข่าวสารนะคะเดี๋ยวมาติดตามนะคะในเรื่องของพยากรณ์อากาศก็แล้วกันในช่วงนี้นะคะโอ้ฝนฟ้าคะนองดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูในภาพรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันก่อนกันแล้วกันนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการพยากรณ์เอาไว้นะคะในเรื่องของฝนฟ้าคะนองจะมี160ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะที่บริเวณจังหวัดหนองคายนะคะบึงกาฬอุดรธานีนะคะสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะคะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-35องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะได้มีการพยากรณ์อากาศในเรื่องของอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสค่ะฝนฟ้าคะนองนะคะก็มีฝนที่44ของพื้นที่เลยนะคะก็ฝนตกเยอะพอสมควรบุรีรัมย์ในเมืองก็ฝนตกทุกวันเลยนะต่างอำเภอเป็นอย่างไรบ้างนะช่วงนี้ก็อาจจะชุ่มฉ่ำนิดนึงก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะในเรื่องราวของโรคที่มากับหน้าฝนนะคะดูแลกันนิดนึงเพราะอากาศน่าจะชื้นนะคะผู้สูงอายุนะคะเด็กเล็กก็น่าที่จะดูแลเป็นพิเศษเนาะมาติดตามข่าวสารในส่วนกลางกันก่อนกันแล้วกันยิ้มนำข่าวที่ทางรัฐบาลนะมีเรื่องการแก้หนี้ครัวเรือนต่อเนื่องค่ะมหากรรมแก้หนี้1เดือนที่ผ่านมานะคะมีการไกล่เกลี่ยสำเร็จนะบอกว่ากว่า 1,000 รายนะคะก็ช่วยพี่น้องประชาชนลดภาระได้กว่า171ล้านบาทค่ะแล้วก็ปลดผู้ค้ำกยศ.นะคะ947รายซึ่งเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาทางด้านของนางสาวลฤดาเพิ่มวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยนะว่าทางรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญนะกับการแก้ไขปัญหาในเรื่องของหนี้ครัวเรือนก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญเลยค่ะในการที่จะมีการฟื้นฟูเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะคะโดยการบริการการทำงานกันนะของทั้งกระทรวงยุติธรรมหน่วยงานภาครัฐสถาบันการเงินและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศเลยนะคะก็จะผ่านโครงการนี้เลยค่ะมหากรรมแก้หนี้
สินครัวเรือนนะคะแล้วก็ยุติธรรมพบประชาชนเนี่ยก็เป็นการที่จะเปิดโอกาสเนาะให้พี่น้องประชาชนนั้นเข้าถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้แล้วก็การปรับโครงสร้างหนี้ค่ะแล้วก็ความช่วยเหลือด้านกฎหมายอย่างเป็นธรรมนะคะซึ่งทางโฆษกรัฐบาลก็ยังบ่อยนะคะว่าพ้นจากการจัดงานนะคะมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนนะครั้งที่16ค่ะที่จังหวัดนครปฐมนะเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาบอกว่าเป็นการสะท้อนความสำเร็จของการดำเนินการความร่วมมือในการแก้ไขในเรื่องของปัญหาหนี้ของพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนะคะโดยมีพี่น้องประชาชนนะคะเข้าร่วมนะในงานนะคะบอกว่ามีถึง 1,579 รายนะคะแล้วก็มีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยนั้น 1,232 รายค่ะแล้วสามารถที่จะไกล่เกลี่ยสำเร็จนะคะได้เนี่ยโอ้1,232รายเช่นเดียวกันก็ถือว่าคิดเป็นร้อยๆเลยนะคะก็ของผู้ที่เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยนะคะซึ่งทางรองโฆษกรัฐบาลก็ยังบอกนะคะว่าการดำเนินงานครั้งเนี้ยก็เป็นการครอบคลุมมูลหนี้รวมกว่า 179.93 ล้านบาทค่ะก็เป็นการที่จะในเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้กว่า 171.44 ล้านบาทเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะยังสามารถที่จะดำเนินการในเรื่องการปลดภาระผู้ค้ำประกันกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.ได้ถึง947รายเป็นการช่วยลดภาระค่ะแล้วก็เป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนและครอบครัวได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะซึ่งทางรองโฆษกรัฐบาลก็ยังบอกเพิ่มเติมนะว่าภายในงานเนี่ยยังมีการให้บริการไกล่เกลี่ยหนี้ทั้งก่อนฟ้องและหลังฟ้องค่ะรวมถึงให้คำปรึกษาทางกฎหมายนะคะแล้วก็ช่วยเหลือด้านสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะแก้ไขปัญหาหนี้ได้อย่างครบวงจรเลยค่ะลดความเสี่ยงในการเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีแล้วก็เพิ่มโอกาสในการที่จะกลับมาฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งรัฐบาลก็ถือว่าได้เดินหน้านะคะในเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างจริงจังนะคะเพราะว่าในเรื่องการลดภาระหนี้ก็คือการสร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนได้กลับมาตั้งตัวได้อีกครั้งค่ะสำหรับในเรื่องของมหากรรมแก้หนี้สินครัวเรือนเลยที่ทำประชาชนก็ถือว่าไปอีกกลไกสำคัญเลยนะคะที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนนั้นเข้าถึงการไกล่เกลี่ยหนี้แล้วก็การปรับโครงสร้างหนี้นะคะแล้วก็ความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเป็นธรรมค่ะซึ่งทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ได้เดินหน้าขยายผลอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าของชีพนะคะแล้วก็เสริมสภาพคล่องร

เป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วแต่กระทรวงท่านนายกก็เลยบอกว่าในฐานะผู้แทนรัฐบาลเนี่ยขอนำเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพุทธศักราชต่อประธานและสมาชิกวุฒิสภาดังนี้นะคะก็คือตามที่สภาผู้แทนราษฎรนั้นได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.เมื่อวันที่25มิถุนายน2569นะคะซึ่งเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2569ของหน่วยงานรับงบประมาณบางรายรายการนะคะจำนวน1,328,065,100 บาทนะคะที่ไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ต่างๆค่ะรวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆนะคะโดยการที่นำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.มีดังนี้ค่ะข้อที่หนึ่งนะคะรายจ่ายประจำในทุกงบรายจ่ายที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอข้อผูกพันได้ณวันที่2มิถุนายน2569นะคะอาทิในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการสัมมนาการฝึกอบรมการประชาสัมพันธ์และการเดินทางราชการไปต่างประเทศค่ะ2รายการเงินลงทุนในทุกงบรายจ่ายนะคะอาทิรายการปีเดียวและรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ยังไม่สามารถประกาศประกวดราคาหรือจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่2มิถุนายน2569นะคะหรือรายการที่หน่วยรับงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่าหมดความจำเป็นและต้องการยกเลิกหรือสามารถชะลอการดำเนินการได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการหรือไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณพุทธศักราช2569นะคะในการจะทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ในครั้งนี้ค่ะรัฐบาลได้คำนึงในเรื่องการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่3และไตรมาสที่4ของปีงบประมาณนะคะตามแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐที่จำเป็นในการให้บริการสาธารณะภาครัฐค่ะการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์และสวัสดิการเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมนะคะรวมทั้งการสร้างงานและสร้างรายได้ในระดับพื้นที่ตลอดจนรายจ่ายตามข้อผูกพันต่างๆที่ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้บนพื้นฐานที่มีความสอดคล้องนะกับสถานการณ์ในปัจจุบันทั้งนี้ค่ะทางสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตามที่คณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.พิจารณาโดยไม่มีการแก้ไขนะคะซึ่งท่านนายกเองก็ได้ถือโอกาสนี้นะคะขอบคุณประธานและสมาชิกวุฒิสภาทุกคนนะคะที่จะได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนเงินงบโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ฉบับนี้สำหรับข้อคิดเห็นข้อคำแนะนำข้อเสนอรวมทั้งความห่วงใยที่สมาชิกวุฒิสภาจะได้กรุณาเสนอแนะไว้ตลอดระยะเวลาการประชุมรัฐบาลจะขอรับไว้ด้วยความขอบคุณนะคะแล้วก็นำไปประกอบการพิจารณาเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่านะคะแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะต่อประเทศชาติแล้วก็ประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะมาติดตามกันต่อค่ะกับท่านรองนายกเอกนิติกันบ้างในเรื่องการย้ำกับเรื่องพรก.กู้400,000,000,000บาทที่จำเป็นเลยค่ะที่ในเรื่องการฝ่าวิกฤตพลังงานหวังดึงเอกชนร่วมทุน PPP กู้เศรษฐกิจลั่นเลยค่ะว่าไทยนั้นรอไม่ได้นะคะหลังศาลเตรียมวินิจฉัย9กรกฎาคมนี้ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านของท่านเอกนิติธรรมประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่านมีการเปิดเผยถึงการแถลงร่างพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2519ต่อที่ประชุมวุฒิสภานะคะว่าการเร่งเบิกจ่ายก็ช่วยได้ในส่วนหนึ่งนะคะแต่ปัจจุบันเราเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตค่ะจึงต้องมีการโอนงบประมาณจากโครงการที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างเมื่อนำมาเป็นงบในส่วนของการประคองเศรษฐกิจและการชะลอผลกระทบวิกฤตนะคะซึ่งท่านรองนายกเอ็นดีก็ยังย้ำว่าส่วนการพิจารณาพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งอยู่ในชั้นของกรรมาธิการตั้งใจให้เป็นงบที่โปร่งใสเปิดเผยไม่หมกเม็ดค่ะแล้วก็
ยึดหลักวินัยการคลังนะคะพร้อมมีการถ่ายทอดสดทุกครั้งที่มีการพิจารณาของกรรมธิการงบประมาณถือเป็นการยกระดับความโปร่งใสค่ะงานค่ะก็จะมีการเร่งงบลงทุนค่ะโดยเป็นการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อมาสนับสนุนการลงทุนในประเทศค่ะรวมถึงกระบวนการร่วมภาครัฐและเอกชน

หรือว่า PPP เพื่อให้เป็นปีแห่งการลงทุนนะคะซึ่งท่านรองนายกอิติก็ยังบอกนะคะว่ายังจำว่าวันนี้เราต้องเร่งดำเนินการใน3เรื่องก็คือการประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานแล้วก็ต้องเร่งปฏิรูปเพื่อเน้นการลงทุนนะคะส่วนกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยพรก.กู้เงิน400ล้านบาทวันที่9กรกฎาคมนี้อัตรองนายกเอติก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีการพิจารณาค่ะวันนี้ค่ะสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดก็คือพยายามชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนนะคะโดยหวังว่าการชี้แจงของรัฐบาลนั้นเรามีความจำเป็นค่ะที่ประเทศไทยต้องพึ่งพาพลังงานมากและต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนย้ำว่านี่คือเรื่องความมั่นคงของเศรษฐกิจนะคะเพราะวันนี้การที่เราพึ่งพาน้ำมันมากก็มันสะท้อนตัวเลขจริงแล้วเนี่ยแต่ตัวเลขดุลบัญชีในเงินสะพัดที่ขาดดุลส่วนหนึ่งและส่วนใหญ่มาจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นกะและยังไม่รู้ว่าวันนี้สงครามจะจบอย่างไรนะคะแต่ที่แน่ๆคือโครงสร้างพื้นฐานพลังงานโลกถูกทำลายไปเยอะนะคะรองกันก็ถูกทำลายไปมากฉะนั้นเนี่ยคือเหตุผลที่ทำให้ราคาน้ำมันตลาดโลกโดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลและเบนซินยังคงสูงอยู่นะคะขณะนี้ค่ะเราได้มีการเตรียมแผนสำรองหรือไม่กรณีที่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นคนต่อรัฐบาลนะคะท่านดอนนอยอิติก็เลยบอกว่าวันนี้เราต้องใช้ทุกภาคส่วนกันและเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ซึ่งท่านดอนนอยอิติก็เลยคิดว่าแผนที่เราดำเนินการอยู่ก็คือพยายามนำภาคเอกชนเข้ามาช่วยมาร่วมลงทุนค่ะซึ่งก็การเปลี่ยนผ่านอย่างไรเราก็ต้องมีเรียกว่าต้องมีเอกชนนั้นเข้ามาร่วมอยู่แล้วนะคะเราจึงจับมือกับเอกชนผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนะคะหรือว่ากรอซึ่งงบประมาณที่จะนำมาช่วยจะทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านได้เร็วขึ้นนะคะต้องบอกตรงๆเลยว่าวันนี้ประเทศไทยของเรานั้นจะรอให้เกิดการเปลี่ยนผ่านได้แต่หากรอก็จะทำให้เศรษฐกิจไทยนั้นอ่อนแอนะคะแล้วก็หากราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงสูงสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องนำเข้าน้ำมันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้โครงสร้างเศรษฐกิจไทยเปราะบางมากค่ะส่วนวันนี้โครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะคะได้ส่งเข้าคณะกรรมการการกรองของกระทรวงการคลังแล้วหรือไม่ท่านนายกติก็เลยบอกว่าเรื่องนี้นะคะได้มีการพูดคุยกันแล้วโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานสะอาดหรือว่าโซลาร์เซลล์ซึ่งตอนนี้เราก็ยังมีแสงแดดยังร้อนอยู่นะคะถือว่าเป็นโครงการนึงค่ะที่จะเข้าข่ายนะแล้วก็การเปลี่ยนผ่านพลังงานรถยนต์นะให้มาใช้รถยนต์ใช้เรียกว่าไบโอดีเซลเนี่ยใช้พลังงานชีวมวลชีวภาพนะแล้วก็ผลพลอยได้ก็จะทำให้พี่น้องเกษตรกรนั้นมีรายได้ดีขึ้นซึ่งท่านนายกเอติก็ยังยืนยันว่าเรื่องของประกอบกู้เงินเนี่ยจำเป็นนะคะที่จะประคับประคองเศรษฐกิจท่ามกลางสภาวะวิกฤตนะคะก็เห็นได้จากโครงการไทยยั่งยืนพลัสที่ออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการเบิกจ่ายเนาะตัวเลขได้แค่ 50,000 กว่าล้านบาทนะส่วนงบประมาณที่จะใช้ในโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานจึงมีความจำเป็นนะคะเพื่อเป็นการลดการนำเข้าน้ำมันของไทยที่มีอยู่สูงมากนะคะซึ่งก็จะส่งผลให้บัญชีเดินสะพานนั้นขาดดุลค่ะเอามาติดตามกันต่อที่ทางรัฐบาลก็จะเตรียมใช้ในเรื่องของเขาเรียกว่าทัฟฟี่ฟองดูรับแจ้งปัญหาแรงงานไทยครอบคลุม45ล้านคนนะคะบอกว่าแจ้งปุ๊บรับทราบปั๊บแก้ปัญหาฉับไวเขาบอกว่าเริ่มต้นนะคะหรือว่าดีเดย์ต้นเดือนสิงหาคมนี้นะคะซึ่งเรื่องนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดาระทองสลวยกรค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะเกี่ยวกับคืบหน้าการระดับบริการภาครัฐในสู่ยุคดิจิทัลว่ากระทรวงงานเนี่ยกำลังเร่งพัฒนานะคะเรียกว่าระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาวิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวนะคะเพื่อเป็นการเปิดช่องทางเนาะร้องทุกข์นะและช่วยติดตามความเดือดร้อนกับพี่น้องแรงงานไทยกว่า45ล้านคนจะโดยคาดว่านะจะเปิดพร้อมใช้งานเต็มรูปแบบเลยค่ะภายในปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านค่าแรงนะสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัยหรือความกังวลจากการเลิกจ้างและปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นในช่วงของเศรษฐกิจผันผวนนะคะเพื่อให้การร้องทุกข์นั้น
ง่ายขึ้นนะแล้วก็ทุกปัญหาของแรงงานจะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะซึ่งท่านรองโฆษกรัฐบาลก็ยังย้ำนะว่าระบบนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยนะแก้ไขปัญหาของแรงงานในประเทศเท่านั้นนะคะแต่ว่ารัฐบาลยังเตรียมต่อยอดให้ครอบคลุมค่ะถึงแรงงานในต่างประเทศเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยนะคะและช่องทางในการที่จะขอความช่วยเหลือได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะซึ่งรัฐบาลก็เชื่อมั่นนะคะว่าการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในครั้งนี้จะช่วยนะคะให้การคุ้มครองสิทธิแรงงานไทยมีความเข้มแข็งขึ้นและรัฐบาลก็พร้อมรับฟังและแก้ไขทุกปัญหาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่แรงงานไทยทุกคนนะคะอ่ะยังอยู่ที่ส่วนกลางอยู่ค่ะส่วนกลางค่ะซึ่งมาติดตามในเรื่องของกรณีธุรกิจการสอบแข่งขันนะคะเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกันบ้างท่านนายกก็ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งรับการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายนะคะบอกว่าในส่วนของกรณีนี้ค่ะคือทุจริตนะคะการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2518มีผลบังคับใช้ทันทีนะคะแล้วก็จัดทำรายงานเสนอภายใน30วันค่ะแล้วก็รายงานความคืบหน้าทุก10วันนะคะซึ่งวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกและโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผย นะว่าท่านอนุทินชาญวงศ์นายกรัฐมนตรีรู้ดีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้กำชับแล้วนะให้ดำเนินการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นอย่างละเอียดรอบคอบแล้วก็ปราศจากข้อกังขาโดยยึดหลักความโปร่งใสค่ะตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนแล้วก็ต้องให้ผลการตรวจสอบนั้นสามารถชี้แจงต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนนะคะพร้อมลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568นะคะเพื่อดำเนินการตรวจสอบเขาเป็นการสืบสวนนะคะถ้าจริงอย่างเข้มข้นนะคะมีอำนาจเต็มนะคะในการที่จะตรวจสอบข้อมูลทุกมิติเลยค่ะแล้วก็อาจจะทำรายงานเสนอผลต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดนะคะโดยมีนายปกรณ์นิมประพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการนะคะก็ทำหน้าที่ค่ะในเรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจะทำรายงานเสนอให้กับท่านนายกรัฐมนตรีนะภายใน30วันนับแต่วันนี้นะคะแล้วก็ให้รายงานความคืบหน้าทุก10วันนะคะซึ่งรัฐบาลก็ย้ำเลยค่ะให้ดำเนินการเป็นไปอย่างเข้มงวดนะคะชัดเจนแล้วก็โปร่งใสนะคะในทุกขั้นตอนสามารถที่จะตอบข้อสงสัยของสังคมได้ครบถ้วนด้วยถือเป็นบทเรียนสำคัญเลยค่ะในการยกระดับมาตรการป้องกันและกำกับดูแลที่ระกุมยิ่งขึ้นนะคะพร้อมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการในระยะยาวนะคะเอามาติดตามนะคะอีกข่าวนึงก็แล้วกันนะคะเป็นข่าวของทางพม.นะคะเขาบอกว่ามีการพลิกโฉมสวัสดิการสังคมพม.เขาจะมีการเปิดตัวระบบพม.แคร์นะคะก็คือยื่นขอเงินส่งเคราะห์ง่ายๆผ่านมือถือคลิกเดียวจบนะคะเป็นอย่างไรมาติดตามกับท่านนิกรสมกลางกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ารัฐมนตรีพม.กันก็เป็นประธานเปิดเนาะโครงการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อประชาชนนะคะสื่อสารและสร้างการรับรู้ระบบพม.แคร์โดยมีเป้าหมายนะเพื่อช่วยให้คนนี้ที่มีสิทธิ์ต้องไม่ตกหล่นแล้วก็คนที่ไม่ควรได้รับสิทธิ์จะไม่ซ้ำซ้อนนะคะซึ่งระบบพม.แคร์เนี่ยเขาบอกว่าจะทำให้การคัดกรองและแม่นยำขึ้นโปร่งใสแล้วก็ส่งเงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนได้รวดเร็วขึ้นนะคะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำนะในสังคมแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังด้วยส่งพม.อย่างนี้มีการพัฒนาระบบการยื่นคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้วยตนเองนะคะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นะภายใต้ชื่อค่ะพม.แคร์นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนให้สามารถยื่นคำขอติดตามสถานะแล้วก็ถึงสิทธิสวัสดิการสังคมของกระทรวงพม.ด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงค่ะอีกทั้งยังช่วยในเรื่องให้หน่วยงานนั้นสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างเป็นระบบนะคะโดยเชื่อมโยงและบริการข้อการข้อมูลกับระบบพม. Smart แล้วก็ MSO Logbook ของกระทรวงพม.แล้วก็จะเชื่อมโยงข้อมูลกับแอปพลิเคชันไทยดีและก็ทางรัฐด้วยนะเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้ง่ายขึ้นนะตั้งแต่การยื่นคำขอนะคะการพิจารณาสิทธิ์
สวัสดิการสังคมนะไปจนถึงการติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็ต่อเนื่องค่ะขณะการนั้นเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างประสิทธิภาพลดความซ้ำซ้อนในการทำงานเพิ่มความแม่นยำในการคัดกรองแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะคะทางนี้ค่ะพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะยื่นคำขอคือว่ายิ่ง ขอรับความช่วยเหลือได้ด้วยตนเองเลยในการผ่านระบบ e-service บนโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนนะโดยเขาจะบอกว่าเริ่มบริการได้ตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมเป็นต้นไปแล้วนะนะก็จะมีในเรื่องการสำหรับการขอรับเงินสงเคราะห์6ประเภทได้แก่1เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินนะคะ2เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนค่ะ3เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัว4เงินสงเคราะห์เพื่อฟื้นฟูสุขภาพคนพิการ5เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งและ6เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากนะคะหากท่านนั้นไม่ถนัดเนาะในเรื่องการใช้สมาร์ทโฟนหรือว่าอยู่ในพื้นที่ห่างไกลขออย่าได้กังวลนะคะเพราะว่าได้กำชับเจ้าหน้าที่พม.และเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าอพม.ในพื้นที่ทั่วประเทศนะเข้าไปค่ะช่วยอำนวยความสะดวกและสอนวิธีการใช้งานถึงบ้านเลยค่ะนอกจากนี้นะคะกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็ยังสามารถขอรับการช่วยเหลือช่องทางเดิมคือติดต่อผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อให้ประชาชนทุกคนนั้นเข้าถึงสิทธิ์สวัสดิการได้อย่างทั่วถึงค่ะทางด้านของนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือปลัดพม.ก็เปิดเผยแล้วนะว่าระบบพม.แคร์เนี่ยจะช่วยลดระยะเวลาการพิจารณาคำขอรับเงินสงเคราะห์ให้กับกลุ่มเป้าหมายรายเดิมนะคะที่เชื่อมที่เคยเชื่อมเนาะกับระบบ MSO Logbook ของพม.เหลือไม่เกิน10วันทำการจากเดิมเนี่ยเขาบอกว่าจะพิจารณาคำขอนี่เป็นเดือนเลยนะซึ่งกลุ่มเป้าหมายรายใหม่เนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลความชัดเจนการเข้าถึงสิทธิ์ที่จะได้รับนะคะโดยจะใช้เวลาพิจารณาคำขอนั้นไม่เกิน15วันนะเมื่อถามถึงนะคะที่ยังมีกลุ่มเป้าหมายที่ยังตกหล่นเข้าไม่ถึงสิทธิการอีกมากแค่ไหนนั้นท่านกันตพงศ์ก็เลยบอกว่าไม่ปฏิเสธนะไม่ปฏิเสธเลยว่ายังมีกลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นซึ่งขณะนี้ค่ะทางพม.ในพื้นที่เนี่ยก็ได้ทำงานร่วมกับท้องถิ่นนะคะเพื่อเข้าถึงหรือว่าเข้าไปหาเข้าไปดูไปสำรวจกลุ่มเป้าหมายให้มันครอบคลุมจนถึงมากที่สุดกันที่เป็นเรื่องราวข่าวสารเดี๋ยวสัญญาที่จะมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามข่าวในพื้นที่จังหวัดลำกันนะคะสำหรับนะคะข่าวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เดี๋ยวขอนำข่าวประชาสัมพันธ์นะคะให้ได้รับทราบก่อนกันแล้วกันเมื่อวานเข้าไปอ่านข้อความนะคะก็มีคุณมนัญญาม่วงสมุกก็ส่งข้อความข่าวประชาสัมพันธ์มาให้เราได้ประชาสัมพันธ์ให้แฟนรายการได้ติดตามกันกับทางวัดป่ารุ่งอรุณนะคะตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ก็ขอเชิญศิษยานุศิษย์นะคะพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีต้อนรับและฉลองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชโปรดประธานแต่งตั้งให้พระครูสุนทรธรรมวิจิตรองเจ้าคณะจังหวัดเวลัมธรรมยุทธนะคะเจ้าอาวาสวัดป่ารุ่งอรุณดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดเวลัมธรรมยุทธนะคะในวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569ค่ะเวลา9นาฬิกานะณอุโบสถวัดป่ารุ่งอรุณนะคะตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองจังหวัดเวลัมก็เชิญนะคะชวนศิษยานุศิษย์ผู้ศรัทธาสาธารณชนร่วมพิธีนะคะแล้วก็ร่วมออกโรงทานในงานทั่วกันด้วยนะคะนี่เป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะจากคุณมนัญญาม่วงสมุทรต้องขอบพระคุณค่ะสำหรับแฟนรายการท่านใดที่มีข่าวประชาสัมพันธ์เข้ามาเนาะอาจจะมีการประชาสัมพันธ์ให้นะในช่วงถัดไปก็แล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเราอ่านข่าวเนี่ยพยายามคือจริงๆแล้วอ่ะจะไม่ค่อยได้ดูข้อความรายการเท่าไหร่นะอ่ะมาติดตามข่าวสารนะกันก่อนเลยนะคะเพราะว่าล่วงเลยเวลามาพอสมควรก็มีข่าวเยอะอยู่นะคะก็ขอบพระคุณจริงๆนะกับข่าวสารที่พี่น้องประชาชนส่งเข้ามานะพอเหลือบตัวไปดูปั๊บเนี่ยเราจะสับสนนิดนึงกับเรื่องข่าวสารที่นำมาพูดคุยกันนะอาจจะเราก็ลังไล่บรรทัดอยู่เนาะอ่ะเดี๋ยวยังไงถ้ามีเวลาก็จะประชาพันธ์ให้กันแล้วกันนะคะต้องขอบพระคุณจริงๆกับการติดตามรายการแล้วก็ส่งข่าวประชาพันธ์มาในพื้นที่เนาะอ่ะเดี๋ยวในเรื่องราวนี้นะก็มีการประชุมกันเมื่อวานนี้กันท่านผู้ว่าการจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีการกำชับทั้งในอำเภอนะคะผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรทุกแห่งเลยค่ะในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราเรื่องการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุก
นะคะมีพี่น้องประชาชนแจ้งเบาะแสหรือว่าถูกหลอกลวงนะในกระบวนการสอบปัจจุบันการส่วนท้องถิ่นซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะ6ตุลาคมที่ผ่านมาที่ประชุมพนมรงค์สถานจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนายปิยะปิจนามผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ท่านก็เรียกประชุมในอำเภอนะคะแล้วก็พร้อมกับสถานีตำรวจภูธรทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะจากกระบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์หากมีประชาชนแจ้งเบาะแสการทุจริตและก็การสอบแข่งขันเพื่อประจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นนะโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์รองผู้การตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ท้องถิ่นจังหวัดนะคะแล้วก็ในอำเภอพร้อมกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอทุกแห่งค่ะที่เข้าร่วมรับฟังนะคะท่านผู้ว่านะก็มีการพูดในที่ประชุมว่าทางจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานั้นได้มีการจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะจากการจริตการสอบบรรจุข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะหากพบว่านะว่ามีข้าราชการหน่วยใดเนี่ยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินการทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดนะคะผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะจากกระบวนการทุจริตในการสอบหรือว่าถูกหลอกให้จ่ายเงินหรือผู้ที่ทราบเรื่องของเบาะแสของกระบวนการทุจริตสามารถที่จะร้องเรียนร้องทุกข์หรือว่าแจ้งเบาะแสได้เลยค่ะที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหน้าที่ว่าการอำเภอทุกแห่งนะคะหรือที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดที่สังกัดจังหวัดบุรีรัมย์นะด้วยจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งให้เป็นความลับนะคะอันนี้หรือว่าร้องทุกข์ผ่านสายด่วนนะ1567หรือว่าหากไม่สะดวกก็สามารถส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะซึ่งบอกว่าจากการตรวจสอบนะคะณวันที่6กรกฎาคม2569ในส่วนของที่ทำการปกครองศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งยังไม่ได้รับรายงานว่ามีผู้มาร้องเรียนร้องทุกข์เช่นเดียวกับสถานีตำรวจภูธรทุกแห่งก็ยังไม่ได้ปรากฏนะคะว่ามีผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดีนะคะซึ่งกรณีปรากฏทางสื่อว่าจังหวัดบุรีรัมย์นั้นเป็นพื้นที่จังหวัดที่มีผู้เสียหายจำนวนมากนะคะก็บอกเลยว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงค่ะอ่ะท่านใดนะมีความเรียกว่ามีผลกระทบในเรื่องนี้ก็สามารถแจ้งตามช่องทางต่างๆได้นะคะที่แจ้งไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพอเจอขบวนการเนาะมันถ้าเราไปเจอขบวนการเรื่องการหลอกลวงเนาะทุจริตในเรื่องการสอบนะเราต้องอิไว้ก่อนแล้วก็ไปแจ้งเบาะแสได้เลยค่ะที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนะที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเลยนะแล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดที่สังกัดจังหวัดนะซึ่งบางท่านก็กลัวว่าไปแจ้งนี่เราจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอันนี้นะบอกเลยว่าจะมีการปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งให้เป็นความลับนะคะหรือว่าถ้าไม่สะดวกก็สายด่วนค่ะโทรสายด่วนไปเลย1567นะหรือว่าส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้มีหลายช่องทางนะที่ท่านจะสามารถช่วยนะหลายๆท่านที่อาจจะตกเป็นเหยื่อนะเข้าใจอยู่ค่ะหลายๆท่านก็อยากที่จะเข้าสู่การรับราชการเนาะแต่ว่าบางทีเราก็ไม่มั่นใจว่ายังไงก็ยังมีพวกมิจฉาชีพเหล่านี้แหละค่ะที่จะมาหลอกลวงเราดังนั้นเนี่ยถ้าหากท่านคิดว่าท่านอยู่อาจจะถูกหลอกก็จะแจ้งนำหน่วยงานภาครัฐไปได้นะคะอ่ะมาติดตามกันต่อกับทางอำเภอว่าราชการไอ้นี่บอกว่าเปิดยุทธการนะคะ Operation 90 Day เนี่ยกวาดล้างยาเสพติดวันแรกนะเขาบอกว่าอะไรวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาช่วงเวลา 13:30 นค่ะพันจ่าเอกโสพลสิทธิจันทร์เนี่ยในอำเภอวาราถ้าก็ไปเปิดปฏิบัติการนะโอเปอเรชั่น90วันหรือว่ายุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดอำเภอวาราที่หอประชุมอำเภอวาราค่ะโดยมีการบูรณาการกำลังนะจากทั้งฝ่ายปกครองตำรวจสภเวราชนะคะหัวหน้าส่วนราชการปลัดอำเภอนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านชุดรักษาความปลอดภัยหรือว่าชรบแล้วก็มีทั้งหน่วยกู้ภัยสว่างจัญญาธรรมจุดเวราชนะเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายนะสร้างชุมชนสีขาวปล่อยยาเสพติดค่ะซึ่งก็มีการปล่อยแถวกันไปตรวจเข้มพื้นที่เสี่ยงวันแรกของการปฏิบัติการนี้ก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจเข้มทันทีเลยค่ะโดยสามารถเข้าตรวจค้นและจับกลุ่มผู้กระทำผิดในตำบลหัวราดได้ถึง3เป้าหมายหลักนะเป้าหมายที่1นะก็ตรวจสอบบ้านพักผู้ต้องสงสัยนะก็บอกว่ามีผู้ต้องสงสัยนั้น2รายตรวจผลตรวจปัสสาวะเป็นสีม่วงนะยึดของกลางยาบ้า2เม็ดก็ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะเป้าหมายที่2บอกว่าตรวจสอบพบผู้ต้องสงสัย1รายนะผลตรวจพบสารเสพติดในร่างกายนะพบยึด
พร้อมยึดของกลางคือยาบ้าอีก2เม็ดนะคะส่งตำรวจสืบสวนดำเนินการต่อค่ะเป้าหมายที่3เป็นการตรวจสอบผู้พบผู้ต้องสงสัยนี่2รายบอกว่าผลตรวจพบสารเสพติดนะคะเจ้าหน้าที่ก็นำเข้าสู่กระบวนการคัดกรองเพื่อส่งบำบัดรักษาที่โรงพยาบาลห้วยราชนะตามนโยบายเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยนะคะซึ่งท่านอำเภอก็ย้ำชัดเลยค่ะท่านอำเภอห้วยราชเนี่ยย้ำเลยว่าในเรื่องปฏิบัติการครั้งแรกเนี่ยจะดำเนินการเชิงรุกอย่างเข้มข้นต่อเนื่องยาวนะคะ90วันเลยนะเพื่อขุดรากถอนโคนปัญหายาเสพติดและคืนความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ดังนั้นเนี่ยท่านใดสามารถแจ้งเบาะแสได้นะครับทางท่านนายอำเภอเราจะได้มีการกวาดล้างกันในเรื่องนี้ถือว่าเป็นวาระสำคัญเนาะปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ทำให้เด็กเยาวชนนั้นอาจจะไปลองแล้วก็ติดกันนะดังนั้นเนี่ยเราต้องเรียกว่าอะไรมีการคุ้มครองคุ้มป้องกันนะให้น้องๆเยาวชนของเรานั้นได้ห่างไกลยาเสพติดนะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ต้องช่วยร่วมด้วยช่วยกันเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายเดียวก็คงจะไม่สามารถที่จะดำเนินการกวาดล้างได้สำเร็จนะคะดังนั้นเราต้องร่วมแรงร่วมใจกันก็แล้วกันในเรื่องการปราบปรามยาเสพติดนะคะอ่ะมาติดตามกันต่อนะคะกับทางโครงการชนประทานบุรีรัมย์ก็ได้มีการเข้าร่วมนะประชุมคณะกรรมการกันกองแผนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดบุรีรัมย์กันนะคะซึ่งเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาช่วงเวลา 13:30 นค่ะที่ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชั้น2สถานการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะนายราเมศพงผมผู้การโครงการชลประทานบุรีรัมย์ได้มีการมอบหมายให้กับนายนาวินเปียนคุณโทษการหัวหน้าฝ่ายสงนาระบบรักษาที่3ก็เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกันกองแผนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยมีนายเกรียงศักดิ์สมจิตค่ะรองผู้ว่าการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยหัวหน้าสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงนะคะการประชุมครั้งนี้ถือว่าจัดขึ้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทยนะคะโดยมีกระบวนการวางแผนที่เน้นการบริการทุกภาคส่วนเข้าด้วยกันนะเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีเอกภาพแล้วก็ประสิทธิภาพค่ะที่ประชุมได้ร่วมกับพิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาโครงการอันเนื่องไว้ยังไม่จังหวัดเวลามพ.ศ. 2569ถึง 2571หรือว่า Rolling Plan นะโดยมีเป้าหมายให้สอดคล้องแล้วก็เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดแผนระดับอำเภอและระดับตำบลค่ะตามคู่มือการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะเชิงพื้นที่ของสำนักงานกบร.เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญในการบริหารการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อให้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสามารถขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็สอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็นำไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไปค่ะมาติดตามกันต่อนะคะไปดูที่หน่วยงานปปช.บุรีรัมย์กันบ้างอันนี้ก็บอกว่าได้มีการไปจัดอบรมภาคประชาชนการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเสริมบทบาทเครือข่ายร่วมสร้างสังคมสุจริตซึ่งเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะที่ศาลาประชาคมบ้านดอนตูมนะหมู่ที่7ตำบลบ้านยางอำเภอพุทธสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะในอดุลวันดีผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่นั้นเข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ค่ะแก่ผู้แทนภาคประชาชนนะคะในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภายใต้หัวข้อนะคะหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสำนักงานปปช.ค่ะซึ่งในเรื่องการจัดการครั้งนี้ค่ะก็ถือว่ามีเป้าหมายเพื่อเป็นเรียกว่าเพื่อสร้างความรู้นะคะความเรียกความรู้ความเข้าใจแก่ภาคประชาชนนะคะแล้วก็ในเรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริตนะคะพร้อมทั้งเสริมสร้างบทบาทของประชาชนในการที่จะมีส่วนร่วมนะคะเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่โดยผู้เข้าร่วมนั้นซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่บ้านดอนตูมนะได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะก็สามารถที่จะนำความรู้นั้นไปขยายผลสู่ครอบครัวหมู่บ้านและชุมชนเพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตแล้วก็ขับเคลื่อนสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตเนื้อซึ่งปปช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ยังคงเดินหน้านะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะคะเพื่อความ
ขาเรียกว่าเพื่อสร้างสังคมโปร่งใสนะคะยึดหลักธรรมาภิบาลและร่วมกันค่ะป้องกันการทุจริตอย่างยั่งยืนเนี่ยมาติดตามข่าวสุดท้ายของวันนี้กันละกันนะคะเป็นข่าวที่ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนั้นลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยมาติดตามโครงการสร้างสรรค์ยกระดับศิลปะสู่เวทีนานาชาติค่ะโดยวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะนางเกศรกำเนิดเพชรนะคะผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยพร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการอุดหนุนกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยและโครงการอุดหนุนสนับสนุนการส่งเสริมอาคมประการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมศิลปะการแสดงและยกระดับไปสู่เวทีนานาชาติประจำปีงบประมาณ2019รวมถึงบุคลากรสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้มีการลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะเพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะกิจกรรมสำคัญประกอบไปด้วยข้อแรกนะคะกิจกรรมแรกก็เป็นการติดตามผลการดำเนินงานและเยี่ยมชมนิทรรศการศิลปกรรมบุรีรัมย์เมืองรวยวัฒนธรรมจัดโดยกลุ่มทัศนศิลป์ร่วมสมัยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะที่ห้องประชุมศิวาลัยศิลปธรรมอีสานใต้นะคะสองก็เป็นการติดตามโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ศิลปะการแสดงจากพิธีกรรมสู่นาฏกรรมร่วมสมัยในพื้นที่อีสานใต้นะคะดำเนินการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงศธรยอดดำเนินณห้องปฏิบัตินาฏศิลป์อาคาร14มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในการนี้ค่ะนางสาวจิตสุภาหมื่นยงวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ได้กล่าวต้อนรับคณะพร้อมด้วยคณะพร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงค่ะการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะไม่เพียงเป็นการที่ตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นโอกาสในการที่จะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ยกระดับการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของจังหวัดบุรีรัมย์ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะอันจะนำเขาเรียกว่าอันจะนำไปสู่การสร้างของคุณค่าทางวัฒนธรรมนะส่งเสริมสกิลสร้างสรรค์แล้วยกระดับทุนทางวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนนะคะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในรายการบอกกล่าวแจ้งในวันนี้นะคะสำหรับในช่วงท้ายนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะกับนะคะผู้ติดตามรับฟังรายการนะบอกกล่าวแจ้งทุกท่านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการติดตามผ่านทางคลื่นของสวทบุรีรัมย์นะคะ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ท่านใดที่ติดตามทาง Facebook Fanpage นะต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอาจจะยังไม่ได้อ่านข้อความใครเท่าไหร่นะเพราะเวลาเหลือน้อยแล้วนะถ้าอ่านก็คงจะไม่เพียงพอเนาะก็ยังทักทายในภาพรวมกันอยู่นะเดี๋ยวกลับไปจะไปติดตามกันแล้วกันว่ามีท่านใดทักทายกันมาเพิ่มเติมหลังจากนี้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณไปอย่างสูงนะคะผู้แลหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านนะคะที่รับสัญญาณตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะเพื่อจะได้ติดตามข่าวสารกันตั้งแต่แรกเนาะตั้งแต่ข่าวส่วนกลางจนถึงบ้านเราด้วยเนาะแล้วก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีนะคะที่รับสัญญาณในการบอกกล่าวแจ้งค่ะท่านนี้ค่ะดิฉันเรวดีของสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาพิจารณาค่ะพวกเราในโอกาสหน้ากับรายการบอกกล่าวแจ้งนะคะตอนนี้สวัสดีค่ะ

การเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกำหนดกรอบเวลา30วันกระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณายกเลิกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณี